0: American. ซึ่งเขาก็ทำธุรกิจมานานแล้วแต่ซึ่งมาจากส่วนจีนจับนักกิจกรรมเอามา
1: เออมันน่าสนใจนะพม่าจับนักธุรกิจอเมริกันจีนจับนักเนี่ยนักกิจกรรมพม่าค่ะเออ
0: สลับกันจับไปจับมา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่แม่สอดได้มีการตั้งหน่วยงาน NGO ขึ้นมาหน่วย
1: ค่ะ
0: แต่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คนที่ไปเปิดหน่วยงานนี้เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูข่าวแล้วจะงงๆนะครับมันมีหลายเรื่องที่ปนกันอยู่ในนี้นะฮะสาเหตุที่ปนกันอยู่หลายเรื่องในนี้ก็เพราะว่านักธุรกิจอเมริกันที่ถูกประมาทจับถูกต้องสงสัยว่าเป็นสปายสายลับนะครับส่วนนักกิจกรรมพม่าที่ถูกจีนจับนะครับก็ถูกสงสัยว่าเป็นสปายสายลับเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าการจับกลุ่มในทั้งสองกรณีนี้เป็นการจับกลุ่มในช่วงเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศนั่นก็หมายความว่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจับตรงจับตาอะไรกันมานานแล้วนะฮะส่วนแอคทิวิสต์พม่านั้นนะครับเดิมทีเดียวเขาเคยเป็นนักข่าวของเคยเป็นอดีตนักศึกษาพม่านะครับแปดนี่แหละ
1: ค
0: ่ะหนีมาอยู่เมืองไทยพักหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อมวลชนนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแต่เขาไปเรียนต่อ
1: โ
0: ดยได้ทุนที่อเมริกาแล้วเขาก็เรียนในสายเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้
1: อ
0: มนะฮ
1: ะ
0: มันมาเชื่อมโยงกันครับก็คือเชื่อมโยงกันในสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละก็คือที่ว่าด้วยสารปนเปื้อนมันไหลลงสู่แม่น้ำซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าไอสารปนเปื้อนที่มันไหลลงสู่แม่น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำปกน้ำใสนะฮะมันไหลลงแม่น้ำโขงนั้นนะครับมันเกิดจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่มันเป็นแร่ที่เอาไปใช้ในภาคธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: มันคือ
1: แร่ที่อาจารย์เคยพูดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะโอ้
0: ที่มันไปเกี่ยวโยงกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนมานะครับที่มันไปเกี่ยวโยงกันก็คือว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารเรื่องพวกนี้คนที่จะเจาะลึกแล้วก็ได้ข้อมูลมาจริงๆมีคนอยู่3ประเภท
1: ค่ะ
0: ประเภทแรกนะครับก็คืออยู่ในเครือข่ายในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร
1: ่อันนี้โดยตรงเลยนะอยู่ในเครือข่ายนะค่ะ
0: นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำในอุตสาหกรรมนี้ในพม่า
1: ค่ะ
0: ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติ
1: โอ้
0: เพราะว่าไม่มีเทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือคนที่จะสามารถเจาะลึกพวกนี้ได้นะครับก็คือคนในพื้นที่แต่ว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่ทุกวันนี้เขาไม่อยู่เพราะเขาไม่เป็นที่ต้องการของภาครัฐนะฮะหรือว่าอำนาจรัฐอาจจะมองว่าพวกเขานั้นนะฮะคือฝ่ายตรงข้ามนะฮะส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือประชาชนนี่แหละครับประชาชนที่เขาเห็นเห็นในเรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนี้นี่แหละครับแล้วเขาได้รับผลกระทบพอเขาได้รับผลกระทบเขาก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกมาให้โลกได้รับรู
1: ้
0: อันนี้แหละครับมันคือการประสานงานระหว่างกันประสานงานระหว่างกันแล้วก็จนเป็นที่มาของการจับกลุ่มสองบุคคลในครั้งล่าสุดนี้แล้วการร่วมมือนั้นนะฮะมันก็คือร่วมมือระหว่างคนที่สามารถให้คุณให้โทษและมีผลประโยชน์ในสิ่งที่มันส่งผลกระทบนั้นด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมกำลังตั้งข้อสงสัยก็คือการไปตั้งหน่วยงานที่แม่สอดครั้งนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นหน่วยงานที่มีความปรารถนาหรือมีเจตนารมณ์อย่างยิ่งที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมนะครับก็เลยไปตั้งเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเงินของรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามเป็นสปอนเซอร์
1: อ
0: ยู่ตรงนั้น
1: ต้องการจะกลบเสียงตอนนี้ที่ว่ากระแสมันคนออกมาต่อต้านกันเยอะนะไอ้เรื่องที่มันภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมคะอาจารย์ดิฉันมองอย่างนั้นเนาะก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้เกี้ยวไหมไอ้องค์กรเนี้ยไอ้ NGO เนี่ยหรือว่ามันมี
0: เขาเพิ่งตั้งยังไม่เห็นบทบาทยังไม่เห็นบทบาทแต่เห็นการประกาศเจตนารมณ์นะครับเพื่อที่จะสร้างสันตินะฮะสร้างผลประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมที่น่าอยู่ลดปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วก็ดึงชาติพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในส่วนนี้แต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยก็เพราะว่าหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มาร่วมนะครับในงานวันเปิดหน่วยงานอันนี้นะครับที่แม่สอดน
1: ะ
0: คือกะเหรี่ยง
1: อ๋อค
0: ่ะแต่แล้วก็ทางการพม่าและสายไทยสายไทยที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือคนที่ไปแก่เกิดในพิธีนะก็คือไหนอดีตนายทหารไทยในเรื่องความมั่นคงนี่แหละก็เลยงงครับเนี่ยมันโยงกับแปรเอสไหมเอ๊ะหรือมันโยงกับสแกมเมอร์เพราะว่าไปดึงลูกน้องไอ้มองสิตูเข้ามาร่วมกันด้วยหรือมันโยงเกี่ยวกับสันติภาพก็ไปดึงกะเหรี่ยงคริสเข้ามานั่งองค์ประกอบด้วยนะแล้วก็ไปดึงประชาชนประชามันมั่วซั่วไปหมดไปก็เลยงงนะฮะแต่ที่เอามาไล่เรียงให้ฟังเนี่ยเพราะมันเกิดในห้วงเดียวกัน
1: กับการจับกลุ่ม
0: นั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็กำลังเคลื่อนไหวในเรื่องพวกนี้อย่างเป็น คือต้องใช้คำว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรม
1: คร
0: ับแล้วก็สะท้อนปัญหาให้โลกนี้ได้เห็นมากขึ้นครับก็เลยมีอะไรวาระต้นเด่นของความเคลื่อนไหว3อย่างนี้หรือไม่
1: น
0: ั่
1: น
0: แหละ
1: สิคะโอ้น่าคิดจริงๆอาจารย
0: ์เราจะ
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะอาจารย์คะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนิดิชันวีรวรรณวรรุษค่ะอาจารย์พูดแล้วทำให้ได้คิดว่าเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราไม่ใช่แค่ฟังข่าวเฉยๆนะแต่เราต้องมานั่งวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ให้ความรู้กับพวกเรานะดีมากๆเลยตอนนี้เหตุเกิดเหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ที่โดยนั้นว่าน่าสนใจมีการจับกลุ่มนักธุรกิจพม่าอเมริกันนะโดยพม่านะแล้วก็จีนก็มาจับกลุ่มนักกิจกรรมพม่าแล้วก็มีการก่อตั้งหน่วยที่ว่านี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แม่สอดที่ว่านี้นะของเป็นหน่วย NGO อาจารย์คะต่อกันเลยดิฉันสนใจจริงๆค่ะ
0: ก็อย่างที่เราทราบนะครับก็คือกระแสของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันคือการห้ามหันกัน
1: ค
0: ่ะถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คืออเมริกากำลังจะทำกับจีนในขณะที่จีนก็กำลังตอบโต้เพราะฉะนั้นกระบวนวิธีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะฮะแล้วพอมันมาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือภาคของการปฏิบัติที่เป็นจริงจำได้ไหมล่ะตอนที่ดิจิทัลเนอร์ชัมไปปักกิ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนักธุรกิจใหญ่ไปรวยที่สุดของโลกไปแล้ว
3: นะครับจะคนไปทั้งประเทศ
1: เอาเอลอนมัสก์เป็นดาวเด่นอยู่ตรงนั้นนะ
0: ก็คืออยากจะตีหัวเขาแต่ก็ไม่กล้าแตะ
1: อาจารย์แต่ที่มันน่าขำนะเวลาเดินทางกลับอ่ะเนาะเจ้าที่ข่าวกรองเขาบอกให้ทุกคนนะทิ้งในทั้งหมดที่จีนให้นะแหมตบหน้าจีนหรือเปล่าคะตรงนั้นเรียนดูข่าวหรือยังอะไร
0: น
1: ั่
0: นแหละผมเสียดายหัวเว่ยอยู่นะกลัวจะไปนั่นแหละโลกมันซับซ้อน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเข้าใจนะมันจะไม่ต้องมองอะไรซับซ้อนเพราะว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่มันคือการโต้ตอบซึ่งกันและกันนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการกระทำนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ตอนนี้นะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือภัยพิบัติที่ไม่ธรรมดาเนี่ยมันคือฝีมือมนุษย์ล้วนๆแล้วก็โดนเลือกแชมป์ไปปักกิ่งนะครับไม่กล้าแตกหักจากจีนก็เพราะว่าก็นั่นแหละจริงๆถ้าเดินเรื่องทำเกี่ยวกับไปดูเนี่ย

0: ว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์นะฮะเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่อัลไซเมอร์ธรรมดายังอยู่ในภาวะที่สมองความจำปัจจุบันไม่ได้แล้วมันมีแล้วแต่อดีตเสม
1: อ
0: นะครับนะตอนนึกถึงแล้วก็นึกถึงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
1: อ
0: ๋
1: อหายไม่เลยกัน
0: นะโดนัลด์ก็คือความสำคัญนะครับมันเป็นประธานาธิบดีผมก็ยังลงในรายการเป็นอะไรแต่ทำไม่ได
1: ้
0: นะแล้วถ้าเลขาก็ได้ว่าจับใจเข้าไปดีนะก็ไม่เป็นหลานเนาะถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะถ้าผมเป็นเจดีย์หลานนะผมจะให้เด็กอาจจะได้ให้จะไม่ทำเต็มได้ครับ
1: อาจารย์เห็นลายเซ็นโดนัลด์ทรัมป์หรือยังโอ้โหเหมือนขึ้นไปฟ้า
0: ไม่เป็นไรนะครับ AI ทำได
1: ้ไม่เห็นก็ลงนามไปไอ้ที่ตอนเอลแต่ต่อหน้าประธานที่มีเอ็มมาดูนักครองที่ทีเจทั้งหน้าสุดโอ้โหเซ็นลงไปยุ่ง
0: ๆเรียกใครเป็นสลักสันตาซิกแซกสลัก
1: ซิกแซกตลอดที่ได้ซิกแซก
0: ก็ลองนึกดูนะครับถ้าวันไหนมือไม้เขาสั่นกันเลยครับก็เป็นแบบไ
1: หนก็เป็นได้เหมือนนี้
0: ต้องใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวนั่นแหละครับเราจะมาที่แรกเลยนะฮะสาเหตุคือตอนนี้นะครับต้องขึ้นเป็นฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้
1: อ
0: มที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือทำสั่งของผู้เอาเงินมาให้ดำเนินการเห็นแก่ผลกระทบต่อส่วนตัวมาเป็นพิเศษก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือตอนนี้มันมีพวกไอสารปนเปื้อนที่ไหลลงสู่แม่น้ำจนกระทั่งขาดแค่มีตุ่มตะปุกตะปักเต็มตัวเองนะครับมันก็คือพยาธิใบไม้นี่แหละที่ถ้าเอาไปกินมันก็จะมีชื่อยาวขึ้นชื่อยาวขึ้นก็เป็นพยาธิใบไม้ในตับนะฮะแต่นี่เรายังไม่กินมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะลืมนะครับในอย่างที่ผมอธิบายว่าของพวกนี้มันอยู่แค่ในร่างกายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรากินเข้าไปโดยที่ปลาในแม่น้ำเขายังไม่ได้เป็นอาการที่เราเห็นเหมือนกันเลยว่าแค่ที่พูดนี้นะถ้าเรากินทุกวันในช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับก็เพราะว่าฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยครับไอ้พวกสารพวกนี้มันก็จะเกิดการเพราะปริมาณน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะแต่นึกไม่ออกเหมือนเวลาเราชงกาแฟนะเราใส่กาแฟไปช้อนนึงนะครับแต่ถ้าใช้ดื่มเข้มก็จะเติมน้ำจะขึ้นขวดใช่ไหมครับแต่อยู่มาวันนึงเอาดื่มเก็บถ้วยนี้ฝนมันตกมันทำให้น้ำมันเกิดขึ้นนะกาแฟมันก็ไม่เข้มแล้วแหละการเคมีก็เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะเราบริโภคเข้าไปมันก็คือสารที่มันประกอบอยู่ข้างในนั้นนะฮะผมก็เลยได้ไปคุยคนนะครับมาคนพม่าที่ถูกจีนจับนั่นเนี่ยเดิมทีเดียวเขาทำข่าวในสำนักข่าวที่เราไปดูคือถ้าไม่ดีไม่อยากจะบอกแต่เขาก็อยู่ที่เมืองไทยเราด้วยเวลาเขาหนีการตัดสินแต่เขาก็ทำข่าวที่เขารักนักหวงแหนประเทศและในประเด็นที่มันส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนนะฮะตัวผมเขาก็คงเดินทางไปในเส้นทางนี้ไปแล้วนะครับก็เพราะว่าดึงแหละเขาเป็นอเมริกันชนแล้วนะฮะแล้วก็เป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักอะไรแต่เขาเดินทางไปจีนเนี่ยมันอยู่ในห่วงเวลาที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมสื่อมวลชนกดเหล็กเลยนะครับต้องใช้คำว่ากดเหล็กนะฮะไม่มีการเสรีภาพ

0: ขึ้นจากที่เห็นนะครับมีแต่เสรีภาพที่จะต้องทำตามอัตตาเด็กนะฮะส่วนฝ่ายอเมริกันนะครับฉันก็พยายามที่จะไปหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อจีนฉันก็จะเสนอนะครับอันนี้ก็ใช้เสรีภาพไปนะครับบนพื้นฐานที่เขาเรียกว่ามีคิดเด่นอัจฉริยะมีวาระสั้นเด่นเป็นพิเศษก็คือฉันจะทำลายบ้างนะครับแต่ก็ไม่มองที่ตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองไปวางไว้เนี่ยมันบั่นทอนคนอื่นหรือไม
1: ่
0: นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตให้ฟังในวันนี้นะครับหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นที่แม่สอด อันนี้ไม่ใช่ของรัฐนะครับแต่คนที่ไปเป็นผู้ก่าวเปิดเคยเป็นระดับสูงของรัฐไทยนะฮะแล้วสืบลงไปอีกนะครับก็ปรากฏว่ามีเงินอุปถัมภ์นะฮะจากจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอีกนะฮะคนที่เปิดโปงประเด็นนี้ตีข่าวนี้นะครับแล้วพยายามชี้ไปในลักษณะที่ไม่เป็นคุณกับจีนก็คืออเมริกันโอ้แล้วประเทศไทยเรามันทำไมมันผู้ยี่ผู้ยำขนาดน
2: ั้น
0: น
2: ะ
1: เราก็ถูกเขาดึงไปก็ดึงมาอะไรอย่างนี้นะอาจารย
0: ์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยอาจารย์ขาที่ให้แง่คิดเนาะทำให้เราได้คิดไปไกลอีกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่บริโภคข่าวอย่างเดียวนะอาจารย์แหมมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นค่ะอาจารย์การมีที่พูดจริงๆได้ขอบคุณมากๆในที่นี้เรามาตามกันใหม่นะคะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ีครับนะครับแล้วก็ราคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง MCOT News FM 100.5 นะคะก็เปิดออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงชุ่มฉ่ำต่อเนื่องจากเมื่อเย็นวานนี้นะคะวันนี้แถวๆอสมทก็ฝนตกด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักพระราชวังแจ้งว่าภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะขณะที่เพจ Facebook นะคะกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เผยแพร่คลิปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงธรรมเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีรับสั่งในคลิปความว่านานแล้วนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกันเรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านๆหนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปอะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุดวันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะๆนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยๆแล้วตลอดไปค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสักการะหน้าพระโกศตั้งแต่27มิถุนายนองค์หริภาทรงปรุงเครื่องเสวยของโปรดพระองค์ภาทรงบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระโกศองค์ภาตั้งแต่27มิถุนายนและร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกลับมาเปิดให้เข้ากราบตามปกติตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยมีแกงเปอะน้ำพริกปลาร้าส้มตำอาหารทรงโปรดของพระองค์พาทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านมหาวิทยาลัยคอร์เนลออกแถลงการยกย่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงเป็นศิษย์เก่าและถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยระบุการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอาทิแกงเปะน้ำพริกปลาร้าและส้มตำทรงบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงโพสต์คลิปขณะทรงทำเครื่องเสวยพร้อมมีรับสั่งว่าทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะ
2: ขณะที่คณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยคอร์เนลค่ะจัวเจชวาบนะคะได้กล่าวภายหลังจากได้กล่าวค่ะออกแถลงการเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นปี2002และรุ่นปี2005ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีค่ะโดยคณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสจวตเจชวาบนะคะก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระกรณียกิจด้านกฎหมายทรงเป็นนักการทูตผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้าพเจ้าขอจดจำพระเมตตาและพระอัธยาศัยอันงดงามของพระองค์ได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลการสิ้นพระชนม์ก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในข่าวสดค่ะคอร์เนลเทิดพระเกียรติพระองค์พาหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการหนุ่มม.5เปิดใจปิติเคยทรงอุ้มมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาแถลงการร่วมถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทิดพระเกียรติทรงเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการสูงสุดของสถาบันทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่และหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและโลกน้องมูยุนจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตเด็กน้อยในอ้อมพระกรร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณเผยทรงเป็นแรงผลักดันให้สู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อด้านศิลปินเยาวชนจังหวัดลพบุรีวาดพระรูปร่วมอาลัยและรำลึกรอยแย้มสวนเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญูค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยได้ออกมาย้ำเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกกว่า 700,000 คนค่ะให้รีบมายืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 23:00 น.เพราะหากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีโดยปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมกว่า13ล้านคนนะคะและมีการลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า12ล้านคนค่ะทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ผ่าน5ช่องทางนะคะส่วนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีก2กลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งสิ้น1ล้าน40,000 คนค่ะขณะนี้ก็ลงทะเบียนเกือบครบแล้วเหลือยังไม่ลงเพียงกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะขณะที่กลุ่มไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อและต้องลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมขณะนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วประมาณ5ล้านคนนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นความจำนงได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพและเมืองพัทยาจนถึง21มิถุนายนนี้เช่นกันค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนผู้ถือบัตรเดิมผู้ตกหล่นที่อยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.รวมถึงผู้ที่แจ้งความประสงค์ใหม่หลังจากนั้นจึงจะสรุปรายละเอียดของคนที่ผ่านการคัดกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคม69ต่อไปนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะ เตือนบัตรคนจนรุ่นเก่า 700,000 รายลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนคลังลั่นใครลืมเที่ยวหน้าอดได้ไม่ตัดสิทธิ์ใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีคลังย้ำไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไปตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าอีก 700,000 คนรีบยืนยันตัวตนใหม่ใน27มิถุนายนผ่าน5ช่องทางแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ในโครงการ ATM ธนาคารกรุงไทยและ5ธนาคารรัฐหากชักช้าอดรับสิทธิ์คัดกรองในรอบถัดไปแน่นอนพร้อมประกาศรายชื่อ17กรกฎาคมนี้คมนี้นะคะทราบกันทั่วไทยค่ะ
2: ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าหลังจาก IMD ค่ะได้ปรับอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับจาก30เป็น26แซงเวียดนามนะคะขณะที่ S&P ก็ยังคงความน่าเชื่อถือเป็นการสะท้อนความเชื่อถือในต่างประเทศโดยทางนายกรัฐมนตรีเองนะคะรวมไปถึงนายเอกนิติอันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าไทยมีจุดแข็ง3ด้านคือความแข็งแกร่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศต่างประเทศอัตราว่างงานต่ำความเชื่อมั่นในการลงทุนแต่จุดอ่อนคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่อันดับที่67ค่ะเนื่องจากว่ามีความพึ่งพาพลังงานสูงจนส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดในเดือนเมษายนพลิกกลับมาขาดดุลจากการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่าเกือบ 10% ของ GDP ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันโลกรวมไปถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาคุณภาพกับทักษะแรงงานที่ยังไม่ตอบโจทย์ยุคใหม่ส่วนนี้ค่ะกระทรวงการคลังและรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขผ่านมาตรการต่างๆนะคะทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีการนำ AI นกกระซิบเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้กับแรงงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ค่ะเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก IMD ไทยแซงเวียดนาม S&P คงหน้าอันคงอันดับความน่าเชื่อถือกรอเจาะรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจลุ้น3ปีเศรษฐกิจเติบโตประกอบลุยแก้ 7,600 กฎหมายอนุทินเอกนิติปลื้ม IMD ขยับ4อันดับแข่งขันไทยดีดมาที่26แซงหน้าเวียดนาม S&P คงความน่าเชื่อถือเดิมเล็งลุยรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านกลไกกรอประเดิม6 22มิถุนายนหวังไทยฟื้นเหมือนยุครัฐบาลป๋าเปรมอีก3ปีควิกวินแก้กฎหมายรอง7ฉบับลดอุปสรรคการลงทุนค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะการแก้รัฐธรรมนูญค่ะ
0: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เมื่อวานนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนขออภัยค่ะสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาก็พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ประกอบด้วยทางประธานศาลรัฐธรรมนูญนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคะและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงถูกหยิบยกเป็นข้อถกเถียงมาตั้งแต่ช่วงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่ผ่านมาสังคมต้องการทราบขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่า การจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหากมีสภาหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างอีกทอดหนึ่งสามารถดำเนินการได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.ไม่ได้ขัดกับแนวทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายวันนี้เนื่องจากกำหนดให้มีสภาการมีส่วนร่วมของประชาชน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนคณะกรรมการยกร่าง35คนจะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาก่อนเสนอให้สภาการมีส่วนร่วมของประชาชนรับรองอีกชั้นหนึ่งค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะเลือกตั้งสสรได้ยันข้อห้ามเฉพาะกรรมการยกร่างฝ่ายค้านและสว.ถกศาลรัฐธรรมนูญส้มดักคอแจก AI ภาค2แฉงบมืดกทม.หมื่นล้านอนุทินขึงขังถือ KPI ส่วนตัวประเมินผลงานครม.ฮึ่มทำความเสียหายให้บ้านเมืองจัดการทันทีไม่ต้องรอเมินกระสุนตกใส่ชายชนกไม่สนกระแสลบรุมเร้าสนใจแต่ความจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพรรคประชาชนรับมีดจัดทัพ30สส.รอขย่มพรบ.โอนงบปี69และพรบ.งบปี70ไหมชี้เป้าดีอีได้งบเพิ่มสูงปรี๊ด 30% ซัดพิรุธโชยกลิ่นลุยภาคต่อโครงการไทย AI พาสปอร์ตกัดติดเงินกู้4แสนล้านก้อน2แสนล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานทับซ้อนงบกระทรวงพลังงานกับกองทุนอนุรักษ์พลังงานสว.และสส.ฝ่ายค้านถกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ปมเลือกสสร.นรเศษระบุข้อจำกัดชัดเจนห้ามประชาชนเลือกโดยตรงคณะกรรมการยกร่าง35คนพฤติตีปีกประชาชนเลือกสสร.มาคัดเลือกกรรมการยกร่างเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
2: ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจประชุมที่รัสเซียเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็กลับมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ฝ่ายค้านบอกว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการทวนคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าละครฉากหนึ่งก่อนจะระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายก็ต้องตายทุกตัวละครนะคะในกรณีที่มีเสียงสะท้อนรองผู้ว่าสงขลาเป็นคนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบป้องกันน้ำท่วมแต่ใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลแต่นี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์ค่ะส่วนการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าจะลงโทษนายกก็เลยตอบกลับมาว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนะคะนายกรัฐมนตรียังพูดถึง KPI ค่ะซึ่ง KPI เดิมทีก็ย่อมาจาก Key Performance Indicator นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคของรัฐบาลของนายอนุทินจะเปลี่ยนเป็น API ก็คืออนุทิน Performance Indicator หรือว่าอนุทินPI นั่นเองค่ะ

0: อนุทินชู API วัดฝีมือรัฐมนตรีหมายจะ30ขุนพลถลกงบประมาณค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดี Forex ค่ะ
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มากันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดี Forex นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการรายงานจากทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงรวมไปถึงนักการเมืองด้วยนะคะส่วนคนหนึ่งค่ะที่ออกมาชี้แจงนะคะก็คือนายภาวุฒิค่ะซึ่งเป็นส.ส.ได้มีการโพสต์ชี้แจงว่าก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองค่ะเคยประกอบธุรกิจหลายอย่างมีทั้งการค้าขายออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์เป็นผู้พัฒนาให้บริการด้านเทคโนโลยีมากมายเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหลายเจ้าค่ะก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ค่ะได้ออกจากการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วส่วนที่ถูกอ้างถึงไม่สามารถที่จะเห็นให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนข้อเท็จจริงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่เข้าสู่ระบบธนาคารชี้แจงว่าเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะมีการเปิดลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์การลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนกันเงินที่เข้ามาสู่บัญชีกรณีนี้คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำเมื่อฝากเงินเข้าไปทำการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากและถอนออกจากบัญชีทั้งหมดหลายครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขาดทุนนะคะแล้วก็หยุดการลงทุนไปก็ยังไม่ทราบว่า28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นมาจากช่วงเวลาใดมาจากบัญชีใดเนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูล DSI ที่มาแถลงนั้นอาจจะยังคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงก็ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะส.ส.ภาวุฒิโต้คดี Forex แจงเงิน28ล้านบาทยันได้มาจากการเสพทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ที่ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงส.ส.ภาวุฒิโต้ลั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลอกลงทุน Forexแจงปม28ล้านบาทได้มาจากการเสพทองคำเมื่อ3ปีก่อนอีกทั้งก่อนเข้ามาทำงานการเงินได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัททั้งหมดแล้วยืนยันพร้อมให้การตรวจสอบไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองขณะที่ DSI ย้ำส.ส.พรรคประชาชนยังไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมให้โอกาสเข้ามาชี้แจงส่วนทีมรัฐภูมิถูกเชื่อมโยงในกลุ่มชักชวนลงทุนเป็นโบรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะภาวุฒิแจง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยว Forex DSI ยังไม่ฟันคดี DSI เปิดแถลงข่าวแจงยิบกรณีการสอบสวนขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องนักการเมืองภาวุฒิพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตดาราฟิล์มรัฐภูมิยันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่เปิดการสอบสวนมา6เดือนแล้วแจงยิบพบเส้นทางการโอนเงินของนักการเมืองเกี่ยวพันกับผู้ร่วมขบวนการที่ตรวจสอบถึง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทยันขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และมีเอกสิทธิ์ส.ส.ต้องรอหมดสมัยประชุมก่อนถึงออกหมายเรียกได้ส่วนอดีตดาราเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ด้านภาวุฒิแจ้งผ่าน Facebook ทันควันหลัง DSI แถลงข่าวยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนจากการตรวจสอบเบื้องต้นเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นเงินที่ลงทุนซื้อขายทองและงานนั้นขาดทุนด้วยประกาศพร้อมเข้าไปชี้แจงโดยไม่ใช้สิทธิเอกสิทธิ์ส.ส.ค่ะจ
0: จับหนุ่ม16ฆ่าสาวผมแดงแฉปมหึงผู้ตายวัย17ปีนะคะก็ปิดคดีสยองที่จังหวัดระยองค่ะฆ่าสาวผมแดงยัด

0: ขยะตำรวจจับแฟนหนุ่มวัย16ปีได้แล้วเป็นพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสารภาพสิ้นทำไปเพราะความหึงหวงจับได้ว่าฝ่ายหญิงคุยกับชายอื่นใช้มีดตัดทุเรียนแทงยับ3แผลดับคามือก่อนใช้ซาเล้งขนศพตระเวนทิ้งอำพรางตรวจยึดของกลางเพียบด้านพ่อแม่เหยื่อร่ำไห้ใจสลายลั่นไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดพร้อมปอนสารค้านประกันตัวชี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมเกินไปเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายเยาวชนค่ะ
1: ส่วนคดีสะเทือนขวัญนายเล็กร้อยสุวรรณอายุ40ปีชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกแก๊งฆาตกรโหดจับล็อกกุญแจมือไขว้หลังก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าหน้าอกซ้ายขออภัยค่ะก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าอกชายโครงและขารวม4นัดนำศพไปทิ้งย่านแอ่งน้ำบริเวณตีนเขาถ้ำเสือหมู่ที่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกระทั่งชาวบ้านหาหน่อไม้ไปพบศพช่วงบ่าย13มิถุนายนที่ผ่านมามีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบแก๊งขมิ้นอุ้มฆ่าหนุ่ม40ปิดปากพยานเร่งล่าผู้บงการชุดสืบสวนภาค1ตามรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งสับกุญแจมืออุ้มฆ่าอดีตนักโทษยาเสพติดในป่าทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหัวโจกเป็นจ่าเอกอดีตลูกทับฟ้าร่วมกับลูกชายและทีมสังหารอีก2คนรับงานมาจากผู้ต้องหาคดีสมคบคดียาเสพติดจ้างเหยื่อจ้างฆ่าเหยื่อปิดปากราคา 170,000 หวังไม่ให้เป็นพยานในคดีวางแผนบุกจับตัวถึงห้องเช่าก่อนจ่อยิง4นัดนำศพไปทิ้งอำพรางตำรวจขอหมายจับล่าคนบงการค่ะ
0: คดีทหารพรานค่ะพิสามันชาวบ้านเสียชีวิต3รายบนเทือกเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดนะคะศาลฎีกาตัดสินจำคุกทหารพราน10ปียิง3ศพระแงะศาลฎีกาพิพากษาคดียิง3ศพบนเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี62สั่งลงโทษทหารพรานมือวิสามันชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าหลังต่อสู้ครบ3ศาลนานกว่า6ปีจำคุกทหารยศ10โท16ปีก่อนลดกึ่งหนึ่งเหลือ10ปี8เดือนแต่ยกฟ้องอาสาสมัครทหารพรานนับเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ศาลพลเรือนลงโทษจำคุกทหารเกิน10ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะก็มีประเด็นอยู่ในพาดหัวข่าวไทยรัฐค่ะสันติภาพล่มมะการยกเลิกลงนามยุติศึกดีลหยุดยิงถาวรล่มสหรัฐอิหร่านยังไม่ลงนามยุติสงครามอย่างเป็นทางการตามกำหนด19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกเดินทางเข้าร่วมหารืออ้างการเจรจายังไม่ลงตัวแต่ยอมยกเลิกติดล้อมทางทะเลให้เรือพาณิชย์ผ่านได้ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของบอลโลกนะคะเป็นข้อโถกข่าวของข่าวสดข่าวฝรั่งเศสเป็นแชมป์อังกฤษอันดับ2ฟ้าขาวที่3สเปนรูดไปที่4จังโก้ทุบโสมลิ้วทีมแรกเม็กซิโกเฉือนเกาหลีใต้1ประตูต่อ0เก็บชัยรวด2นัดวิวรอบน็อกเอาท์ทีมแรกบอลโลกด้านแคนาดาถล่มกาตาร์6ประตูต่อ0จนกระทั่งดาวิดดาวยิงแคนาดาซัดแฮตทริกเกมนี้ยอดทีมจากเอเชียโดน2ใบแดงสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย4ประตูต่อ1อีกคู่เช็กเจ้าแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนคิวแข่งค่ะของซัมบ้าลุ้นคืนฟอร์มดวลเฮติทีมน้องใหม่ขณะที่ดัตช์เจอศึกหนักพบสวีเดนด้านเยอรมันปะทะไอวอรี่โคสต์สเปนพบซาอุเอกวาดอร์เจอกุราเซาเบลเยียมบูอิหร่านและตุรกีพบปารากวัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยกตราไก่ฝรั่งเศสขึ้นเป็นเต็งหนึ่งซีลแชมป์ตามด้วยอังกฤษหลังจากโชว์ฟอร์มเปรี้ยงในนัดแรกได้กระทิงตุสเปนหล่นจากเต็งหนึ่งไปเป็นเต็งสี่ค่ะ
1: ส่วนผลฟุตบอลโลกนะคะมีรายงานเข้ามาล่าสุดจากเพจ Facebook สยามสปอร์ตนะคะสิงโตแอตลาสเฮนัดแรกโมร็อกโกคว้าชัยชนะเกมแรกศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังจากเฉือนสกอตแลนด์1ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ของกลุ่ม C เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขยับเข้าใกล้รอน็อกเอาท์เต็มทีค่ะส่วนอีกคู่นะคะพญาอินทรีบินฉลุยเจ้าภาพสหรัฐกลายเป็นอีก1ทีมที่ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งไล่อัดออสเตรเลีย2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดในกลุ่ม B มี6คะแนนเต็มค่ะ
0: ขอบคุณท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณสันติพรสันสมธนะดิฉันแอนพจนาฏลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการของลิ่มผบ.ตร.เซ็นเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปปตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ คำเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการดังนี้ 1. ให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกการภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 2. ให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1การสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อเมริกันใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570นางสาวลลิดาเทพวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำหรับผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอาทิมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำ

0: และยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้นข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละนี่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
6: จริง
5: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่บิ๊กควิกเซฟเงินกว่าจริงปะ
6: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่บิ๊กควิกยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่บิ๊กควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
5: ยิ่งใหญ่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดและแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แล้วค่ะแหมไม่ใช่แม่ค้าขายมะพร้าวอ่อนไม่ใช่ค่ะเป็นสิรินธัญญากรนั่นเองก็ส่งบทเพลงไปนะคะเรื่องราวของบรรยากาศแห่งความสดใสสดชื่นก็ต้องเป็นธรรมชาติแหละที่พาเชื่อว่าหลายคนอยากจะสัมผัสตรงนี้รวมทั้งตัวเธอเองด้วยนะคะส่งไปตั้งแต่ช่วงแรกก่อนเป็นเรื่องราวของบทเพลงต้นฉบับในบ้านของเราสิรินธัญญากรนะคะก็ถ้าว่าบ้านเราเมืองเรานี่คือที่สุดละของความเป็นอยู่ที่ทุกคนอยู่แล้วมีความสุขนะคะเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรยังไงให้เกิดความสุขมากที่สุดกับตัวเองมากที่สุดก็ต้องอยู่กับเราเลยไม่มีใครที่จะมายกให้เราได้มันเป็นเรื่องเราที่เราสามารถจัดสรรและจัดหาได้นะคะดังนั้นก็อยู่ที่เราเลือกแหละทุกอย่างตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีความสุขมีความทุกข์จิตเราใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอะไรล่ะอะไรที่มันเป็นความทุกข์ถ้าหากว่ามันมาจริงทำยังไงให้มันหลุดไปให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็เอาความสุขที่ทำให้เราได้มีรอยยิ้มมาเป็นพลังในการสู้ชีวิตต่อไปแล้ววันนี้เวลานี้ทุกคนเหนื่อยทุกคนท้อถ้าว่าทุกคนเลยนะคือมันเจอเหตุการณ์ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมที่ถ้าหากว่าเราทำใจไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้ยอมรับไม่ได้อาการซึมเศร้าเกิดนะคะดังนั้นเราต้องสลัดให้ไปเร็วที่สุดเลยสู้ๆค่ะทุกคนวันนี้ทาง Facebook เป็นยังไงกันบ้างพี่สุวรรณยาบอกตอนนี้เดินตลาดนัดทอง16แม่ค้าเปิดดังๆๆๆเลยค่ะขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนมีความอุดมเยอะๆนะคะแล้วก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่ความซื่อเราเอาของดีมานะเชื่อว่าคนเขาก็ต้องติดใจถ้าหากว่าเราเอาของที่ไม่ใช่ของแท้มานะคะคือใช้คำว่าให้ผ่านไปทีเราก็จะมีชีวิตที่สุดท้ายมันก็จะไปตอบไม่ได้ที่บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเอาเถอะมันอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ขอให้ได้เถอะนะคะให้วันหนึ่งมีเงินเข้าบ้านได้มีข้าวกินก็ให้ชีวิตมันดำเนินต่อไปได้นะคะสวัสดีพี่สมประสงค์จากปารีสนะคะ Good morning from Paris 22 Celsius tonight ตี 3:30 นะคะตอนนี้ Paris has been under the heat wave โอ้ตอนนี้เข้าอยู่ในมันเป็นคลื่นความร้อนเลยค่ะ Since a few days the temperature can be 38 องศาเลย in the day for the moment หมายถึงว่าไม่เคยคืออุณหภูมิสวิงมากนะคะเท่าที่ทราบก็คือทางแถบนั้นในเวลาร้อนนี่ร้อนสุดๆคือด้วยความที่อากาศของเขาจะเจอแต่ความเย็นนะเวลาคลื่นความร้อนมามันคือสุดๆจริงๆนะคะแต่มันช่วงสั้นๆใช่ไหมคะมันช่วงสั้นๆก็ส่งกำลังใจให้ค่ะคุณกฤชมนค่ะน้ำหวานอะไรนะแต่วันนี้น้ำหวานตื่นสายแล้วค่ะน้าน้อยลำปางสวัสดีค่ะบางปลาสวัสดีครับขอเพลงหน้าไม่ทันสมัยจบก่อนเนาะต้องช่วยกันแนะนำนะคะจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจด้วยดังทาง Facebook ที่ขอมาได้แล้ว1เพลงแล้วเดี๋ยวค่ะก็จะจัดสรรไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงจังหวะที่อาจจะต้องเป็นกลางค่อนข้างไปเร็วสักหนึ่งไม่ต้องเร็วมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทาง Facebook นะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยค่ะพี่อู๋ชอบเพลงนี้มากเลยเด็กท้องมา ได้เลยจบไว้ก่อนว่าจะเปิดเท่าไหร่เห็นว่าเปิดอยู่หลายครั้งแล้วกลัวจะเบื่อพี่สาครสวัสดีค่ะขอฟังเพลงโอ้เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงลูกกรุงไหมคะค่ะจดไว้ก่อนนะถ้าว่าวันเป็นวันธรรมดาค่ะค่ะเปิดค่ะจะหาให้และการลาทีปากน้ำลาทีอาดน้ำคอยค่ะคอยน้องทั้งคืนจดก่อนเดี๋ยวลืมค่ะแล้วก็ข้อความจะหายไปวันนี้ลุงหนวดเข้ามาขอบคุณนะคะไหนใครยังไม่ได้รายงานตัวสำหรับวันเสาร์นี้ที่เราพบกันในบทเพลงที่คิดถึงนะคะก็ย้ำกันนิดนึงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาและฟังค่ะบางทีเข้ามาแล้วแบบเหมือนมาทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ไปอ่ะคนจัดเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเข้ามาทำไมเข้ามาแล้วก็ให้ผ่านไปอย่างนี้อยากให้เข้ามาฟังแล้วก็มาตามว่าสิ่งที่ขอไว้

ได้ฟังไหมถ้าหากฟังจริงๆแล้วบทเพลงในวันเสาร์ทุกคนจะทราบว่าเป็นเพลงยุคกลางยุคกลับนะคะสวัสดีคุณบิ๋มลูกยังไม่ได้แชร์ให้ลูกแม่เห็นอยู่คุณอารมณ์บอกว่าเจออยู่ตอนนี้ไม่รู้จะผ่านไปได้หรือเปล่าใช่สิคะทุกอย่างใช้เวลาเป็นตัวช่วยบางทีคนเราอ่ะมันเหมือนกับถ้าหากปัญหามันขึ้นมาแล้วมันเข้ามาแล้วแล้วก็แปลกเวลามาชอบมาแบบกระหน่ำแบบแค่มาแบบเหมือนกับเราจะตั้งรับไม่ไหวพาก็เจอเหตุการณ์นั้นมาแล้วก็รู้เลยว่าชีวิตมันไม่ไหวแล้วในวันนั้นที่บอกมันไม่ไหวแล้วแต่ว่าพอเรานึกถึงกำลังใจรอบๆตัวหรือไปมองไกลค่ะมองที่คนที่อยู่ที่เขารักเรามองคนที่เขารักเราเขาต้องการเห็นเรามีชีวิตอยู่เคียงคู่ไปกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือแม้แต่คนรักก็ตามการที่เราเจอตรงนั้นมันเหมือนกับทดสอบทุกคนต้องเกิดมาต้องเจอความทุกข์และความสุขอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ผ่านมันไปให้ได้ทบทวนอดีตปิดอนาคตอยู่กับปัจจุบันอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราได้มองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นตอนนี้เรากำลังจะกินอะไรเพื่อให้ชีวิตเรามีต่อไปนะคะก็อย่ามองอะไรที่มันแบบเหนื่อยเกินไปแล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่ไหวก็นะเพราะว่ามันผ่านได้นะเมื่อเขากำหนดให้มาต้องเจอกับตรงนี้แล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะคะเราจะได้อยู่ได้สู้ๆนะคะใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่ฝากขอให้กำลังใจค่ะทุกคนเจอแน่ๆตัวเธอเองเจอเยอะด้วยไม่ใช่น้อยๆเพราะว่าชีวิตที่คนอยู่ในบนทางที่เรียกว่าเป็นวงการมายาเป็นอะไรที่ต้องเจอเยอะค่ะไม่น้อยเลยนะถึงแต่ว่าเมื่อเราเจอแล้วอ่ะคือมันทุกรูปแบบเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำมาพูดให้ฟังตรงนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าคนเราต้องการกำลังใจตัวเองก็ต้องการแต่ขณะเดียวกันเราจะต้องสร้างให้เกิดกับตัวเองก่อนว่าเราจะเดินต่อไปได้ไม่มีใครมาพยุงเราได้ตลอดชีวิตเรานี่แหละต้องลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินต่อไปได้ด้วยตัวเองนะคะคุณเล็กกาแฟบอกว่าวันนี้ติดตกมากเลยทุกอย่างมันถมเข้ามาใช่จริงๆค่ะเวลาที่เราทุกข์นะเหมือนจะทำให้เราแบบโอ้แย่มันไม่ไหวแล้ววันนั้นทำไม่ข้ามอุปสรรคตรงนั้นมาได้นะคะไม่มีชีวิตที่มานั่งยืนมานั่งพูดคุยกับคุณผู้ชมแต่พอเราผ่านมาแล้วอาจารย์บอกว่าพอมันผ่านมาได้ทุกอย่างจะเล็กหมดเลยมันจะชิวมากผ่านได้นะคะทุกคนทุกคนจะเจอแต่สิ่งดีๆแน่ท่านบอกเมื่อถูกปิดทางเดินหนึ่งทางมันจะมีทางออกให้เราอีก 5-6 ทางเสมอเพราะฉะนั้นอย่าให้วันนี้มันจบแค่วันนี้มันยังมีวันต่อๆไปแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะวันนี้ค่ะทำหน้าที่แล้วค่ะไม่ทราบว่าบทเพลงที่ส่งไปจะชอบกันไหมถ้าไม่ชอบแนะนำเพิ่มเติมได้ที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400นะพูดกันอีกนิดนึงพี่ถ้าไปเรียนที่นิด้านะคะเป็นหลักสูตรที่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจมันทำให้เราได้เข้าใจพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าก็จะมาบอกต่อเพื่อให้ทุกคนจะได้ระวังนะคะไปเรียนรู้เพื่ออัปเดตก็คือให้เราได้เข้าใจถึงณวันนี้เลยนะคะก็ก่อนงานให้ง่ายอย่างนี้น้องอย่าคอยว่าสมาธิเป็นคำที่ใช้ได้แน่นอนนะคะสู้ๆค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหวานแน่แน่นอนค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรเป็นของตัวเองทั้งสิ้นสุดท้ายเอาไปไม่ได้เชฟพงษ์สวัสดีค่ะวันนี้เจอธรรมะแต่เช้าเลยหลานพรค่ะพี่ธีรานะคะสวัสดีค่ะที่ถึงเสมอชอบฟังเวลาแม่บอกแม่สอนทำให้เขาได้คิดและคิดได้ไม่หรอกค่ะไม่ได้สอนอะไรเลยค่ะเอาประสบการณ์ที่ทำมีมาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองส่งฟังแน่ค่ะฟังแทนกันเราวันนี้ในบ้านของเรายืนยันว่าทำมาแน่นอนตามด้วยสยามเมืองยิ้มค่ะพี่เพื่อนท่านเพลงดวงจันทร์ตชด.ขอร้องพี่เพชรโพธารามนะคะหนุ่มรปภ.พี่สุริยะพระประทุมสุดท้ายที่ด่านซ้ายพี่ป้าเสียงสัญญาทหารเกณฑ์คนจนเอกพจน์วงหน้าค่ะอสรรักพี่ศักดิ์สยามพี่ชมพูทหารเกณฑ์ผัดสองพี่ยงสอนชัยนิวิเชียนซึ่งตอนนี้ก็มีเพลงใหม่แล้วมาถึงเรื่องราวของบ้านทุ่งที่เราบอกว่าเวลาที่เจอฝนตกเนี่ยความชุ่มฉ่ำของสายฝนที่ทำให้เราได้ชุ่มชื้นหัวใจให้เราได้มีความสดชื่นอ่ะเราก็จะนึกถึงบ้าน
แล้วก็อะไรอ่ะมันทำให้เราได้สดชื่นนะเจ๊บอกว่าไงคะขอฝนเดือน6อะคะมันเข้ามาแล้วนะนี่มันไหลไหลเดือนแล้วน้องน้าบอกสุดลาเอ้ยสุดท้ายเหลือไว้แค่ความดีความดีและความชั่วจ้ะถ้าคุณถามว่าคนทำก็ทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วทำได้ชั่วแต่หลายคนบอกเอ้ยทำชั่วได้ดีก็มีสมไปเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะอันนั้นถ้าทำบุญเก่าแล้วถ้าเอาความบุญเก่ามาใช้ไอ้สิ่งที่เขาทำตรงนี้เดี๋ยวใช้แน่นอนโดนแน่นอนกรรมไล่ล่าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวค่ะสำหรับเรื่องราวของมนต์รักลูกทุ่งค่ะฟังเมื่อไหร่ก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศของรักท้องทุ่งท้องนาชมทุ่งค่ะอาเปิลพิมแดงมนต์รักทุ่งนั่นที่ไทยประเทศนะคะบ้านนาสัญญารักค่ะอานิโยมายาตามมาด้วยรักที่ต่างสัญญาแม่ของศรีวรนุชนะคะบุตรบุบาลหลวงพ่อความที่รองค่ะเราจะมาดูบรรยากาศของทางทุ่งอีสานกันบ้างกับอีสานบ้านเราซึ่งเป็นสิ่งของของพี่เทพพรเพชรอุบลนะคะเพราะว่ามันยังเป็นความเขาเรียกว่าความชุ่มชื้นเวลาที่เวลาเจอฝนตกเท่าไหร่เมื่อเกษตรกรก็จะมีความสุขมากเมื่อมีฝนลงมาพืชพันธุ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ปลูกไว้ก็จะได้งอกมาแล้วก็มีผลทำให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปบ้านนาไม่ใช่ค่ะเพียงอีสานบ้านเราค่ะเดี๋ยวตอนนี้ระหว่างน้องตาเราอยู่คุณขอเพลงแม่พึ่งได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้คุณวันวิชาสวัสดีค่ะคุณโสพีนหลับต่อเลยแล้วก็เอาละก็เพลงยุคเก่ายุคเก่านะคะนี่ยืนยันคุณจรูนบอกว่าตกงานมา6เดือนแล้วครับทำไงดีตอนนี้น่าห่วงมากนะคะสำหรับคนที่ต้องถูกออกจากงานต้องหาทางช่องทางค่ะแต่มันจะต้องมีช่องทางนะเวลานี้ก็ต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ต้องประหยัดที่สุดเลยขอให้ได้โอกาสที่ดีนะคะสำหรับใครที่ต้องมาสู้อ่ะต้องมาสู้แบบที่เคยยังมีเงินเดือนมีเงินได้ใช้ประมาณนี้นะคะปะฟังเพลงอีสานบ้านเฮากันนะคะก็ยังเป็นความสวยงามของบ้านนี้ไหม

0: เมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูปลาพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บโปรแรงของแถมเพียบยึดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทุกปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือกลั่นใช้สิทธิ์ไทยเชฟไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มเจ็ดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายเส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแม่ดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิรินทรานิยากร

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ข่าวทางการแพทย์นายทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตครั้งนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Cafe Fondueซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2569มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสกับทางติดต่อมาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับปริมาณฝนแยกรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอ
7: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: และ7-11

ก็ยังเป็นเรื่องราวของความที่คนรักไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้อยู่กับคนรักอ่ะเขาเปลี่ยนใจไปแต่งงานใหม่โอ้โหเป็นไงมีเยอะนะคะมีเยอะตัวเองก็มีนะไม่อยากจะเล่าเลยแต่เขาก็มันอย่างว่าเลยเนาะคนเราเขาไม่ได้รออะไรเรามากมายคือคนเราบางทีมันบอกอะไรรักแท้แพ้ใกล้ชิดเพราะนั้นเข้าใจเรื่องนี้ได้นะคะเขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่คู่เราคิดอย่างนั้นถ้าหากว่าใช่ยังไงอะไรมันก็พลัดพรากไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องเป็นคู่กันอยู่ดีต่อให้มีอะไรมาเป็นอะไรเขตน้ำขวางกั้นหรือจะเป็นอะไรที่เขาไม่ยอมให้เราได้ใช้ชีวิตคู่กันถ้าหากเป็นคู่อะไรก็ห้ามไม่ได้นะคะคุณมดสวัสดีค่ะคุณประเทืองสวัสดีนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคุณวันวิสาแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาทักทายกันตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่ช่วยกันแนะนำนะคะคุณชินกรแนะนำเพลงจองไว้ตั้งแต่วันปกติเนาะเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะเพราะว่าลืมคือถ้าก็ต้องหาจังหวะช่วงที่จะเปิดให้ฟังได้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าบางทีขอปุ๊บจัดปั๊บถ้านั่นก็จะฟังได้มันกระเด้งไปกระเด้งมาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าจะเรียบเรียงให้กันแล้วกันแต่สำหรับเพลงที่เรียบเรียงส่งไปนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เพลงอะไรสาวภูธรพี่ระดาวันปราดวงอีสาวทรานซิสเตอร์พี่อ้อยทิพย์ปัญญาธรนะคะแล้วก็มาช่วงสุดท้ายที่เราได้จะเจอกันตรงนี้สำหรับวันนี้นะคะก็เอาใจใจพี่แอลยอดรักสลักใจคนจนที่เธอเมินที่แนะนำมานะคะเมื่อกี้บอกว่าคนรักที่เธอเมินน่าจะพิมพ์ผิดไหมเพราะถามว่าน่าจะเป็นเพลงนี้ค่ะของพี่เป้าสัญญาสัญญาใจจะขาดค่ะใจจะขาดพี่สอนเพชรสอนสุพรรณนะคะเพลงนี้ถ้าหากว่าจะสังเกตได้ตอนนั้นเธอเดินสายพอดีเพลงนี้ดังมากนะคะพี่สอนเพชรแล้วก็มีเพลงที่เพิ่งตามมาก็คือเพลงนอนฝั่งเครื่องไฟเป็นช่วงต่อเนื่องที่ครูลพบุรีรัตน์แต่งนะคะมาก่อนหน้านั้นก็จะเป็นขันหมากเศรษฐีค่ะพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองแห่ขันหมากค่ะพี่แสงสุรีรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็มาถึงที่จบไปก็คือ ขอไป นอนฝั่งเครื่องไฟก็ชีวิตคู่นะคุณผู้ฟังมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆถ้าหากว่าเราไม่มีคำเขาบอกก็ทำความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันใช้ชีวิตที่ต้องมีการทั้งให้ต้นรักและต้นอภัยต้องมีอยู่ในบ้านนะบางทีคนเราปลูกอยู่ต้นรักอ่ะพอถึงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นไม่มีคำว่าอภัยไม่ได้อะไรเงี้ยคือคนเรามันไม่มีความถูกต้องทั้งหมดหรอกบางทีก็มีความผิดพลาดกันบ้างเพียงแต่ว่าเราจะมองข้ามมันไหมบางทีมันรับไม่ได้บางเรื่องบางอย่างที่แบบไม่ได้คือต้องเธอต้องกับฉันเท่านั้นอะไรประมาณนี้ความเป็นผู้ชายคุณฟังถ้าพูดเหมือนเข้าใจผู้ชายเยอะ แล้วมองว่าทุกอย่างเป็นธรรมดานะคะน้องน้อยบอกว่ายิ่งฟังยิ่งเศร้าค่ะแต่ก็ไม่เศร้าเพราะสุดท้ายเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวถูกต้องคุณมรกตบอกใช่พี่คนจนที่เธอเมินถูกต้องนะคะเอาล่ะน้าน้อยบอกให้เล่าเถอะไม่เบื่อเธอเหรอถ้ามีแต่วันที่แบบวันเสาร์นี่แบบเหมือนกับชีวิตละลามากเพราะว่าได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังแบบเต็มที่นะคะน้องหญิงสวัสดีลูกแล้วก็มีน้องสาเข้ามาแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นลูกๆที่กำลังใจตรงนี้คุณนุ่นค่ะรับซ่อมผ้าไม่ค่อยได้เข้ามานะคุณสันทัศน์นะคะขอบคุณมากที่ได้มาทักทายกันตรงนี้นะคะก็หลายคนที่ทักทายมาแต่ว่าก็แนะนำเพลงแหละแต่ว่าทางก็บอกว่าในวันเสาร์ทาจะเปิดเพลงยุคกลางและยุคเก่านะคะขอวันหนึ่งที่ทาได้ทำหน้าที่เปิดเพลงที่เป็นลูกทุ่ง4ท่อนที่อยู่ในใจคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งเพราะบทเพลงในปัจจุบันก็ได้ฟังกันเต็มที่อยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์นะคะเรายังมีวันอาทิตย์อีกแล้วก็มีหลากหลายช่วงมากดังนั้นวันเสาร์วันเนี้ยที่ทามีความสุขกับการได้มาเปิดเพลงที่หลายๆท่านคิดถึงรวมทั้งตัวทาเองด้วยทาไม่ได้เป็นคนยึดติดนะแต่ว่าทาว่าสำหรับคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะที่ได้ฟังเพลงเหล่านี้เพราะเมื่อก่อนเนี้ยถ้าว่าการฟังเพลงของคนเราอ่ะมันจะมีเวลาในการที่จะฟังคิดพิจารณาปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะพอฟึบมาก็หายไปนะคะแค่ผ่านหูแล้วรู้สึกว่ามันใช่ก็คิดว่ามันเป็นเพลงดังแล้วแต่ว่าถามว่ามันอยู่ยงคงกระพันเป็นอมตะแบบสมัยก่อนไหมถ้าว่าก็น้อยมากนะคะเพราะว่าคนที่ฟังเพลงก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปถึงว่าเวลาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนใจเปลี่ยนไหมอ่ะแต่ถามว่าคนที่ฟังอยู่ตรงนี้คงจะไม่เปลี่ยนใจกับบทเพลงที่เขาเรียกเป็นเพลงอมตะนะคะพี่สวยบอกว่ามาช้าไปไหนมาคะมาจากคลองสามวาอะไรนะมาจากอนุสาวรีย์อ๋อนะคะ
น้องบิ๋มบิ๋มไม่บอกให้แม่จัด7วันบอกให้แม่เป็นชีวิตของแม่บ้างนะขอมีชีวิตที่ได้ทำอะไรสำหรับตัวเองบ้างอันนี้ก็มีความสุขค่ะได้จัดเอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเรื่องราวกันต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงที่มีนักร้องท่านหนึ่งร้องเอาไว้ซึ่งครูการแต่งนะคะถ้าจำชื่อเลยนะชื่อไอ้นึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวกันนะจอเป็นนักร้องของพี่แอดเทวดาค่ะแล้วก็ครูการก็เลยเอามาให้ทดลองใหม่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกันกับเพลงสองเพลงนี้จะเกี่ยวกันคือเพลงแรกคือครวญถึงรักแล้วก็อีกอันคือรักเก่าที่บ้านเกิดเป็นเพลงของครูการทั้งคู่มาฟังดูนะคะว่าเขามีเรื่องสัมพันธ์อะไรกันยังไงกับสองบทเพลงนี้แต่ที่แน่ๆก็คือมันเป็นเรื่องของความรักแน่นอนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตรงนี้วันนี้คุณสมบัติจากกระบอกเอ้ยกระบอกไม่ใช่สิคลองท่อมกระบี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ที่ตรังฟังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะคะปกติพี่ศึกษาก็จะฟังอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ส่งเสียงมานะคะแต่ก็ให้รู้ว่าขอส่งเพลงที่ชื่นชอบนะคะบอกชอบฟังเพลงลูกทุ่งจัดให้นะคะคุณกนกพรบอกว่ามีความสุขที่ได้ฟังทาได้ฟังทาเพ้อไปเรื่อยอะคะคือมันเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถแชร์กันได้นะคุณผู้ฟังเวลาที่ทาพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ทาเจอมาแล้วแล้วทาอยากจะให้กำลังใจทุกคนเพราะไอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสของทาเนี่ยมันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วทั้งคนรอบข้างทั้งเรื่องที่ต้องเจอทั้งคนทั้งทุกอย่างที่มันรุมเร้าอะนะคะถ้าถึงบอกว่าเมื่อมันเกิดปัญหานั้นตรงนั้นขึ้นจริงๆหลายคนก็คงกำลังจะเจอเรื่องราวเรียกว่าหรือว่ากำลังเจออยู่นะคะกับเหตุการณ์ที่มันทำให้เรารู้สึกแย่แย่แย่แย่แย่แย่มันยิ่งดิ่งไงคะพอมันดิ่งปุ๊บมันจะหาทางออกไม่ได้เราต้องกลับมาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ให้มีสติให้เร็วที่สุดนะคะก็ส่งกำลังใจเหมือนกันค่ะยังส่งกำลังใจให้อยู่รวมทั้งส่งกำลังใจให้ตัวเองด้วยที่ต้องเดินต่อไปวันนี้คงจะได้ไปสวดมนต์ต่อแน่ๆเพราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราได้มีสติมากที่สุดคุณมาลัยบอกว่าเพิ่งจะมาค่ะขอทหารอากาศขาดรักโอ้โหเปิดเพลงถ้าเป็นหลักเพลงแต่เหล่านี้จะเปิดประมาณก่อน8โมงนะคะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของชีวิตและอันนั้นก็จะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่อาจจะเปิดเป็นประจำคือ7โมงครึ่งถึง8โมงเช้าสำหรับวันเสาร์แบบนี้สองเพลงนี้ค่ะให้ฟังกันเริ่มตั้งแต่ครวญถึงรักและตามด้วยรักเก่าที่บ้านเกิดค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: โดยสิรินทรานิยากร

เป็นเรื่องราวของการจากบ้านนะคะอันดับแรกที่จากไปคือลาโคราชสุนารีราชสีมาต่อเนื่องจากเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชนะคะพี่แสนสุขแดนดำเนินก็เพลงคู่กันซึ่งเคยทำวงร่วมกันมาถึงสรรสนีหนีช้ำค่ะพี่น้องนุชดวงชีวันนะคะนี่ลาแรกคือหนีการแต่งงานลาที่สองก็หนีการแต่งงานเหมือนกันแต่เป็นการแต่งงานของคนรักเราอันนั้นคือหนีเลยนี้การแต่งสุนารีนี่เขาหนีไปเลยเขาบอกว่ามันไม่ได้ก็มันไม่รักไงเราจะไม่ให้แต่งงานกันได้ยังไงใช่ไหมคะถึงบอกว่าคนเรามันต้องพร้อมกายวาจาใจจะทำอะไรก็แล้วแต่มันถึงจะครบร้อยถ้าหากว่าได้แค่กายแต่ใจมันไม่ได้มันก็ยังไม่เต็มร้อยค่ะวาจาพูดไปแต่ไม่ยอมทำมันก็ยังไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องกายวาจาใจบอกว่ารักเขาแล้วตัวทำยังไงให้รู้ว่าเขาว่าเรารักเขาแล้วก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันนะคะมันถึงจะเขาเรียกว่าเต็มร้อยก็ขอให้ทุกคนได้พบกับสิ่งดีๆที่เต็มร้อยนะคะว่าจะอะไรก็แล้วแต่สมปรารถนาทุกท่านเลยมาหมดความรักบ้างดีกว่าอันนี้ไม่รู้จะเต็มร้อยจะได้คืนกลับมาเต็มร้อยหรือเปล่าแต่ก็อยากจะบอกเขาแหละเพราะว่าคุณปรากฏว่าไงวันนี้เปิดเพลงเอาไปโหให้พันคะแนนเลยล่ะเต็มเท่าไหร่เต็มหมื่นนะคะขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครก็ขายอะไรตรงไหนเฮงๆๆเงินทองไหลมานะชาลิตินะคะเราเจอกันวันอังคารนะคะ 10:00 น.วันจันทร์ก็ญาติลา1วันเดี๋ยววันนี้น้องหมีมาแทนเพื่อนอ้อยค่ะฟังน้องหมีจัดเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกันแต่เพลงนี้ค่ะฝากฝาบอกรักและฝาก FM 95บอกรักคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยเถื่อนทั่วประเทศตรวจค้น 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุด315เครื่องเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังโดยนายพีรพลสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมาย

0: การปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทนายแพทย์อลงกฎหนุนเดินหน้า THAI Passport ชี้เงินชี้งบ 1.6 พันล้านบาทคุ้มค่าลงทุนพัฒนาคนลดเหลื่อมล้ำการศึกษานายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1.6วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากและอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือการค้าออนไลน์แต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนคณะกรรมการคณะอนุกรรมการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงนะครับงานจากมาริฮัวน่านะครับลมเพลมพัดนะฮะก็แค่อยากให้รับรู้นะครับว่าอยู่เป็นเพื่อนอยู่ส่งพลังอยู่ส่งกำลังใจตลอดนะฮะจากมาริฮัวน่านะครับแล้วก็มีงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะฮะกับเสมอนะครับรวมถึงแรงคอยด้วยจากคาราบาวนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงนะครับเอ๊ะทำไมวันนี้ดูพี่อ้อยดับดูล่ำมากไม่ใช่ครับผมวันนี้ขออนุญาตแทนพี่อ้อย1วันนะครับเนื่องจากพี่อ้อยติดภารกิจนะตอนนี้ชาวคณะก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันได้นะครับวันนี้เรียกว่าอากาศดีมากๆเลยนะครับลูกพี่นะครับช่วงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมเห็นมีฝนนี่ตกปล่อยๆมาตลอดเลยจนถึงช่วงเช้าก็ยังลงแบบลงเม็ดป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะนะครับผมคิดว่าชาวคณะนี่แบบตอนนี้ฟังเพลงด้วยความเบิกบานใจสบายๆทำงานก็ค่อยๆทำไปนะครับวันเสาร์บางท่านอาจจะหยุดนะครับหรือว่าบางท่านกำลังลุยงานอยู่กำลังขับรถกำลังก็เรียกขายของอยู่นะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนลูกพี่ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะฮะใครสะดวกก็แวะเข้ามาทักทายกันนะฮะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับว่าเดี๋ยวเฮียจะทยอยเข้ามาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะยินดีต้อนรับเลยนะฮะอาจจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงแม่นะครับแม่ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพื่อชีวิตนะครับโอ้โหมีบอกเลยนะครับว่าพลิ้วไหวมากเลยนะครับเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยเพราะเหลือเกินนะครับก็เข้ามาเลือกเพลงกันได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านก่อนนะครับมีพี่จรูนพี่ไพลินนะครับมีพี่สายชนมีพี่ยุพินพี่เล็กกาแฟนะครับพี่หมวยมีพี่ติ๋มพี่นิตยะนะครับมีพี่อ้อมีพี่ไม่รู้สึกได้ไงของมีชีวิตนะครับพี่ฟ้าพี่วรวุฒินะครับพี่ชาลีนะฮะมีพี่รัฐพ่อหมูปิ้งเลยครับนะพี่รัฐพ่อหมูปิ้งนะครับพี่อนุชาพี่จรัสพี่สมพรพี่จำลองก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตทักนะวันนี้ชาวคณะคึกนะครับผมพี่พระพลอยมีน้องแชมป์นะครับมีพี่โดบิตะนะครับพี่เรือนเจริญนะพี่ธนพรพี่สุฮอลแลนด์พี่วันดีพี่ออปโป้นะครับนะน้ำเมย์มาแล้วบางปลาก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างฮะตอนนี้พี่มาลีกิตวีมาแล้วนะครับโอ้รัวสติ๊กเกอร์มากเลยนะมีพี่สมบัตินะครับนะบอกว่าฟังจากกระบี่เลยนะครับนะพี่สายชนบอกนอนฟังสวยๆนะครับนะพี่ไพลินนะครับนะหลายๆท่านก็เข้ามาทักทายกันนะครับพี่สอนจินดารัตน์นะครับก็มาแล้วพี่นิสัยเหรอครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแม่นอมนะพี่ซับในดินมาแล้วนะครับมาครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ทุกคนเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็มาแทนพี่อ้อย1วันนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงเพื่อชีวิตนะฮะเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็เข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับจากที่ไหนจังหวัดอะไรก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะกดมาที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้าเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้กดเข้ามาเลยนะจ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: านจากพี่อ้อยนะครับนึกเสียว่าสงสารนะครับตอนนี้1สายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเฮียหมีน่ารักกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
0: สวัสดีครับพี่เนงโอ้สดใสมีพลังครับแถวบึงกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
1: ก็ฝนตกเป็นไปปล่อยตั้งแต่เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนไม่หายค่ะ
0: โอ้ตก
1: ฟ้ายังมืดๆอยู่ค่ะ
0: ตกทั้งวันเลยเนาะตกเหมือนแบบตกทั้งคืนเลยเนาะพี่เนงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลับสบายไหมครับ
1: ไม่ได้นอนเลยค่ะทั้งคืน
0: โอ้ไม่นอนเลยเหรอครับทำอะไรครับพี
1: ่ก็ออกไปนั่งอยู่ที่หน้าท็อปแล้วก็รอพี่เขาเปิดร้านข้าวขายใส่บาตร
0: โอ้คือต้องบอกว่าไปทำงานต่อใช่ไหมครับพี่เนง
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่ต้นแบบของคุณขยันมากเลยนะครับพี่แล้วได้นอนพักผ่อนหรือยังครับพี
1: ่ยังค่ะเพิ่งเข้าห้องมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าเอง
0: โอ้เดี๋ยวก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อนเนาะพี่เน่งเนาะ
1: ไม่ได้นอนหรอกค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวต้องออกไปอีกอะค่ะ
0: อุ้ยงานเยอะเหรอครับพี่เน่งครับ
1: ไปออกไปหาเพื่อนค่ะ
0: อ่ะโอเคสายชิลไม่นอนเนาะพี่เน่งเน
1: าะ
0: วันนี้อยากฟังเพลง
1: เหงาไหมจะไปหาของเสถียรทำมือจ้ะ
0: อ้าวได้เลยครับเดี๋ยวจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
1: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะพี่ดำขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95ครัวโก9ตามน้ำมิน95ตามสั่งแล้วก็ให้เฮียหมีแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เหน่งมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวนะครับตอนนี้ชาวคณะก็ทยอยโทรเข้ามาได้เลยนะครับอีก2สายนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า

0: มาแล้วนะครับอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หมี
0: ครับผมพี่อะไรครับผม
1: สุนทรครับพี่สุนทรมหาสารคามครับ
0: อ๋อพี่สุนทรมหาสารคามเป็นยังไงบ้างครับอากาศตอนนี
1: ้ร้อนครับฝนไม่ตกเลย
0: โอ้ไม่ตกเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วก่อนหน้านี้มีตกบ้างไหมครับพี่สุนทร
1: ไม่ตกก็เหมือนแบบเราสาดน้ำไปแค่เนี้ย
0: อ๋อปอแปะเนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้ววันนี้เราได้หยุดพักผ่อนไหมครับพี
1: ่หยุดพักผ่อนครับ
0: อ๋อดีจังเลยวันนี้กับเสาร์กับอาทิตย์ใช่ไหมครับได้พักหรือว่าวันเดียวครับพี
1: ่ครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ
0: โอ้ดีแล้วนะครับนะแต่เราไม่เหนื่อยเนาะพี่ฟังเสียงดูเหนื่อยเนาะ
1: ครับ
0: ครับอ้าวได้พี่สุนทรวันนี้อยากฟังเพลง
1: เด็กปั๊มครับของคนด่านเกวียนนะครับ
0: ได้เลยครับอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมครับครับ
1: ตอนแรกอยากจะฟังของคาราบาวเพลงกัญชาไงไม่ได้ฟังมา
0: โอ้เพิ่งเปิดคาราบาวไปเองเมื่อกี้นี่เองพี
1: ่ครับ
0: ครับผมงั้นเป็นเด็กปั๊มก่อนเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวได้

0: อยากจะมอบให้ใครไหมครับ
1: ก็ทุกเสียงทุกสายของคลื่น95นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มอบให้น้องหลังใหม่เมื่อกี้ด้วยแล้วก็เฮียหมีด้วย
0: ได้เลย
1: ของคลื่น95ทุกคนนะครับ
0: ได้เลยครับพี่ครบครบทั่วนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอให้เงินปังๆนะครับ
0: สาธุครับเช่นกันนะพี่นะ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: อนนี้มาอีกหนึ่งสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่บีครับผม
0: ครับผมพี่สมบัตินะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนครับพี่
1: จังหวัดกระบี่อำเภอคลองท่อมครับ
0: โอ้ยกระบี่วันนี้เป็นวันพักของเราหรือว่าต้องลุยงานต่อครับพี
1: ่ลุยงานต่อครับ
0: โอ้
1: ไม่มีวันหยุด
0: สุดยอดวันนี้ทำอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยพี่
1: อ๋อก็ขับรถส่งสินค้าทั่วไปแล้วครับผม
0: ครับผมวันนี้ต้องไปกี่จุดครับพี
1: ่ก็จากอำเภอคลองท่อมมาอำเภอลำทับแล้วก็วนกลับครับ
0: ครับก็เดี๋ยวแวะกี่ที่ไหมพี่วันนี้
1: ถ้านับเป็นจุดนี้ก็หลายจุดอยู่ครับหลายจุด
0: โอ้ก็
1: หลายละเอียดมันเยอะครับ
0: ก็คือทั้งวันเลยใช่ไหมพี
1: ่ก็ประมาณถ้าออกประมาณหกโมงเช้าหกโมงเช้าก็ประมาณก็เที่ยงน่าจะเสร็จครับ
0: หกโมงเช้าโอ้หกชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่เนาะ
1: ครับผมครับ
0: ครับผมแล้วช่วงนี้แถวกระบี่นี่มีฝนฉ่ำบ้างไหมครับพี
1: ่

0: เมื่อคืนเมื่อวานก็ตกอยู่ครับแต่มันตกหนักเป็นบางพื้นที
1: ่บางจุด
0: แต่ตอนนี้ก็แสงแดดอ่อนๆอยู่มีเมฆฝนเล็กน้อยครับ
1: ครับผมก็ยังแบบปกติอยู่เนาะ
0: ครับผมครับ
1: อ้าวได้เลยนะครับพี่สมบัติวันนี้อยากฟังเพลง
0: บนขี้โกงของเชอรี่เมฆวัฒนาครับ
1: ได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับพี่
0: เปิดได้แฟนรายการลูกทุ่งมานครทุกท่านเลยครับผม
1: อ้าวได้เลยครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะ
0: ครับขอบคุณครับดูแลสุขภาพด้วยครับพี่เอมี่
1: โอ้เช่นกันนะพี่นะ
0: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยมหานครทีม
12: อ้าวกลับมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะมาดูเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์เอ๊ะทำไมฝนฉ่ำเหลือเกินนะครับในช่วงนี้นะครับไปดูที่ภาคเหนือของเรานะครับวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงสุดถึง 40% นะครับวันนี้อากาศร้อนสุดประมาณ35องศานะครับไปภาคอีสานนะครับวันนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับภาคกลางครับผมวันนี้40องศานะครับแล้วก็ร้อนสุดคือ36องศานะครับส่วนภาคตะวันออกนะฮะวันนี้สูงสุดนะครับอยู่ที่ 60% นะครับฝนตกนะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี่โอ้โหวันนี้บอกเลยฮะว่าฉ่ำแน่นอนฮะวันนี้สูงสุดถึง 70% นะครับและอากาศร้อนสุดเนี่ย36องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้ร้อนสุด35องศานะครับแล้วก็มีฝนตกประมาณ 60% นะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะก็มีฝนตกประมาณ 60% นะจ๊ะ

งานจากเคียสนะครับหยุดท้อนะครับนะตอนนี้ชาวคณะก็มาทักทายกันเพิ่มเลยนะฮะมีน้องนับดาวนะครับพี่จิราพรนะครับนะมีเสียเปียกนะครับมาแล้วนะฮะมีพี่ประภาพี่ขวัญเรือนเชฟพงเจนีนะครับเจเดซี่นะครับนะแล้วก็มีน้าเมนะครับชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้ส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะจ๊ะงานจากเดชอิสระจากขวัญใจรถ

0: ณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: นาฬิกา
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองจับมือจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนายนฤชากล่าวว่าได้มีการเปิดให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนควบคู่กับคลินิกรับคำขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบวงจรเป็นรูปธรรมโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นพีรวัตรเรียกร้องรัฐมนตรีพาณิชย์จัดการปัญหาของแพงนายพีรวัตรสมวงศ์รองโฆษกพรรคกล้าธรรมในฐานะพรรคฝ่ายค้านกล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยว่าวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจกำลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนแต่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นถึงมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกจากติดลบร้อยละ 0.88 ในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.79 ในเดือนพฤษภาคมหรือเพิ่มขึ้นถึง 3.67% ภายในเวลาเพียง3เดือนประชาชนไม่ได้อิ่มท้องด้วยถ้อยคำว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากสิ่งที่กระทรวงทำมีเพียงประชุมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายภาพและจัดมหกรรมลดราคาเป็นครั้งคราวต้องถามว่านี่คือการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงละครค่าครองชีพที่จัดแสดงให้ประชาชนดูพร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ผ่านมาได้รับคำขอปรับขึ้นราคาสินค้ากี่รายการอนุมัติและไม่อนุมัติกี่รายการดำเนินคดีกับผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้ากี่รายไฟไหม้โรงแรมดังในสาธารณรัฐโดมินิกันเสียชีวิต1เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมวีว่าวินแฮมโดมินิกัสในเมืองบายาฮิเบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและต้องอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนโดยระหว่างเกิดเหตุเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นท้องฟ้าท่ามกลางความพยายามดับไฟของทีมดับเพลิงที่ถูกส่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนและยังไม่รู้สาเหตุของต้นเพลิงอิสราเอลเฮสบอลเลาะห์หยุดยิงอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์จากการผลักดันของคณะผู้เจรจาจากสหรัฐและกาตาร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านส่งผลให้นายสตีฟวิทคอฟผู้พิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดฉากเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางซึ่งกระบวนการเจรจาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งในทรัมป์เปิดเผยว่าได้หารือและเรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อความสงบขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยืนยันพร้อมระงับการสู้รบหากไม่ถูกโจมตีก่อน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: รุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

จากแฮมเมอร์นะครับนี่คือที่นี่ไม่มีครูนะครับนะแล้วก็มีไก่ฟ้านะครับพี่ป๋องณปะเหลียนนะครับรวมถึงสัญญาเจ้าลืมนะครับจากพี่หนูมิเตอร์นะครับตอนนี้11:20 นะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับหลายท่านพักผ่อนนะครับหลายท่านก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับเราก็มาส่งพลังกันแบบรัวๆนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงเพื่อชีวิตนะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็รีบมาเลยครับมาเลือกเพลงได้เลยนะครับมาทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะหรือว่าจะมาทาง SMS ของเรานะฮะที่4689400นะครับก็ยินดีนะฮะต้อนรับทาง SMS ด้วยนะฮะใครที่สะดวกช่องทางไหนก็ได้นะครับหรือว่าทาง LTM FM 95นะครับที่ลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ยนะฮะใครที่เข้ามาส่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วกดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อลูกพี่เดี๋ยวมาทักทายกันนะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้ฮะลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมารับสายอีกหนึ่งสายดีกว่านะครับใครที่อยากจะมาพูดคุยแล้วก็ขอเพลงปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราได้ฟังเพลงกันปั๊บเลยนะฮะที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยของเราปูเสือรออยู่กดเข้ามาเลยนะครับตอนนี้

อบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

0: งานจากพี่ปูพงศิษฐ์นะครับนี่คือผีโรงเย็นนะครับนะก็จริงๆพี่กุลโทรมาหลังไมค์นะครับแต่พอดีน้องเราโทรไปไม่ติดนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะยังไงก็ถือว่าโทรเข้ามาขอเพลงแล้วนะครับเฮียเปิดให้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้1สายมารอแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเฮีย
0: สวัสดีครับคุณเป้งวันนี้ขายของหรือเปล่า
1: ขายทุกวันเลยค่ะ
0: โอ้ขยันมากเลยฝนตกไหมครับแถวราม
1: ตกอยู่ค่ะตกบ่อยๆค่ะ
0: โอ้เหรอฮะเอาอย่างนี้ลูกค้าแบบจะน้อยลงไหมครับเจอฝนแบบนี
1: ้ได้ช่วงเช้าแหละ
0: อ๋อช่วงเช้าขายดีเนาะ
1: จ้า
0: ครับแล้วเสาร์อาทิตย์ปกตินี่ขายดีกว่าวันธรรมดาไหม
1: ก็เป็นบางวัน
0: บาง
1: ทีจะเสาร์อาทิตย์จะขายดีบางทีก็ไม่ดีเท่าไหร
0: ่อ๋อแล้วแต่อารมณ์ของแต่ละเสาร์เนาะ
1: จ้าบางทีลูกค้าเขาหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้มันก็เลยไม่ได้มาซื้อของ
0: แต่บางทีลูกค้าก็ว่างเสาร์อาทิตย์ก็มาซื้อวันเสาร์อาทิตย์ได้นะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าซื
0: ้อคือเราพูดได้คำเดียวว่าเอาที่ลูกค้าสะดวกเนาะคุณแป้งเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาดีจังนะวันนี้อยากฟังเพลง
1: ขอบคุณที่ยังรักกันค่ะ
0: หลวงไก่นะครับอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
1: ก็ไม่เฮียแล้วก็หลังใบค่ะแล้วทุกคนด้วย
0: กวางน้อยด้วยนะ
1: ว้า
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
1: ว้าขอบคุณค่ะเนี่ย
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: จากหลวงไก่นะครับเอาตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ปูนะครับ
1: ค่ะ
0: พี่ปูโทรจากจังหวัดไหน
1: จากอุตรดิต
0: โอ้ต้องบอกอิตรดุต พี่ปูทำอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่พักผ่อนหรือทำงาน
1: พักผ่อนฟังเพลงฟังดีเจสุดหล
0: ่
1: อ
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะแบบพี่ปูแบบอากาศดีไหมครับแถวอุตรดิตถ
1: ์ตอนนี้อากาศดีค่ะแบบว่าแต่ว่ามันก็ตกทุกวันแต่ตกแบบกระปิดกระปอยอะค
0: ่
1: ะ
0: ปอบแบบแบบพอให้รู้ว่าตก
1: หนักมากอะไรเงี้ย
0: ครับครับก็คือก็แต่อากาศแถวอุตรดิตถ์ก็เย็นสบายเนาะ
1: เย็นสบายค่ะ
0: ดีจังเลยพวกฝงฝุ่นนี่แบบไม่มีแล้วเนาะตอนนี้เนาะพี่เนาะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: มากเลย
0: ดีจังเลยนะครับแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันพักผ่อนของเราเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีแล้วครับ
1: มีเวลาก็เลยได้โทรติดด้วยดีใจจังเลย
0: โอ้ยดีใจเหมือนกันนะ
1: ไม่เคยได้โทรคือวันธรรมดาก็ทำงานใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: จะหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็วันนี้เห็นปกติจะเป็น
0: พี่อ้อย
1: เอฟซีของพี่อ้อย
0: แล
1: ้ววันนี้เมียหมีลองโทรดูอุ้ยติด
0: โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคร
1: ับ แสดงว่าโทรแสดงว่าดวงสมพงกันนะ
0: ใช่วาสนาตรงกันช่วงเฮียโทรติดง่ายสุดแล้วได้เลยครับพี่ปูวันนี้พี่ปูอยากฟังเพลง
1: ฟังเพลงรังค่ะรังของ
0: มาริโฮน่า
1: ได
0: ้เลยครับอยากจะมอบให้ใครไหมครับพี่
1: คนใต้คนใต้แต่อยู่อุตรดิตถ
0: ์เออไปอยู่ที่นู่นเนาะ
1: พ่อเขาทำงานนะคะแล้วก็ย้ายมาทำงานรถไฟก็ย้ายมาฝนสุดท้ายก็มาเปิดเกษียณพ่อเขาเปิดเกษียณที่อุตรดิตถ์ก็เลยซื้อดูมันน่าอยู่ดีก็เลยซื้อที่ซื้อทางอยู่อุตรดิตถ์
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะแบบใช้ชีวิตแบบช้าๆเนาะ
1: แต่คนใต้เยอะนะคะเฮียหมี
0: ครับแสดงว่าอากาศดี
1: เลยอุตรดิตถ์เนี่ย
0: น่าจะอากาศดีเนาะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีแล้วนะครับนะก็ฟักผ่อน
1: ค่ะก็เลยฝากเพลงนี้ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนใต้ด้วยนะตอนนี้หน้าฝนเขาญาติก็อยู่ใต้เยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับให้แข็งแรงทุกท่านเนาะ
1: ค่ะกำลังใจให้ทุกคนเลยเดียร์หนีด้วยแล้วก็น้องน้องกวางใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่น้องกวางแล้วก็เอฟซีของ975ทุกคนเลยเป็นกำลังใจให
0: ้ครับแหมได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะพี่ปูนะ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ได้โทรคุยติดอีกเนาะ
0: สาธุสาธุโทรมาคุยอีกว่างๆโทรมานะ
1: คร
0: ับผมครับขอบคุณมากเลยครับพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีรถไฟพัทลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ลังนะครับจากมาริโฮน่านะครับตอนนี้ครับชาวคณะโทรมาอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังมีกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
0: สวัสดีครับพี่ออสพี่ออสมีพักผ่อนหรือทำงานวันนี
1: ้ทำงานครับกำลังลาก22ล้อไปสระบุรีครับ
0: โอ้เดี๋ยวดูนะเราขับ22ล้อหรือว่าเราลาก22ล้อพี
1: ่ครับครับครับ
0: โอ้22ล้อวันนี้วิ่งกี่ที่พี่
1: วิ่งเที่ยวเดียวที่เดียวครับ
0: โอ้ไกลๆไหมประมาณกี่กิโลครับพี
1: ่ก็สระบุรีไงสระบุรีเข้ากรุงเทพ
0: โอ้ก็พอสมควรนะ
1: ครับผม
0: ครับตอนยูเทิร์นยากไหมครับพี่ตอนตีโค้งอ่ะกับรถอ่ะ
1: ก็ไม่ยากครับปกติครับ
0: สบาย
1: สบายสบายสบายอันตรายไลแมนกับแก๊ป
2: พอน้องชอบเสียบ
0: เออบางทีเขาแบบมาแซงแบบมาแทรกซ้ายอะไรอย่างนี้บางทีมันมองไม่เห็นนะพี่
1: ใช่พอตีโค้งในจังหวะเราเลี้ยวแล้วในกระจกมองไม่เห็นแล้วฮะ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องระวังกันเอา
0: แต่
1: ระวังน้องร้อง
0: แต่พี่ออสนี่ขับรถใหญ่ใจต้องนิ่งใช่ไหมครับเราต้องใจเย็นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ปกติฮะขับก็เหมือนกับรถเล็กนะครับ
0: ครับค
1: ือ
0: เห็นรถเก๋งรถอะไรตัวเล็กตัวน้อยนี่เราต้องแบบเขาแซงเขาปาดเขาปล่อยเข้าไป
1: ครับไปครับให้เขาไปแล้วก็วิ่งเฉพาะเราเลน
0: เห็นไหมเห็นไหมเนี่ย
1: ซ้ายไปเรื่อยๆ
0: ครับผมเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้ใหญ่ใจต้องนิ่งเห็นไหมพี่ออส
1: ครับผม
0: นี่หล่อมากเลยนะ
1: ผู้เฮียหมีไม่ได้ครับ
0: ไม่หล่อพี่ออสเท่กว่าเยอะครับผมเอาวันนี้พี่ออสอยากฟังเพลง
1: ฟังเพลงคำสัญญาที่หาดใหญ่อะครับผม
0: จากยิวนะอ้าวได้เลยครับพี่ออสมอบให้ใครไหม
1: มอบให้เฮียหมีน้องกวางเสียงเพาะ
0: ครับ
1: แล้วก็แฟนๆ95ทุกคนทั่วโลกเลยอะครับผม
0: โอ้ขอบคุณมากเลยไงครับ
1: แล้วก็พิเศษสำหรับคนที่ขับรถใหญ่ๆอะครับสงสารรถเล็กๆเขานะ
0: แบบดูตัวเล็กตัวน้อยปล่อยๆเขาไปเถอะเนาะพี่ออสเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับพี่ออสครับผม
1: ขอบคุณมากครับยังมีคร
0: ับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord

งานจากแก้วลายทองนะครับนี่คือหมาเศร้านะครับเอาตอนนี้ชาวคณะก็ทยอยส่งอาหารเข้ามานะครับนะมีน้องอุ้มมี่นะครับหมูกระเทียมนะครับเที่ยงนี้นะครับมีไส้คูไส้หมูด้วยนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับแล้วก็มีปลาช่อนนึ่งจากน้องนับดาวนะครับเดี๋ยวฟังข่าวครึ่งชั่วโมงนะครับพักทานข้าวสวยๆแล้วกลับมาเจอกันต่อนะจ๊ะส่งท้ายเพลงนี้นะครับสวรรค์บ้านนอกจากโฮปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตรเส้นคลิปหลุดประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8เปิดปฏิบัติการล้างบางนอมินีต่างด้าวอันดามัน3จังหวัดเฉพาะภูเก็ต29จุดตรวจเข้มถือครองที่ดินถือหุ้นผิดกฎหมายเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายตรวจร้านกัญชากว่า 1,200 ร้านทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขอเริ่มกันที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันก่อนนะคะที่ล่าสุดนั้นมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1นะคะซึ่งการสั่งการให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนต้นไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
5: มาดูเรื่องของการกวาดล้างนอมินีกันนะคะวันนี้มีการเปิดยุทธการล้างบางนอมินีต่างด้าว3จังหวัดอันดามันค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประสานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทั้งตำรวจภูธรภาค8ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทนพสินบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะที่มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมาแล้ว2ระยะค่ะในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะขยายผลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพะงันและกระบี่เป็นระยะที่3นะคะครั้งนี้มีเป้าหมายการตรวจสอบ59หมายจับ60หมายค้นค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตแค่จังหวัดเดียวก็29บริษัทแล้วนะคะเน้นกลุ่มที่มีพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีอำนาจควบคุมกิจการผ่านการถือหุ้นโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินค่ะ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องกว่า1เดือนแล้วนะคะก่อนจะเปิดปฏิบัติการในวันนี้พบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบุคคลบางรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่มีเพียงหลักฐานทางสังคมบางประเภทเช่นบัตรประกันสังคมหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการเงินในการร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่ปรากฏค่ะทางนี้การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนการถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวหากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการปล่อยแถวได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งหนึ่งเป้าหมายก็คือธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าบริษัทนำทัวร์ทนี้นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร้อยตำรวจเอกเขียนรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีทะเรศยิ่งยศดำรงสกุลผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและอีกหลายๆหน่วยงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าผบ.ตร.ได้นำทีมไปบุกป่าตองค่ะตรวจเข้มธุรกิจต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวกว่า600บริษัทเสี่ยงจะถูกสอบด้วยนะคะคุณสารพีศรีธรรมรัตน์มีรายงานค่ะ
2: ชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีให้แก่ชาวต่างชาติการตรวจสอบครอบคลุมโรงแรมธุรกิจรถเช่าบริษัททัวร์ร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 30,000 บริษัทและมีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีกว่า600บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งปิดกั้นการลงทุนของชาวต่างชาติแต่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติธารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
6: จากนอมินีที่ภาคใต้นะคะขึ้นมาที่ห้วยขวางกันก็มีนอมินีเหมือนกันนะคะทางนายพุนพงษ์นายนาภกรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าล่าสุดนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางทางกรมก็ได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกในขณะที่อีก49เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบขยายผลต่อไปนายพุนพงษ์บอกว่าพื้นที่ห้วยขวางนั้นเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครมีนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและจากการติดตามสถานการณ์ยังพบความพยายามใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติในธุรกิจที่กฎหมายจำกัดสิทธิการประกอบกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงการติดตามปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไปด้วยนะคะ คณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปง.และหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังด้วยและยืนยันว่าทางกรมนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีให้ทุกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
5: จากห้วยขวางมาต่อกันที่นครปฐมนะคะเมื่อคืนนี้มีการไปลุยผับเถื่อนที่นครปฐมค่ะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงถึง76คนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยศิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเลยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปตรวจสอบสถานบริการชื่อ The Airport อำเภอเมืองนครปฐมนะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airportสืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านก็เลยส่งสายลับสืบสวนพบพฤติกรรมความผิดชัดเจนนะคะจึงวางแผนส่วนที่กำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุรากันค่ะตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นปัสสาวะนักเที่ยว377คนเป็นสีม่วง76คนพบอายุต่ำกว่า20ปีอีก37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดตั้งสถานบริการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ
6: 12:12 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆ

0: ธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ไปติดตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่จะครบวาระในปี2570นะคะนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั้นถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือกับโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะสำหรับผู้สมัครนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นผู้สมัครน่าจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยค่ะ
3: เรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้นายแพทย์อลงกฏออกมาเดินหน้าหนุนโครงการนี้ค่ะนายแพทย์อลงกฏมณีกาประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้แค่5ล้านสิทธิ์ก็ชี้แจงไปนะคะว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องค่ะหากเปรียบเทียบกับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะแต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงมาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการก็เห็นว่าควรจะเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือว่าสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีแต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนแน่นอนค่ะ
2: เรื่องของ THAI Passport ที่หนุนให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็เดินหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการปราบปรามเหมืองบิตคอยน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทั ชาติอย่างจริงจังนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะ
3: มาต่อกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลค่ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็มี Call Center คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการ209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้คำปรึกษาได้ทันที187สายประเด็นหลักก็สอบถามเรื่องของการอบรมแล้วก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตค่ะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามารวม73เรื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ5เรื่องค่ะส่วนเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสารประกอบการกัญชาเชิงรุกนะคะไปตรวจสอบแล้วกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดการบักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไปกันที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชี้แจงแล้วก็ปกป้องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบางคนที่ไปถูกเชื่อมโยงกับคดีเครือข่าย Forex และประกาศจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิ์ใช้ช่องทางตามกฎหมายปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้กรณีที่เป็นข่าวข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรที่จะเร่งสรุปทำให้สังคมสับสนว่าเป็นเกมการเมืองการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเป็นสิทธิ์ของทุกฝ่ายไม่ควรใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองมาหยุดการตรวจสอบของสังคมหรือว่ารีบสรุปแทนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการกระบวนการตรวจสอบของ DSI แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยแสดงเอกสารแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานของรัฐประเด็นที่สังคมสงสัยเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตยตนเองได้เห็นด้วยอย่างยิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ้านเมืองนายพร้อมพงษ์บอกว่านายพร้อมพงษ์บอกนะคะว่าในอดีตนักการเมืองทุกพรรคต่างเคยถูกตั้งข้อสงสัยและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาแล้วถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดแต่หมายความว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบบนหลักการกฎหมายเดียวกันทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากของตนเองถูก ตั้งข้อสงสัยตนเองก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบต้องกล้ายืนยันอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนี้นายพร้อมพงษ์บอกว่าเรียกร้องไปยังนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนจะถือไฟไปส่องคนอื่นควรที่จะกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคการเมืองไม่ควรถูกใช้เป็นเกราะกำบังให้ใครอยู่เหนือการตรวจสอบผู้ที่เมื่อที่ไปตรวจสอบคนอื่นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เมื่อโดนตรวจสอบทั้งที่กระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือมีคำพิพากษากลับอ้างเป็นเกมการเมืองดิสเครดิตก็พรรคนั้นเรียกร้องให้บ้านเมืองโปร่งใสต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการตรวจสอบได้ค่ะ
3: รัฐบาลหนึ่งโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดอว.นะคะได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ว่าขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์บอกว่าทีมอว.ได้ไปศึกษาโมเดล Biobased Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นนะคะโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียมนะคะที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์หรือว่าการใช้แสงแทนไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเซ็นเซอร์อัจฉริยะและชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีก็คือแนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงโดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลองและจากนั้นก็จะมีทีมไปให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจับคู่ธุรกิจให้ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยได้โดยตรงค่ะ
2: รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะล่าสุดในชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกเนื้อโคมีชีวิตของไทยไปยังประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชื่อมมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตค่ะ
3: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่ออนาคตของการเจรจาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์ได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC News นะคะว่าเขาได้หารือกันกับทางอิสราเอลและร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าวของ NBC ได้ถ่ายทอดคำกล่าวของผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในบางสถานการณ์ทุกคนจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์และใช้ความคิดให้รอบคอบ ประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยตรงหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนหลังจากที่มีการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมเสริมว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐและกาตาร์ได้ร่วมการผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านซึ่งแหล่งข่าว2รายจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลต่างยืนยันตรงกันถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่เปิดฉากโจมตีก่อนก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงครามสำหรับอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นบริเวณที่อิสราเอลได้เข้ายึดครองตามแนวชายแดนทางตอนเหนือค่ะ
2: ไปกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรวจเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบทั่วบินและพ่นสีภายนอกเป็นลายแถบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข้มและสีทองตามที่ทรัมป์เป็นผู้เลือกด้วยตนเองแทนที่ดีไซน์สีขาวและสีฟ้าดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีการนำเครื่องบินสุดหรูลำนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อช่วยความทันสมัยและความสะดวกสบายให้แก่ประธานาธิบดีและคณะทำงานในการเดินทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้เร่งรัดกระบวนการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force One ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของความมูลค่าสูงจากต่างประเทศยังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวโดยระบุว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะ
3: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
8: โอ้
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่ร็อกมากๆนะครับผมงานจากพี่ชัยสานุวัฒน์นะนี่คือวอนพ่อขุนนะครับแล้วก็มีคว้าได้เลยนะฮะจากหนุ่มสกลนะครับรวมถึง2มือเปล่านะครับอ้าวมาครับลูกพี่อีกครึ่งชั่วโมงนะฮะในช่วงของวันเสาร์นะครับฟังสบายๆฟังสวยๆนะครับทำงานไปด้วยนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่ามีฝนออกมานะค่อนข้างฉ่ำพอสมควรนะครับย้ำเลยนะครับวันนี้ 70% ฝนมารัวๆนะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะใครที่ต้องเดินทางนะครับเราเผื่อเวลาด้วยนะครับเผื่อฝนตกรถติดนะครับนะหรือใครที่ตากผ้านะครับอันนี้เฮียเป็นห่วงมากเลยนะครับพวกผ้านวมนะครับนะผ้าห่มหนาๆเนี่ยนะครับวันนี้ดูดีๆนะครับแม่นะครับวันนี้ฝนตกฉ่ำนะครับ เดี๋ยวผ้าไม่แห้งแม่เป็นห่วงนะครับผมอ่ะมาฮะเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างมีคุณชีวิตต้องทนนะฮะมีคุณแอนนะครับมีคุณประภานะครับนะมีคุณมนูนฮะคุณจิรวัฒน์นะพี่ธำรงยายออสนะครับพี่สุภาพนะครับพี่เรนูพี่ไพศีนะครับพี่มักนะฮะมีพี่จันเพนพี่ตีปักน้ำพี่โมบายพี่ประดิษฐ์พี่ลำดวนเจ้าพี่เยาวลักษณ์ก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเรานะมีพี่หนูริงพี่สวัสแสนรักษานะครับพี่รุดีพี่รุ่งพี่ออยนะครับพี่จุ๊บแจงพี่เกศรพี่สิริรัตน์นะฮะพี่ปิ่นมนัสนะฮะพี่สมศรีพี่วันนีนะครับพี่สมานพี่กิติยาพี่นิรมัยเชฟพงเจนีนะครับพี่บุญมั่นพี่ภูนทรัพย์พี่ราตรีก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

งานจากจลอยนะครับรอรักใต้ต้นกระโดนนะครับแล้วก็มีงานจากซูซูด้วยนะครับกับอ้อล้อนะครับอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็อยู่กับสมคริสนะฮะตอนนี้สมคริสมาถึงไปที่100นะฮะกับสมโอ๊ตนะฮะในช่วงของมหานครทีมนะครับเฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับชั่วโมงนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับผู้ชายรักดีนะครับเบียร์วรวุฒินะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงชี้สื่อวิจารณ์ได้พร้อมรับฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่มีการสั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมทนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือแทรกแซงจากรัฐบาลและไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกสื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมเทงณัฐพงษ์นำทัพผู้สมัครสกแหนรอบกทมชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพและผู้สมัครสก.พรรคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งพรรคประชาชนส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครสก.ครบทั้ง50เขตสำหรับเส้นทางคาราวานวันนี้เริ่มต้นด้วยการปราศัยที่ตลาดวัดแขกซอยสีลม20เขตบางรักก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านพื้นที่ปทุมวันราชเทวีและพญาไทมุ่งหน้าสู่การปราศัยจุดที่2ที่ตลาดราชวัฒน์เขตดุสิตจากนั้นคาราวานได้เดินทางต่อไปยังเขตพระนครเพื่อปราศัยที่ตลาดตรอกหม้อต่อไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ปิดท้ายการปราศัยที่ย่านเยาวราชนายณัฐพงษ์ย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง8วันก่อนถึงวันเลือกตั้งขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆให้โอกาสดร.โจและพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครรถไฟ2ขบวนชนกันทางเหนือลอนดอนเสียชีวิต1บาดเจ็บจำนวนมากเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่เมืองเบดฟอร์ดมณฑลเบดฟอร์ดไซด์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ89คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขั้นวิกฤต11คนบาดเจ็บสาหัส22คนและบาดเจ็บเล็กน้อย56คนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟขาล่องใต้ของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์2ขบวนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการพุ่งชนอยู่ระหว่างการสอบสวนทันทีบริการรถไฟของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์ทั้งขาไปและขากลับจากสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสที่เหลือได้ถูกระงับให้บริการตลอดช่วงเย็นวันศุกร์และคาดว่าการเดินทางจะหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สามงานเพลงนะครับเมื่อสักครู่ที่เปิดมาต้นชั่วโมง 13:18 นาทีอยู่กันกับวันเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับอยู่กับคริสสมคริสและโอ๊ตคินิตครับคุณผู้ฟังสามงานเพลงครับเมื่อสักครู่เปิดมาด้วยฮิตที่20ประจำสัปดาห์นี้ครับยังคงที่กับโนราพลัดถิ่นนะครับงานจัดเนตราเชนครับฟีเจอริ่งไว้กับกล้วยสแตมต่อด้วยฮิตที่19สัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่12เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งนักเลงครับงานจากวงพัทลุงสังกัดค่ายพาราฮัตมิวสิกนะครับเพลงนี้ก็เข้าสู่ชาร์ตของเรา2สัปดาห์เคยทำให้สูงสุดกับฮิตที่12นั่นเองนี้ทั้งคริสเจอเลย
1: ครับผมและในฮิตที่18นะครับนารีรำพึงครับจากวงฟูครับผมเพลงนี้ก็ลงมาจาก17มาอยู่ในฮิตที่18ในสัปดาห์นี้ครับผมก็อยู่กับเราอีกวันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่20นะครับกับมหานครชาร์ต M-Card Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz
0: ใช่แล้ว
1: กับผมคริสสมคริสครับ
0: นี่กับโอ๊ตคณิตนะครับก็อยู่กันต้นชั่วโมงนี้บ่ายโมงไปจนถึงบ่าย3โมงตรงก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมารายงานมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศ20เพลงฮิตเลยนะครับก็เมื่อสักครู่ผ่านพ้นไป3ผลงานเพลงเรียบร้อยก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครกันอยู่ผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะส่วนท่านใดที่มีรู้สึกว่าอยากจะขอเพลงจังเลยวันเสาร์แบบนี้เนาะก็ยังคงเพิ่มเติมมาได้แต่ช่วงหลังบ่ายสามนี่เราก็จะจัดเสิร์ฟจัดตามคำขออย่างแน่นอนนะ
1: ใช่แล้วครับผมทางนั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าเลยฮะไปต่อกันที่ฮิตที่17ครับ
0: ครับ
2: ฮิตที่17

0: โอ้สามผลงานเพลงเมื่อสักครู่เพราะๆทั้งสิ้นเลยคุณผู้ฟังนะรวมไปถึงน้องคริสเนาะ
1: ครับผม
0: เมื่อสักครู่ครับกับฮิตที่15ประจำสัปดาห์นี้แก้บนงานจากพี่กันตองทุ่งเงินเพลงนี้ก็ตกลงมาจากฮิตที่13อาจจะเล็กน้อยเนาะแต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา36สัปดาห์ด้วยกันและเคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับต่อเนื่องได้ถึง11สัปดาห์นี่เพลงนี้ก็ยังแบบว่ามาราธอนอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้และในฮิตที่16นะครับผลงานเพลงจากเล็กรัชเมศครับกับผลงานเพลงอบอวนครับยังคงที่อยู่ในสัปดาห์นี้ครับ
0: ครับผมนะ
1: ในฮิตที่15ก็จะเป็นผลฮิตที่17ครับผมก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับคนต้นทางครับ
0: เนาะก็ตกลงมาจากฮิตที่15เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับคนต้นทางเพลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาคต่อจากเพลงปลายฟ้าที่หลายๆคนบอกว่าร้องตามแล้วก็ชื่นชอบเนี่ยนะฮะสามผลงานเพลงผ่านพ้นไปแล้ว13:33

0: แวะทักทายสักนิดนึงได้ไหม
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะอ่ะก็สวัสดีไปถึงพี่คุณยายพอเพียงด้วยนะฮะผมทาง Facebook ไลฟ์สดอ้าวความค้างเลยบอกทักรู้โอ้ยหัวจะปวดเอออ่ะๆๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมรีเฟรชก่อนความค้างจริงความค้างเพราะผมจะทักทายทางไลฟ์สดเออนี่อ่ะก็แวะมาคอมเมนต์อยู่นะ
1: ฝนจะมาหรือเปล่าอินเทอร์เน็ต
0: สัญญาณใช่แต่หลายพื้นที่ก็วันนี้ณขณะนี้ก็อาจจะแบบไม่มีฝนแต่กรุงเทพนี่ก็ฟ้าครึ้มๆเหมือนกันเหมือนฝนจะตกเราก็อยากจะออกไปแทงกบมาต้มยำสักนิดหนึ่ง
1: เมื่อวาน
0: จองไหม
1: เมื่อวานแถวบ้านผมนี่ตกหนักมาก
0: ใช่ไหมใช่ใช่เมื่อวานตกหนักมาก
1: ลมพัดแรง
0: ต่อเนื่องจนดึกเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้พี่นี่ได้แต่นอนขดเลยฮะ
1: อ
0: ืมเหงาเหงาเลยบนเตียง
1: หาเพื่อนสิครับ
0: ไม่ผมนอนเล่นเกมช่วงนี้ติดเกมมากเลยน้องคิดเอ้ยอ่ะเดี๋ยวทักทายสักนิดนึงนะฮะคอมหายค้าง
1: มาแล้ว
0: มีคุณลำพึงครับผมคุณลำพึงสวัสดีด้วยครับทาง Facebook ไลฟ์สดมีน้องทิพย์สุดาบอกว่า555ค่ะอันนี้ไม่ได้หัวเราะแต่จะโอนให้พี่อ้าวไม่ใช่หัวเราะนะหัวเราะนะโอเคนี่หัวเราะภาษาไทยนี่ก็ต้อง555เนาะคุณรัฐธิดานะเดี๋ยวอ่านไปก่อน
1: คุณรัฐดาไม่คร
0: ับ นี่พี่เขาบอกว่าแชร์แล้วแล้วก็แวะมาแบบว่าเป็นกำลังใจเพลงไม่ใช่เป็นมันร่วมรุ่นเพลงขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากะ
1: ค
0: ุณสุรีสวัสดีด้วยครับน้องเนยจ๋านี่ก็ลุ้นตีสามของน้องบอสธีรพงษ์เข้ามานะแล้วมีพี่เออินทิราทักทายด้วยนะพี่เอนะมีไอ้กว้างสกลนครก็แวะมาช่วงตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วบอกว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้กรีดยางแต่ว่าณขณะนี้ก็นอนพักผ่อนฟังชิลๆกันอยู่ทักทายกันด้วยนะสบายใจใบออกใบใจทะเล่งภาษาตายคุณเอสอนสีบอกว่าทักทายทั้งน้องสมคริสและน้องโอ๊ตครับสวัสดีด้วยเช่นกัน
1: ครับ
0: รวมไปถึงสาวสวยจากอุตรดิตถ์คุณอรุณแสงสอนก็แวะมาแบบว่ามารอฟังเพลงของลูกบ่าวลูกบ่าวลูกบ่าวน้องไรอันการ์ดบัณฑิตคนเสียเปียครับบอกว่ากรี๊ดดังมากเลยได้ฟังคนต้นทางมันไปเมื่อสักครู่นะคุณวันนี้ก็บอกว่าทักทายค่ะคุณพี่ประคองก็สวัสดีด้วยเมื่อสักครู่ก็แวะมาคอมเมนต์เรียบร้อยนะพี่ประคองก็บอกว่าวันนี้ครึ้มๆเหมือนกันแถวบ้านพี่คุณแม่น้อมตามสั่งครับโอ้เปลี่ยนชื่อเฟซนะวันนี้แม่น้อมสวัสดีครับผมพี่เอสอนสีฝนกำลังจะตกค่ะนี่พร้อมจะไปแทงกบกับดีเจไหมคะไม่ใช่พร้อมจะไปแทงกบกับดีเจคุณบรรจงครับผมทักทายด้วยมีใครอีกนี่เขาพิมพ์ชื่อมาเลยพอเราอ่านเจอพี่ก็ผิดคุณกันเนี่ย
1: แล้วเขาก็พิมพ์ผิด
0: ต่างคนเราอ่านไม่ออกแล้วก็เขาก็จะพยายาม
1: ไม่เร็วแต่ว่าพิมพ์เร็วไปหน่อย
0: แล้วก็
1: สรุปอ่านไม่ออกเหมือนเดิม
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เราเข้าใจมองตาแล้วก็รู้ใจกันน้องคว้าใสนี่บอกว่างุ้ยพี่เสื้อดำทั้งสองหล่อมากลุ้นไปด้วยกันแต่อย่าลืมค่ะตีสามจะหลุดชาร์ตนะคะคุณณภัทรบอกว่าสวัสดีค่ะฝนจะตกแล้วจ้าสับวิทย์อ๋อสุขุมวิทย์ร้อยหนึ่งครับหนึ่งนี่ประมาณนี้พี่อ้วนคนเข้มทักทายด้วยครับศิลปินพี่อ้วนคนเข้มจากรถไฟดนตรี
1: สวัสดีครับผม
0: หนุ่มชนบุรีนะเจ้าของเพลงนางฟ้านางมารเดี๋ยวไว้ดูจังหวะให้นะแบบก็บอก FC ครับ FC มาเดินทางกันต่อดีกว่าน้องคริส
1: ครับผมทางนั้นไปกันต่อไปครับที่ฮิตที่14เลยครับ
0: ครับ
2: ฮิตที่14

0: ในฮิตที่14นะครับผมยังคงที่อยู่กับผลงานเพลงของต่ายอรไทยฮักพอเป็นพิธีนะครับผมเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วมาฟังฮิตกันต่อ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
11: ฮิตที่13

0: ีก2ผลงานเพลงครับผมฮิตที่12ครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเพลงพบหมอหน้าห้านครับผมเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่9ครับมาอยู่ใน12วันนี
1: ้และก่อนนั้นครับแค่ฝุ่นกันจากวงแอลกอฮอล์คุณผู้ฟังก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในฮิตที่13จากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะทำคะแนนได้ดีเลยเพราะว่าเข้าสู่มหานครเช้าของเราเนี่ย2สัปดาห์เองนะก็กระโดดมาอยู่ในฮิตที่13เป็นที่เรียบร้อย13:52 นครับก็ยังคงที่จะทักทายส่งกำลังใจส่งความเป็นห่วงเป็นใยทุกภูมิภาคกันด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีฝนโปรยปลายมาเห็นฝั่งทางชลบุรีเนาะน้องคริสเมื่อสักครู่โอ้ฟ้าฝนกระหน่ำเลยทีเดียวยังไงรักษาดูแลสุขภาพด้วยแต่หนุ่มน้องจอกเชฟพงเจนีอร่อยซ้อย59วันนี้บอกว่าแวะมาทักทายน้องสมคริสและน้องสมโอ๊ตในช่วงเวลาสุดพิเศษวันเสาร์แบบนี้ขอเพลงลอยเมียมาเสียตัวหน่อยอ๋อนี่วันเสาร์ก็มักจะลอยเนาะครับสวัสดีคุณนุ่นด้วยนะคุณนุ่นกฤษพรคุณเมจ๋ายังคงอยู่คุณเดือนแต่ว่า
0: ชื่ออะไร
1: อะไรนะ
0: ลอยเมียนะ
1: ลอยเมียมาเสียตัว
0: โอ้นี่แสไม่ดีเลย
1: เออดีนะคุณยายพอเพียงนะครับมีพี่นิพพานจากอุตรดิตถ์ด้วยคุณเอ๋สอนศรีบอกว่าเพลงก็ฟัง

0: ไปฝนก็ตกไปนะตอนนี้นะก็วิทยุแบบว่าฟังกันเพลินๆอ่ะมาทิ้งท้ายกันสักหน่อยดีกว่านะน้องคริส
1: ครับ
0: กับฮิตที่11หลายๆคนก็บอกว่ากำลังรอลุ้นรอเชียร์กันอยู่ด้วยฮิตที่11สัปดาห์นี้ครับโอ้โห

0: นี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95เดือนได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตราตรัดตายดี
0: นั้นที่เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้ายพรุ่งนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า 12,400,000 คนและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนทั้งนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 1,400,000 คนคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสุภจีเปิดงานตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพเปิดพื้นที่ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เสริมและสร้างเครือข่ายวิชาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโดยย้ำบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านท่ามกลางความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะที่รัฐบาลเดินหน้ามาตรการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าโดยการส่งออกไทยไตรมาสแรกปี2569ยังเติบโตได้ดีสินค้าเกษตรฟื้นตัวเด่นโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกเดือนเมษายนพุ่งกว่า 109% และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 2,000 รายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนทางนี้งานดังกล่าวมีถึงวันพรุ่งนี้โดยปีนี้มีบูธส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยจากกรมการค้าภายในอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและสลักหมานร่วมด้วยอิหร่านออกกฎหมายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องแจ้งล่วงหน้า48ชั่วโมงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซประกาศกฎหมายสำหรับเรือที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบโดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องยื่นผ่านขอต้องยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของสำนักงานพร้อมระบุข้อมูลติดต่อของเรือที่ถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงและจะมีเฉพาะเรือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเรือทุกลำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

0: ในช่วงระยะเวลา60วันตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสันติภาพที่ลงนามร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐโดยรัฐบาลอิหร่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยสำนักงานเสริมว่าเรือทุกลำต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาที่กำหนดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสและเตือนว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคำขอของเรือที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่อะนี่นั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองหรอใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: ทันเคใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานถึง12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สรุปซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: กลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ของช่วงของมหานครชัดนะครับนี่ก็เป็นอีกฮิตที่10ไปจนถึง8นะครับเมื่อกี้นี้ในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับผมกับผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่11ครับผม
1: ก็ต้องยินดีด้วยต่อด้วยฮิตที่9สัปดาห์นี้นะครับฮิตที่9ของเราก็กระโดดเลยนี่จากฮิตที่19เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันอยู่ในฮิตที่9สัปดาห์นี้ปริญญาไก่ตีครับหลายๆคนก็ถามหากันเข้ามาหลากหลายช่องทางนะงานใหม่จากเมกอภิสิทธิ์ครับได้ร่วมฟิชชิ่งไว้กับพี่บุ๊กสุปการเพลงนี้ก็อยู่ภายใต้สังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกครับคุณฟังนะก็อยู่ในช่องของเรา2สัปดาห์เรียบร้อยต่อด้วยฮิตที่8เพิ่งจบไปหมาดๆสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับเพลงนี้โอ้โหกระโดดมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ3เพลงต่อเนื่องเพราะๆทั้งสิ้นเลยนะครับ17:21 นก็ยังอยู่กับพวกเราทั้ง2คนนะครับก็ทักทายทุกช่องทางดังนั้นแล้วมาเดินทางต่อกับฮิตที่7สัปดาห์นี้ครับครับผมฮิตที่

0: 3เพลงนี้เพราะทั้งสิ้นเลยจริงๆนะ
1: ครับผมในที่7นะครับผลงานจากบอสธีรพงศ์ครับผมกับผลงานเพลงตี3เพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่8นะครับมาอยู่ใน7วันนี
0: ้นี่นะครับ
1: คนถามว่าบอสได้แรงบันดาลใจอะไรตี3เขาถาม
0: เขาถามใช่มั้ย
1: รู้ม
0: ั้ยเห็นแฟนคลับตัวยงเขาบอกว่าอคนอังคณาเหรอ
1: ไม่
0: เ
1: รื่อง
0: เห็นเขาคุยกันแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาคุยกัน 2-3 คนนะก็เป็นแฟนน้องบอสแหมสาวๆก็กรี๊ดกราดแล้วก็แม่ยกก็เพียบเหมือนกันนะน้องบอสหนุ่มหน้ากอดอะไรนี่แหละสโลแกนของเขานะตี3เพลงนี้ก็แม่ๆหลายคนก็กำลังเชียร์กันอยู่ในฮิตที่7เนาะฮิตที่6สัปดาห์นี้ครับคุณฟังก็ต้องยินดีกับกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตนะครับก็ยังอยู่ในชาร์ตของเรานะไม่ได้ไปไหนแต่อาจจะลดลำดับมานิดหน่อยครับจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา13สัปดาห์แล้วก็เคยครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์นะครับแม่เขาก็เชียร์กันบอกว่าแทบทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้สำหรับเพลงกลางดาวน้องไรอันเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมและในฮิตที่5นะครับผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีดกับน้องวินวอร์ครับขอกำลังใจครับเพลงนี้ก็อยู่ในขึ้นมาจากฮิตที่6ครับอยู่ใน5วันนี้ครับ
0: นี่นะครับซึ่งล่าสุดพี่หนูเล็กกับกาเขาก็ปล่อยเพลงใหม่เรียบร้อย
1: ครับ
0: อย่าใจกระจอกนะแต่วันนี้รู้สึกว่าแว่วๆมาเหมือนจะได้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ในช่วงจอคิวิตนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับรายละเอียดก็ทักทายสำหรับชั่วโมงนี้หลายท่านก็แวะมาโอ้บอกว่าได้กำลังใจแล้วสู้ต่อค่ะพี่กุลของเราพี่กุลจากสมุทรปราการ
1: ครับผม
0: กุลละดาเล่นมันเลยครับมีคุณพี่นิยมครับบอกว่ามาทักทายแล้วก็ขอเพลงอะไรนะเมื่อสักครู่นี่แวะมาขอเพลงไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหลังบ่ายสามผมจะได้ฟังเลยนี่รู้ใจดีเจนะแล้วก็มีคุณทิพย์สุดานี่บอกว่าอังคณาใครครับนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะที่สำคัญเดี๋ยวช่วงนี้เราเดินทางกันต่อหรือว่ายังไงดีน้องคริส
1: เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อดีกว่า
0: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตเติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชลไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
8: ฮิตที่4

0: เตยสังลาครับกันจาก TTLEX สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นะครับคุณฟังยังคงที่ก็ต้องยินดีด้วยเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา11สัปดาห์ครับและเคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันเนาะหลายวันก่อนก็ได้สัมภาษณ์พูดคุยออกอากาศหน้าใหม
1: ่กับ
0: พี่ TTLEX กันไปเรียบร้อยและก่อนหน้านั้นครับฮิตที่3กระโดดกลับขึ้นมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดอกกระเจียวบานพี่ก้องห้วยไร่

0: เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่หลายๆคนถามหาขอกันเข้ามาหลากหลายช่องทางจริงๆนะครับซึ่งอยู่ในช่องของเราครับ26สัปดาห์และครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึงนาน14สัปดาห์นะครับสำหรับดอกกระเจียวบาน
1: ครับและในฮิตที่2ครับเต้ยสั่งลาครับจากทีที

0: กันด้วยจะได้เป็นกำลังใจส่วนใครที่ร่วมลุ้นร่วมเชียร์เนี่ยก็สะสมคะแนนกันต่อไปนะครับแต่หลายช่องทางนะฮะที่สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงมาทิ้งท้ายทิ้งทวนชั่วโมงนี้กันสักหน่อยครับ 14:55 นาทีกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ครับ
1: ฮิตที่1
0: ต้องยินดีด้วยนะฮะเพลงนี้ยังคงที่และถูกถามหากันเข้ามาแหมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพลงนี้มาหุงข้าวครับโจอี้ภูประสิทธิ์ฟีเจอริ่งไว้กับพันวรการนะฮะเพลงนี้แทบจะเปิดทุกช่วงนักจัดรายการจริงๆก็อยู่ในชาร์ตของเรา3สัปดาห์ครองฮิตที่1ครับได้ถึง2สัปดาห์เรียบร้อยทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพลงหม้อหุงข้าวเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับกับการจัดเสิร์ฟเพลงตามคำขอ

0: แน่นท้อง
1: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.เบรกข่าวปลอมยันไทยไม่ใช่ฐานผลิตยาบ้าสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์โดยนำผลการแถลงข่าวปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตลาดเครือข่ายนายทัปปนันหรือหนูเฉินเมื่อวันที่9มิถุนายนและภาพข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าไทยคือฐานผลิตยาบ้ารายใหญ่มีสารเคมีผลิตยาบ้าทะลุ 1,100 ล้านเม็ดและอ้างว่าทางการเกาหลีใต้มาประจานการทำงานของไทยนั้นยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการตีความผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่แหล่งผลิตของกลางที่ยึดได้50ตันคือสารตั้งต้นและเคมีพันทางอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ตามโกดัง10แห่งไม่ใช่โรงงานผลิตยาเสพติดการจับกุมครั้งนี้คือการสกัดกั้นไม่ให้สารเคมีล็อตนี้ข้ามแดนไปถึงแหล่งผลิตได้สำเร็จตัวเลข 1,100 ล้านเม็ดหรือ700ล้านโดสตามที่สื่อเกาหลีคือการประเมินความเสียหายว่าหากปปส.ปล่อยให้สารตั้งต้น50ตันนี้หลุดรอดไปถึงโรงงานผลิตจะกลายเป็นยาบ้ามหาศาลดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นภัยคุกคามล็อตใหญ่รวมถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ที่นำเสนอข่าวชื่นชมและยกย่องความมือระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานปปส.ของไทยที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจนนำไปสู่การยึดสารตั้งต้นมหาศาลนี้ได้พร้อมเผยแพร่ภาพผู้นำไทยกล่าวขอบคุณความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติปปส.เตือนระวังโคเคนสีชมพูยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในกลุ่มนักเที่ยวนางสาวอาริภาเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะ 2CB หรือ 2C-bromine ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนแต่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง 2C คล้ายกับ LSD และยา E ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงการรับรู้ผิดเพี้ยนขาดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเสพนานๆจะมีผลต่อสมองทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายหลอนประสาทเรื้อรังหากปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติพบว่า 2CB หรือโคเคนสีชมพูมักมาในรูปแบบของยาเสพติดผสมแบบผสมที่ซับซ้อนถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอาซิพีนเพื่อทำให้เป็นสารผสมแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาดทั้งนี้หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนชาวปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตกว่า 5,000 คนวิงวอนขอพรดลบันดาลสันติสุขเกิดขึ้นชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีทั้งชายและหญิงรวมพลังละหมาดฮายัตณมัสยิดกลางจังหวัดขอให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดเดรแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและขอพรให้เกิดสันติสุขและเกิดความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัตในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับท้องเสีย

0: มีนางพาติเมาะซิดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปพาเนีย
4: โอ๊ตคณิต
5: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับไปแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่3ของเราซึ่งก็เปิดมาด้วย3ผลงานเพลงนะครับถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะครับแล้วก็คำเอ่ยนะของยุ้ยมานาศักดิ์แล้วก็คลื่นของแพรชนะครับผม
1: นี่นะครับก็หลายๆคนถามหาแล้วก็ฝากกันเข้ามาส่วนทางหลังไมค์พี่นันเพชรบูรณ์ครับก็มาฝากเพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได้ก็มอบให้สุดดวงใจของพี่นันนี่ฝากข้อความไว้แบบนั้นนะยายแสงบางนาทักทายด้วยนะครับป้ายาสมุทรปราการพี่หนูระยองพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชมาฝากเพลงของพี่ไผ่บอกว่าฝากมอบให้ดีเจทั้ง2คนด้วยค่ะส่วนทาง SMS ครับ4689400สวัสดีเพิ่มเติมพี่บูมนครพนมครับวันนี้บอกว่าขอเพลงหงฟ้าหน่อยของพี่แอนมิชชัยครับให้แฟนคลับ FM 95ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์รวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มส่วนทางเชฟพงษ์เจนีนี่ก็ยังไม่ลืมเพลงนะครับเดี๋ยวดูจังหวะช่วงที่เวลาเหมาะสมให้ละกันนะ
0: ครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากจะขอเพลงก็โทรมาได้เลยนะครับผม022481366หรือจะส่ง SMS ก็ได้ครับที่4689400ครับหรือไม่ก็มาใครกำลังไลฟ์ใครกำลังเล่น
1: Facebook
0: หรือกำลังออนไลน์อยู่ก็เข้ามาที่ LTM FM 95 Facebook ได้ก็มาดูทางไลฟ์สดแล้วก็ขอเพลงทางนี้ได้เหมือนกันครับ
1: ครับผมพี่เคซี่เคซี่แล้วถ้าสมมติจะมาขอเพลงใต้ตึกหน้าห้องส่งเลยได้ไหมครับ
0: ได้ครับผมโทรมาดีกว่าครับผม
1: เก่ง
0: เดินลงไปไม่ได้ไม่ว่าง
1: เสือเปียกบอกว่าน้องโอ๊ตและน้องคริสครับขอเพลงปลายฟ้าหนาวหน่อยผมเนี่ยคิดถึงน้องปลายฟ้าผู้สาวของผมเลือกเกินเลยคุณดวงใจบอกว่าทักทายน้องโอ๊ตและน้องคริสเช่นกันส่วนคุณดวงเดือนสาวพัทยาบอกว่าขอเพลงคนถูกของของเมนเทลหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูให้ตามลำดับนะแต่ช่วงนี้ฟังงานจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนก่อนนะ
2: คร
1: ับ อยากจองที่ว่างข้างๆ

0: ฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องนะฮะทางหลังไมค์นี่ก็มาคลื้นๆเลยนะน้องคริสนะ
1: ขอเพลงมามากมายเลย
0: ใช่แล้วไมค์สวัสดีเพิ่มเติมครับลุงต๋อยจันทบุรีครับพี่ฝนคลองหลวงมีพี่อ้วนอุตรดิตถ์ครับพี่เก๋นครราชสีมาด้วยนะพี่นะคุณชัยณรงค์จากสะพานใหม่แล้วก็พี่อิจากปัตตานีนี่คุณกนกพรก็มาฝากเพลงของน้องรำเพลินเมื่อสักครู่นะบอกได้จับสลากเป็นแฟนเพลงนี้โอ้ความหมายก็น่ารักเหมือนกันนะใครมีครูใครมีความรักอยู่นี่นะก็ต้องฟังสวัสดีเติมไปถึงพี่วิภารัตน์ครับบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจทั้งสองหนุ่มขอเพลงแค่ฝุ่นของพี่ปุ้ยวงแอลกอฮอล์หน่อยนะครับก็ทักทายด้วยทางหลังไมค์ทาง SMS 4689400เดี๋ยวมาช่วงนี้มาเพลงเพราะๆสักหน่อยมีบอกว่าอยากฟังเพลงแสงจันทร์เวอร์ชันสุดพิเศษของอาจารย์ไข่มารีฮวนน่านะครับกับน้องต้นข้าวสุริยาเอาไปฟังกันครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้

0: ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ดวงใจครับงานจากพี่ปรางปรางทิพย์นะฮะและก่อนนั้นก็ปริญญาลูกแม่ค้างานจากพี่นางสิริพรอภัยพงศ์แป๊บๆนี่หมดชั่วโมงแล้วนะครับก็พยายามเพลงให้มากที่สุดตามที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานะวันนี้อาจจะไม่ได้รับสายหน้าใหม่ก็ต้องขอบคุณทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาหลายเพลงก็จัดเสิร์ฟตามคำขอไปให้เรียบร้อยน
1: ้
0: องแชมป์โชคชัย4ครับมาฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนของพี่อุ้มกสิยานะท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงลูกทุ่งหน่อยแล้วกันทิ้งท้ายชั่วโมงนะครับงานจากพี่แอนมิชัยหงฟ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้า
2: เราจะเจาะคิวฮิตครับผมของ22ถึง26
0: ใช่นะ5ซิงเกิลมีเพลงไหนบ้างที่เข้าสู่ระบบจอกชีวิตเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตกันชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับหงฟ้าครับงานจากพี่แอนมิชัย

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โดยพจนาถ ธนากุลสุภจีมั่นใจส่งออกไทยโตต่อเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือวิกฤตตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการส่งออกของไทยไตรมาสที่1มีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะนี้มีการทำตลาดต่อเนื่องและมีการโปรโมททุเรียนไซส์เล็กรวมไปถึงช่วยเปิดด่านที่มีความจำเป็นโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและรุกเปิดตลาดใหม่อาทิข้าวเร่งหาตลาดทดแทนในแถบแอฟริกาใต้และลาตินอเมริกาตำรวจไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกบุกรวบแอดมินเว็บพนันตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลแขวงสระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิรุปนอายุ31ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้งานเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์พายัก789โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้รับค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆเช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครการทำธุรกรรมทางการเงินการให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อผู้ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนันกั้นพนังกั้นลำน้ำสายหลุดร่วงกว่า 80% ป้องกันอุทกภัยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลยุทธปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแม้ต่อมาในปี2568กรมการทหารช่างจะดำเนินการจะสร้างแนวผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนแต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเริ่มเสื่อมสภาพประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตะลิ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลากกองทัพภาคที่3จึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดกำลังพลรวม60นายพร้อมยุทธปกรณ์20รายการปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขน13จุดความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 80.74% เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน28มิถุนายนรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน45วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจ

0: จทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียYeah.

กลับมาแล้วนะครับผมอยู่ในช่วงชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็เป็นการจ่อคิวฮิตนะครับก็เปิดไปแล้ว1เพลงผลงานเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงจากไม่ครับขออภัยนะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าจ่อคิวฮิตเราเปิดมาด้วยอ้ายบอกหุ้นส่วนนะครับผมยังไงก็ชั่วโมงนี้นะครับเป็นการจ่อคิวฮิตตั้งแต่มีทั้งหมด5เพลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยก็คือของเก่งทัชยะนะครับกับเจนจิราเสียงเอกนะครับชื่อเพลงว่าแสงอุษาครับผม

0: นี่นะครับแสงอุตสาห์นะครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่า dawn
1: dawn แปลว่าอะไรครับ
0: นั่นก็คงจะเป็นแสงอุตสาห์ก็dawn ก็คือฟ้าตอน
1: พระค่ำ
0: ใช
1: ่นี่
0: dawn dusk dawn คือตอนกำลังเช้า dusk คือกำลังค่ำ
1: นี่เราได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะเพลงนี้ก็ได้2ศิลปินนะครับพี่เก่งทัชยะแล้วก็เจนจิราเฉียงเอกซึ่งทั้งคู่ก็ถือว่าแบบคุณภาพนะ
0: จำครับถูกแล้วดอนคือตอนกลางคืนจะกลางคืนดัสคือตอนกลางเช้า
1: แสงอุตสาอ่ะถ้าใครทราบความหมายแบบคำไทยแท้ๆเพราะว่าแสงอุตสาก็ใช้คำแบบว่าสลับสลวนเหมือนกันภาษาไทยนะครับ
0: คำร้องคำนองก็เจนจิราเฉียงเอกครับกับทัชยะประทุมวันและเรียบเรียงโดยภูเบศเป็นสุขครับผมส
1: ัง
0: กัดไว้ไลน์
1: มิวสิกนะนี่หลายคนก็มีถามหากันเข้ามาบ้างแล้วนะแสงอุตสาเพราะก่อนหน้านี้ก็คุณเจนจิราเขาปล่อยเพลง
0: ครับ
1: อุตสาสางเข้ามาเพลงนี้ก็โด่งดังเลยหลายยอดวิวหรือว่าใครที่เอาแบบไปเล่นแผ่นเสียงใน TikTok ก็จะรู้จักเพลงนั้นนะครับนี่ซิงเกิลแรกผ่านไปครับพี่จ่อคิวิตสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังนะซิงเกิลที่2ครับมีคนถามหาเพลงพี่ตะกะแตนมาดังนั้นแล้วมาฟังเพลงใหม่กันก่อนดีกว่านะครับเพลงนี้ชื่อว่าเอาไปกอดหน่อยงานจากตะกะแตนชลดาครับ

0: ไปก่อนหน่อยครับตั๊กแตนชลดาโหเพลงนี้ยิ่งฝนพรำๆตกกระหน่ำแบบนี้มันยิ่งเข้าไปในหัวใจของโอ๊ตคณิตเลยกันนะฮะ แหมดังเฮือเลยเหรอน้องคริสโอ้ยนี่อินเลยฮะฟังแล้วอิน
1: ทำไม
0: เพลงนี้ครับไม่มีอะไรหรอกเพลงนี้ครับร้องทำนองครับได้อาจารย์วสุห้าวหาญ ก็มาร่วมประพันธ์ให้พี่ตั๊กแตนถือได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงคู่ขวัญของพี่ตั๊กแตนอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: เพลงนี้ซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานครับเพลงนี้โดยอาจารย์ยีนศิลาแรงโอ้โหมากคุณภาพทั้งคู่ดังนั้นแล้วต้องสนับสนุนเพลงนี้ด้วยนะครับสังกัดค่ายอิสระพี่ตั๊กแตนก็เขาเรียกได้ว่าลงทุนทำเองด้วยนะเพลงนี้เพื่อที่จะให้แฟนๆได้รับฟังเพลงของแกต่อไปเนาะเอาไปกอดหน่อยนี่แต่คอมเมนต์เสียเปียกบอกว่าเอาเสียเปียกไปกอดหน่อยด้วยได้ไหมครับโอ้เสียงเงาเลยเกินตอนนี
1: ้น่าจะมีใครสักคนกอดเสียอยู่ครับผม
0: นี่เมีย12คนยังไม่พอนะตอนนี้ส่งเมียไปบอลโลกเรียบร้อยซิงเกิลที่3ดีกว่าครับเพลงนี้ถูกใจใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าต้อแต
1: ้ครับผมเป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาชื่อว่าอย่าใจกระจอก
0: อย่าใจกระจอกไปฟังครับ

0: ของหนูเล็กกากาครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองคำร้องทำนองเจี๊ยบที่สามครับผมเรียบเรียงเสียงประสานโดยสุภการลมเกิด
1: ครับผมเนื้อเพลงนี้โดนใจนะเพราะว่าได้เจี๊ยบที่สามน้องก็มีมากความสามารถในการแต่งเพลงจริงแต่งเพลงให้ใครหลายๆคนเพราะมากเลยยิ่งเพลงนี้นะคุณผู้ฟังยิ่งฟังเนี่ยตั้งใจพินิจพิจารณาเนื้อหาแต่ละท่อนมันเรื่องจริงนี่ใจเรานิ่งอย่าไปขี้ขลาดกล้าหาญเข้าไว้นี่ในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งเป้านะเราจะได้เดินไปหาถึงปลายฟ้าตามที่ใจเราต้องการนี่เสียเปี๊ยกบอกว่าผมอยากไปถึงปลายฟ้าเลยเกินฮะจองเครื่องบินเรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่ใช่คุณกฤชกนกพรนะบอกว่าเพลงนี้น่าจะติดอีกนะของหนูเล็กโดนใจเลยแหละ
0: ถ้าจะไปปลายฟ้านี่น่าจะต้องไปขึ้นจรวดกับอีลอน
1: ใช่ไหมปลายอีลอนมัสก์นะพุ่งไปเลยนะเสียนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็เอ๊ะทำไมต้องเสียแซวแต่เสียเปียกนี่เปล่าหรอกเสียเปียกเขาแซมอะแซวดีเจไว้เยอะ
0: ใช่เขาทำตัวหน้าแซวครับเขาจะพิมอะไรที่แบบแซวได้เสมอ
1: แกงนี่คุณผู้ฟังของเราน่ารักทุกคน
0: ถ้าใครอยากให้เราแซวบ้างก็ต้องพิมอะไรกวนๆมา
1: ไม่ดีมั้งแค่นี้ก็หัวปวดแล้วนะมาผ่านไปนะครับอย่าใจกระจอกกันจากพี่หนูเล็กกากาสิงค์ที่4กันดีกว่ากับจอกคีพิษสัปดาห์นี้นะฮะ
0: ครับผม
1: คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนอินเนอร์นะในการพูดคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้ว
0: อันนี้น่าจะตรงไป
1: เศร้าหน่อยงั้นจากโชเล่ชคัดพลครับไปฟังกันก่อนเลย

0: ฟังยิ่งมีตั้งแต่อินโทรแล้วก็ตอนจบเพลงผมเครียดเลยครับน้องคริสครับ
1: ครับเพลงค่อนข้างเพลงเศร้าอยู่นะยิ่งถ้าไปดู
0: เศร้าเศร้ามากตอนแรกคิดว่าเกี่ยวกับความรักหญิงสาวแต่ MV นี่โอ้ชัดเลยยิ่งทำให้เข้าใจในเพลงนี้เลยนะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้งานจากโชเล่ชคัตพลนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับเขาโครงจริงด้วยโดยเฉพาะมิวสิกวิดีโอนะครับอยากให้เข้าไปชมดูก็เป็นเรื่องราวของการสูญเสียคนในครอบครัวนี่แหละนะอ๋อมีหน้ามีแบบว่าการเอื้อนเอ่ยคล้ายๆกล่อมเด็กตั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็มาปิดท้ายกล่อมอีกนะอ่ะลองไปฟังดูแต่ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับที่อยู่ในเซตนี้5เพลงจ่อชีวิตของเราตั้งแต่วันที่22และ26มิถุนายนคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วเพลงนี้ก็ได้พี่โชเล่ชคัตพลนะครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีครับก็ได้พี่ตะวันเพชรรัตน์นะครับมาเรียบเรียงเสียงประสานให้อ่ะ
1: ครับ
0: ผ่านพ้นไป
1: เช่
0: นต่ออารมณ์กันต่อ
1: ต่อมาเป็นเพลงที่5ครับเป็นผลงานเพลงจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับผมชื่อเพลงว่าคลัมครับไปฟังกัน

0: คลัมครับจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับสังกัดมะเสงมิวสิกคำร้องคำนองได้อาร์ตชวินครับผมเรียบเรียงเสียงประสานโดยไก่กีตาร์ครับผมนี่ก็5ผลงานเพลงครับเพลงที่1แสงอุษานะครับจากเก่งทัชยะและเจนจีราเสียงเอกเพลงที่2เอาไปกอดหน่อยจากตั๊กแตนชลดาเพลงที่3อย่าใจกระจอกของหนูเล็กกากะ
1: ครับ
0: เพลงที่4คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วของชลเลขคัดผลแล้วก็คลัมจากแทนคุณมาเสงมิวสิกครับผมก็5ผลงานเพลงฟังวนกันไปจนถึงศุกร์วันที่22ถึง26มิถุนายนแน่นอน
1: ครับผมนะโอ้เมื่อสักครู่ฟังเพลงคลัมไปแล้วก็เปิดมิวสิกวิดีโอไป
0: ครับผม
1: ก็ได้เห็นศิลปินด้วยนะครับมาร่วมเป็นแสดงนะใน MV สำหรับคลัมเนาะพี่ทิศแอมเออหน้าคุ้นๆเอ๊ะนี่ใครอ๋อเจ้าของเพลงบักค้นซัวนี่เองโอ้นี่มาร่วมเล่นกับนางเอกมิวสิกของเขาน้องสี่สี่นะครับก็เข้าไปชมกันได้สำหรับคลัมของน้องแทนคุณมะเสงมิวสิกผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนมาทิ้งท้ายกับเพลงเพราะๆในช่วงท้ายกันครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพัง

0: รีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ำสล่าลุงผ่าครับผมจากหนุ่มมีซอนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลา4 โมง 46 นาทีแล้วนะครับผมก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นช่วงท้ายแล้วคร
1: ับ ช่วงท้าย
0: แล้วก็ให้กลับบ้านแล้วครับโอ๊ต
1: แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่กิ๊ฟไม่หรอกเพราะว่าช่วงรายการถัดไปอาจารย์ประยงมารออยู่แล้วด้วย
0: อาจารย์ประยงได้มาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วจริงๆ
1: ใช่นะเราจะให้เข้าช่วงแบบจองคิวิตเลยก็เกรงใจอาจารย์
0: เขาจะได้มีเวลาเต็มตัว
1: เพราะตอนนี้ลิสต์เพลงอาจารย์โอ้โหเพราะทั้งสิ้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารอฟังอาจารย์ต่อนะจะได้แบบว่าฟังความรู้สาระเรื่องราวเกี่ยวเพลงไปด้วยนะครับให้อาจารย์ได้มาร่วมพูดคุยทักทายคุณผู้ฟังกันเน
0: า
1: ะ
0: เจอไรสาระมาเยอะแล้วจากพวกเรา
1: เวลาโอ๊ตกับคริสมาอยู่ด้วยกันโอ๊ตพาน้องแบบว่าแทบจะเสียคนทุกสัปดาห์เลยจริงๆเดี๋ยวทิ้งท้าย
0: สีสันโอเคครับผมทิ้งท้ายใจครับ3ผลงานเพลงนะฮะมีผลงานเพลงจากบ่าววีสารสารสินและถ้าทันก็มีผลงานเพลงจากเจี๊ยบด้วยนะครับผมไม่มีประโยชน์ฝ้ายผูกตีนแล้วก็คว้างเธอไม่พ้นใจนะครับเป็นผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้า
1: คร
0: ับ แล้วก็เดี๋ยวเจอพี่โอ๊ตใหม่มาไหนก็ตามนั้นคร
1: ับ ครับผมส่วนโอ๊ตคณิตก็ประจำจันทร์ถึงศุกร์4 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณฟังทุกท่านมีแต่ความโชคดีแล้วกันนะฮะช
0: ่
1: วงนี้ฝนอาจจะถามหามาแทบจะทุกวันก็ว่าได้เนาะ
0: ครับ
1: อ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 17:00 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาขณะนี้เวลา 17:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดอำเภอกำมะลอตุ๋นเหยื่อศูนย์กว่า 200,000 อ้างเส้นสายใหญ่ฝากเข้ารับราชการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกุมนายมนัสอายุ21ปีบนถนนสายทางหลวงหมายเลข1กิโลเมตรที่688ตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพบรถยนต์ส่วนบุคคลขับขี่มาด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงเรียกให้หยุดตรวจสอบพบว่ารถดังกล่าวติดตั้งอุปกรณ์และสัญลักษณ์คล้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในรถมีผู้โดยสารรวม

0: ม3คนซึ่งนายมนัสแสดงตนเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อและตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการได้เมื่อตรวจสอบร่วมกันกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในสารระบบราชการแต่อย่างใดภายในรถพบทั้งแผ่นป้ายแม่เหล็กเครื่องหมายกรมการปกครองและปฏิบัติการพิเศษวิทยุสื่อสาร2เครื่องโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเอกสารราชการปลอมเช่นคำสั่งแต่งตั้งและภาพถ่ายการสวมเครื่องแบบปลัดอำเภอส่วนผู้โดยสารอีก2คนที่เดินทางมาด้วยกันเป็นพ่อลูกทราบว่าทั้ง2คนคือผู้เสียหายที่ถูกนายมนัสหลอกว่ามีแม่เป็นข้าราชการระดับสูงสามารถฝากเข้ารับราชการช่วยเลื่อนตำแหน่งได้ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อโอนเงินให้หลายครั้งรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถูกตำรวจเรียกตรวจและจับกุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ากระทำผิดจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักวิชาการชี้ภาพกอดผู้นำไทยรัสเซียสะท้อนมิตรภาพ130ปีตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น2ประเทศในวันวิจิตรบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงผลการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่เมืองคาซานว่าถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและเป็นการตอกย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่130ในปี2570การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญความผันผวนสิ่งที่รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้สังเกตการระหว่างประเทศคือภาพการทักทายและการสวมกอดอย่างเป็นกันเองระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีปูตินสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภาพการสวมกอดไม่ได้เป็นเพียงภาพเชิงสัญลักษณ์ทางการทูตแต่สะท้อนถึงความไว้วางใจความอบอุ่นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สดุดีโอบามาพิพิธภัณฑ์และศูนย์พลเมืองแห่งใหม่ที่สร้างเพื่อสดุดีผลงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงเวลา8ปีในทำเนียบขาวได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ผู้คนจำนวนมากต่างรอแถวเพื่อถ่ายรูปกับรูปปั้นประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลข1ศูนย์พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยหอศิลปะการแสดงห้องสมุดและศูนย์กีฬาเป็นโครงการแลนด์มาร์คสำคัญที่มีมูลค่าถึง850ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 27,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษสำหรับพื้นที่ฝั่งเซาท์ไซด์ของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นย่านที่เคยถูกละเลยมานานและยังเป็นสถานที่ที่โอบามาและมิเชลแต่งงานร่วมสร้างครอบครัวด้วยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุม

0: พื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับทุกเสาร์คลื่นของเราจะมีฮิตทุกชั่วโมงทุกนาทีเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับจะฮิตจะเพราะจะเพลิดเพลินแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้จบนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ. 2569แล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นก็คือเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2142เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2152เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับเพลงที่2เทิดไทจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2154เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงประจำที่เราเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับผมประกาศผิดไปนิดหนึ่งนะครับเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งนำโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมินะครับอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่20มิถุนายนนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตั้งแต่เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดและกำลังจะเกิดจนถึงอนาคตอันไกลแสนไกลนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองมีความสำเร็จความปรารถนาสิ่งใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นของท่านทุกท่านนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับส่วนมากเป็นเพลงที่ถูกคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมชื่อชุดว่าสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านครองราช70ปีนั้นเพลงที่ดังๆอยู่ในยุค70ปีนั้นมีเพลงอะไรมั่งเราก็ย่อมาไว้ในรายการนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาทั้งหมดทุกเพลงนะครับเรามาเก็บไว้ได้แค่ลูกทุ่ง199เพลงแล้วก็ไทยสากลก็199เพลงเท่านั้นนะครับ70ปีนั้นเพลงที่ฮิตที่ดังนั้นเป็นหมื่นๆเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คัดหัวกะทิมาให้ท่านฟังนะครับเช่นเพลงต่อไปนี้นะครับชื่อเพลงว่าลิขิตที่มืดมนนะครับประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยประเทืองบุญยประพันธ์นะครับเพลงที่2จูบสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติ2140เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2132เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพิทยาบุญญรัตนพันธ์นะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลสำหรับ2เพลงต่อไปนี้นะครับขอเชิญครับ

พูดถึงเพลงลิขิตที่มืดมนนะครับที่ประเทืองบุญยะประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและท่านก็เป็นผู้ร้องเองประเทืองบุญยะประพันธ์เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับตาบอดสนิททั้งสองข้างเลยนะครับท่านสามารถแต่งเพลงได้แบบขนาดนี้และก็แต่งเพลงดังอีกมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับประเทืองบุญยะประพันธ์สำหรับนักฟังเพลงรุ่น70 80ปีแล้วรุ่นอายุเท่านี้แล้วต้องเคยได้ยินเพลงที่คุณประเทืองบุญยประพันธ์แต่งนะครับเพลงที่จบลงไปที่ท่านฟังลิขิตที่มืดมนนั่นแหละคือชีวิตของประเทืองบุญยประพันธ์นั่นเองนะครับท่านเป็นนักแต่งเพลงที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางตาของท่านนะครับเช่นว่าท่านแต่งเพลงที่ขึ้นด้วยว่าเห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวาทำไมท่านคนตาดีๆนะยังมองไม่เคยเห็นลมเลยแต่ประเทืองน่ะมองเห็นลมนะครับท่านผู้ฟังนะครับตาบอดแท้ๆยังมองเห็นลมนะครับอันนี้ก็เป็นการจินตนาการของท่านเองนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านมองเห็นลมเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับนี่ก็คือชีวิตของประเทืองบุญยประพันธ์นะครับที่ให้ท่านฟังชื่อเพลงว่าลิขิตที่มืดมนนะครับสลับเสียงอันโต้ที่ไพเราะเหลือเกินนะครับจากการเป่าของชีเลียวหรือว่าชื่อไทยว่านายเฉลียวนะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นผู้เป่าอันโต้ได้หวานเพราะมากเป่าดังหลายเพลงเหลือเกินคนนี้นะอยู่ประเทศไทยตลอดชีวิตนะครับท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์เป็นนักดนตรีประเทศฟิลิปปินส์นะครับมาหากินในเมืองไทยจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับชื่อซีเรียวแล้วก็ได้ชื่อภาษาไทยว่านายเฉลียวแต่ผมจำนามสกุลไม่ได้นะครับผมก็เคยเอาท่านมาอัดหลายเพลงเหมือนกันเมื่อสมัยเกือบ 30-40 ปีซะแล้วนะครับเอาละครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งนะครับเป็นเพลงสนุกแล้วกันนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ่อเป็นหยังดอกนะครับการการุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาและก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสมัยอ่อนวงร้องคู่กับการการุณวงศ์คนที่แต่งเพลงนี้เองนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่2สนุกกับเพลงของชายเมืองสิงห์ครับมาลัยน้ำใจนะครับสมเสียนผ่านทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ2538ขอเชิญท่านรับฟังครับ

แหมสนุกทั้งสองเพลงเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงมาลัยน้ำใจนั้นผู้ที่ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานก็คือคุณณรงค์มะกล่ำเป็นคนที่เป่าอันโต้ในเพลงนี้นะครับท่านผู้ฟังเสียงอันโต้หมายถึงแซกอันโต้นะครับที่เป่าแบบลวดลายดีเหลือเกินนะครับในแบบลูกทุ่งเรียกว่าลูกทุ่งแท้ 100% เลยทีเดียวนะครับสำหรับณรงค์มะกล่ำคงจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับณรงค์มะกล่ำนะครับอันนี้ก็มาเสียงกันประจำเลยในสมัยก่อนแต่ไอตอนเสียชีวิตเนี่ยผมเพิ่งทราบที่หลังนะครับแม้จะไปงานศพของณรงค์ก็ยังไม่ได้ไปเลยนะครับแหมเสียดายเสียใจไม่เป็นไรขอวิญญาณของเพื่อนไปสู่สุคติบนสวรรค์ให้มีความสุขและไปบรรเลงเพลงอยู่บนสวรรค์รออีกหลายๆคนที่จะตามไปนะเพื่อนนะ ขออภัยครับ ให้ฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงนางฟ้าจำแรงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุนทราพรนะครับสุนทราพรก็เอื้อสุนทรสนานก็คนเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพลงที่สองจากรักนะครับพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะครับแล้วก็คีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชาวลีช่วงวิทย์ขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลา

0: ่าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: เอาละครับท่านผู้ฟังต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งนะครับเพลงสนุกสนุกทั้งสองเพลงนะครับเริ่มด้วยเพลงหัวทิ่มบ่อนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสุชาติเทียนทองนะครับเพลงที่2คึกฤทธิ์คิดลึกนะครับความจริงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับที่ใส่ชื่อว่าคึกฤทธิ์ตอนสมัยก่อนนั้นเป็นปีที่คึกฤทธิ์คิดลึกเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณพ.ศ. 2518เพลงนี้ก็บันทึกประมาณพ.ศ. 2518เหมือนกันนะครับกลัวท่านจะฟ้องนะครับก็เลยหลีกเลี่ยงใส่ชื่อว่าคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับท่านผู้ฟังนะครับแต่งโดยคุณสงเคราะห์สมัติภาพงศ์นะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555ขอเชิญครับ

0: เอนี่พวกเราจะตั้งชื่อคลองนี่ว่าคลองอะไรดีเนี่ยฮะ
1: คลองคึกฤทธิ
0: ์แล้วก็ถนนนี่ล่ะ
1: ถนนคึกฤทธิ
0: ์แล้วก็สะพานนี่ล่ะ
1: สะพานคึกฤทธิ
2: ์เดี๋ยวนี่อะไรก็ทำหมดแล้วเนี่ยก็แล้วปีหน้าจะมีอะไรให้เราทำอีกบ้างแล้วครับเนี่ย
0: มันจะไปยากอะไรล่ะครับปีหน้าก็ขุดถนนให้มันเป็นคลองนะแล้วก็ถมคลองให้เป็นถนนทำกลับไปก็กลับมาได้ตั้งหลายครั้งสบายมาก
2: ดีจริงๆ

0: เออนี่พวกเราจะเรียกรถฟรีนี่ว่ารถอะไรดีนะฮะ
1: รถคึกฤทธิ
2: ์เครื่องบินคึกฤทธิ์มีไหมครับ
0: อ้าวถ้าหากประชาชนสนใจเราก็ทำได้

0: ไม่รู้ว่าผมเป็นโรคอะไรครับคุณหม
1: อออาการของคุณเป็นยังไงล่ะครับ
0: เวลาผมมีความสุขผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์เวลาผมมีความทุกข์ผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์มีหนำซ้ำผมนอนหลับผมก็ยังฝันเห็นคึกฤทธิ
1: ์อ๋อคุณก็เป็นโรคคึกฤทธิ์ขึ้นสมอง
0: เอานี่คุณหมอก็เป็นเหมือนผม
1: เพิ่งติดกัน

0: คุณอยากจะกินเหล้าคึกฤทธิ์คุณก็ไปกินที่บ้านเขาสิครับ
1: โอ้แล้วก็มาบอกกันก่อนเว้ยก็นึกว่าแม่เหล้าคึกฤทธิ์คอยบ่มีเงินให้เจ้าดอกเด้
0: อืมอย่างนั้นก็ต้องไปเข้าคุกคึกฤทธิ์สิครับ
1: เข้าฟรีบ่ครับฟรีบ
0: ่ฟรี
1: เอาเข้าก็เข้าคุกฟรีแม่ญาติหยังวะ

เหล่าคึกฤทธิ์จบพอดีเลยก็ให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสักคนนะครับสักเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าลุ่มเจ้าพระยานะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยนาถถาวรบุตรนะครับนาถถาวรบุตรนะครับขับร้องโดยประชุมพุ่มสิริขอเชิญท่านรับฟังครับ

ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับท้องเสีย

0: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: แชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: คือดังจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
6: วันดีวันนี้แม่ทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทุกเทรนไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะคะอยู่กับอ้อมวิดากรสุนทรญาติกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลนุ่มค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค
7: ่ะสัญญาในการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าคุณผู้ฟังส่งมาได้นะคะทาง Facebook MCOT News FM 100.5 ในตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะเยอะแยะเลยสวัสดีทุกท่านนะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปเข้าสู่ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขออนุญาตเข้าสู่กิจกรรมที่เหมาะกับช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกค่ะอาจารย์เพราะว่าทางอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็ฟังให้ดีนะคะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็ซื้อบัตร MCOT Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็บัตร MCOT Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะคุ้มไปกว่านั้นค่ะก็ไปซื้อบัตร MCOT Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะของรางวัลค่ะนะคะที่

0: ะได้ลุ้นรับกันนะคะก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,900 บาทประมาณ1รางวัลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัลลูกไวเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยกันเป็นโกลด์กิฟต์ไวเชอร์นะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Club Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mclub.net นะคะก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2565กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบกยิ่งมันนะคะก็ใครอยากจะร่วมสนุกก็เข้าไปตามที่อ้อมบอกขั้นตอนในสักครู่นี้นะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์เชียร์ทีมไหนคะฟุตบอลโลกปีนี
1: ้เชียร์ทีมได้แชมป
0: ์ไม่ได้เชียร์อาจารย์เราต้องเชียร์ก่อนที่เขาจะได้แชมป์สิเชียร์ในเอเชียดีกว่าไหมอาจารย์หลายคนเชียร์ญี่ปุ่นนะ
1: ให้ชอบจริงๆชอบอาจารย์ดีนะ
0: อาจารย์ดีนะค่ะ
1: ชาวอาร์เจนตินาถึงเขาจะตัวเล็กแต่เขาแข็งแกร่ง
0: ค่ะอาจารย์ก็ไปลงทะเบียนนะคะซื้อบัตร M-Club Superfan ด้วยนะอาจารย์เพื่อจะได้รถตู้แวกมาค่ะจากรถไฟฟ้าด้วย
1: เอามาบริจาคเลย
0: เข้าไปร่วมสนุกกันนะคะค่ะ
1: มี CEO ท่านหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เวลานัดรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเขามักจะให้ผมหยิบรางวัลให้นะครับอาจารย์หยิบเลยอาจารย์หยิบเลยนะขนาดอาจารย์หยิบเองไม่เคยถูกเลย
0: แล้วถูกบ้างไหมอาจารย
1: ์โอ้ยมันจะมีแล้ว
0: ถูกกินเรียบนะคะ
1: เราเปลี่ยนคนแล้วนะ
0: เอาคนที่ไม่มีดวงทางนี้ก็ไม่มีจริงๆนะอาจารย์คนที่มีดวงก็จะกลับเกิดยังไงของเขาเขาก็ซื้อของเขาได้ก็ถูกได้นะสองคือสองเลขท้ายสองตัวมั่งอะไรมั่ง
1: นะครับเราก็ต้องเลือกให้คนที่มีความจำเป็น
0: หนูก็จำเป็นนะคะไม่เคยถูกกับเขาเลย
1: หนูจำเป็นอย่างยิ่งไม่เท่าคนที่เขาถูก
0: สวัสดีพี่สุภชัยนะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ใครอีกพี่ไพศาลนะคะพี่ศักรินนะคะพี่ไหคำได้ฟังเราทุกเสาร์เลยจากสปป.ลาวพี่พันนิพาสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกัน
1: ไหคำเป็นนักบินนะ
0: คุณลูกตาใช่อ๋อพี่ไหคำเป็นนักบินใช่
1: จะไปขาเรียนด้วย
0: เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
1: สักครู่ครับ
2: M-Club Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ใช่กับกิจกรรมต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: ก็มาคุยกันต่อในช่วงนี้ 18:11 นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ M-Cod News FM 100.5 Facebook Live ในต่อ

0: ตอนนี้เข้ามาดูเข้ามาฟังกันเยอะๆทักทายกันมาด้วยนะคะอาจารย์เรามาเริ่มที่สถานการณ์ในกัมพูชาในบ้านเขานะในบ้านเขาตอนนี้ก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะอาจารย์พรรคฝ่ายค้านของเขานี่ออกมาโวยเลยว่าฮุนเซนเนี่ยนะคะใช้ข้อพิพาทชายแดนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งบอกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่ปกครองประเทศอยู่ในตอนนี้เขาบอกว่าวางแผนที่จะใช้นโยบายการแก้ไขอย่างสันติในข้อพิพาทชายแดนเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2570ปีหน้าแล้วนะอาจารย์แล้วก็การเลือกตั้งระดับชาติในปี2571ด้วยซึ่งพรรคฝ่ายค้านและผู้สังเกตการเลือกตั้งเนี่ยมองว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะอาจารย
1: ์มันก็ไม่ยุติธรรม
0: ค่ะไม่ต้องเรียกร้องหาความยุติธรรมกับคนชื่อฮุนเซนใช่ไหมอาจารย์เขาสะกดคำนี้ไม่เป็น
1: ก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีความยุติธรรมอยู่บ้างก็สองครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งคุณน้องสองครั้งแรกก็คือครั้งแรกก็คือปี1993
0: ค่ะ
1: 36นะครับสาเหตุที่ยุติธรรมก็เพราะว่าองค์การสหประชาชาติเป็นผู้จัดคุณเซนไม่ได้จัดเองนะครับแล้วนั่นแหละคือความยุติธรรมที่สุดเพราะคุณเซนแพ้นะครับก็กัมพูชาถ้าจะเลือกตั้งทุก5ปีหมายถึงเลือกตั้งใหญ่นะครับแต่ถ้าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ทุก5ปีเหมือนกันแต่มันจะเหลื่อมกันอยู่1ปีเลือกตั้งท้องถิ่นมาเลือกตั้งครั้งแรกปี2002เพราะฉะนั้นก็จะ2002 2007 2012 2017 2022แล้วก็ครั้งต่อไปก็คือ2027
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็คือปีหน้าก็จะเป็นครั้งที่6ก็คือครั้งที่2 1998นะครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการชิงอำนาจกันถึงขนาดเกิดสงครามกลางเมืองนะฮะยิงกันตายเยอะแยะมากมายแล้วก็หนีมาที่ชายแดนไทยนะฮะอพยพมาตรงช่องจอมนั่นตอนนั้นปี40นะฮะก็เลือกตั้งปีถัดมาก็ฮุนเซนชนะอยู่แล้วเพราะว่าฮุนเซนเป็นคนคุมกลไกทุกอย่างได้แล้วค่อนข้างจะเป็นเสร็
0: จ
1: แต่สิ่งที่ฮุนเซนจำยอมต้องจัดเลือกตั้งก็เพราะว่ากัมพูชาไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจนะครับก็คือโลกตะวันตกยังสามารถที่จะกดดันถ้าไม่เลือกตั้งก็ไม่ให้ตังค์ฮุนเซนก็เลยเลือกตั้งเพราะอยากได้ตังค
0: ์
1: นะฮะก็นั่นแหละครับก็พอมาเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2003นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างชาตินิยมนะครับ2003การสร้างชาตินิยมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็เอาชื่อนางเอกหนังไทยนี่แหละนะฮะไปใช้ประโยชน
0: ์บอกว่าคุณกบสุวรรณนาถใช่ไหมอาจารย์
1: ตอนนั้นดังจากดาวพระศุกร์มั้ง
0: มาใหม่ๆเลยค
1: ่ะดาวพระศุกร์หรือบ้านไส้ทองนี่ที่สองเรื่องนี่แหละนะครับดังมากนะครับฮุนเซนก็เอาไปประกาศบอกว่านางเอกไทยได้ประกาศต่อที่สาธารณะว่าจะเอาปราสาทพระวิหารคืน
0: เดือดเลยนะ
1: เดือดก็เผาสถานทูตไทยนั่นแหละชาตินิยมครั้งแรกที่ฮุนเซนสร้างเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2008คุณอ้
0: อม
1: 2008ก็สร้างชาตินิยมจากปราสาทพระวิหารเช่นเดิ
0: ม
1: แต่ได้เป็นมรดกโลกก็ชนะถล่มทลาย2013ก็สร้างจากที่เดิมเอาไปขึ้นศาลโลกบอกว่ามรดกโลกของฮุนเซนนั้นมีอาณาเขตเท่าไหร่จะให้ศาลโลกเขาตีความให้แต่ศาลโลกเขาก็ไม่ตีความนะครับเราก็ให้ยึดถือก็คือศาลโลกตัดสินว่ายังไงเมื่อปี2505หรือปี1962ว่ายังไงก็เอาตามนั้นแนวรั้วของใครสเตทัสโคอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะไรตรงนี้เอา2013ฮุนเซนพลาดเพราะว่าเอาได้มรดกโลก2008 2013ก็ยังทะเลาะกับไทยอยู่นะครับได้มรดกโลกมา5ปีไม่ได้ตังค์แม้แต่เดียวนะครับพ่อมัวแต่ทะเลาะกันนะไม่ยิงกันอีกนะคุณอ้อมมัน2013มันก็เลยเป็นการเปิดทา

0: พรรคฝ่ายค้านขึ้นมาท้าทายได้ชัดเจนมากนะฮะก็นั่นแหละสมรังสีก็เลยเป็นที่นิยมชมชอบของคนกัมพูชาเพราะว่าพูดมีหลักการนะฮะทำงานอย่างมีความโปร่งใสนะครับพยายามเก็บรายได้หาทางที่จะสร้างรายได้ภาครัฐและเอามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานในขณะที่คุณเซนเอาไปบำรุงกำลังทหารตัวเองมันก็เลยต่างกันก็สำคัญก็เลยต้องแต่สำนักสีเขาไม่ร่วมรัฐบาลนะเขาบอกว่าร่วมกับคุณเซนเนี่ยมีแต่เน่าเหม็นก็เลยขอเอาอย่างนี้ก็จะยกมือให้นะฮะเพราะว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องอาศัยเสียง2ใน3ของสภาเสียงของฮุนเซนฝ่ายเดียวไม่พอสมรังสีก็เลยต่อรองบอกว่าถ้างั้นแบ่งรัฐสภาให้ฉันครึ่งนึงก็คือคณะกรรมาธิการมีกี่คณะก็แบ่งกันคนละครึ่ง
1: คร
0: ับแล้วก็สมรังสีเขาก็ขอในด้านเศรษฐกิจแล้วพัฒนาทางสังคมการศึกษาเขาก็ยิ่งเป็นที่นิยมชมชอบมากขึ้นคุณน้องก็ได้ตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2017เขาเกือบจะชนะฮุนเซนในขนาดว่าฮุนเซนใช้วิชาฮุนเซนนะวิชาฮุนเซนมันเหนือกว่าวิชามันอยู่แล้วนะครับแต่มันก็เลยหาทางยุบเขานะครับก็ยุบเขาเมื่อปี2017 2018ก็เลยเลือกตั้งโดยไม่มีฝ่ายค้านพอยุบเขาแล้วก็จะมีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคองค์ประกอบที่ตั้งขึ้นมาเป็นไม้ประดับให้ตัวเองเท่านั้นนะฮะก็ตั้งแต่2018เป็นต้นมาก็ต้องถือว่านั่นคืออำนาจที่ฮุนเซนมีในทางการเมืองและกองทัพโดยเบ็ดเสร็จนะครับเพราะนั้นมันจะใช้วิชาไหนเนี่ยฝ่ายค้านพูดถูกต้อง 100%
1: มันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังฮุนเซนกำลังเดินสายพบปะสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอและชุมชนยังไหวเหรอคะอาจารย์เห็นบอกเดินต่อแต่แล้วอาจารย
0: ์นั่งหอไปครับ
1: แต่ว่าก็เดินพบปะได้ก็พอได้อยู
0: ่แค่นั้นแหละก็เดินต่อแต่เข้าไปแล้วก็นั่งลองให้เดินรอบสนามฟุตบอลตั้งสามรอบไปตั้งแต่รอบสอง
1: อาจารย์ในขณะที่เขากำลังหาเสียงเลือกตั้งนี้เขาก็ยังไม่หยุดหาเรื่องเราในชายแดนนะคะอาจารย์อันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการหาเสียงของเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็แน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันถึงไม่มีฝ่ายค้านท้าทายในประเทศได้เขาก็ท้าทายทั้งหมดประเทศคือวันนี้มันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารแล้ว 100% นะครับแล้วยิ่งคนเซ็นมาก็กลับมาทะเลาะกับประเทศไทยอีกนี่แหละพอทะเลาะกับไทยแล้วครั้งนี้ต้องถือว่ามันเพียงพร้ำที่สุดในชีวิตของคุณเซ็นก็ว่าได้เพราะว่าเนี่ยแหละครับเปิดศึกกัน2รอบนะฮะรอบที่2เนี่ยถือว่าเพียงพร้ำมากที่สุดเพราะว่าแนวเส้นที่เขมรอ้างเส้นสีแดงว่าเป็นบ้านชั้นเป็นเขตชายแดนชั้นเนี่ยกองทัพไทยลบเรียบเลยนะครับไม่เหลือแนวเส้นสีแดงเลยแต่ทุกวันนี้หน้าแนวมันอยู่ที่แนวเส้นสีน้ำเงินที่บอกประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตของชั้นนั่นแหละครับคุณเซนก็เลยต้องพลาดครั้งแล้วคนที่ออกมาขยายความให้ไทยโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรนะครับก็คือสมรังสีอธิบายเลยเนี่ยแนวเส้นสีน้ำเงินนะมันคือความผิดพลาดครั้งมโหฬารที่สุดของคุณเซนเขาตีความกันไปไกลถึงขนาดว่าแนวเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันคิดเป็นเนื้อที่7เท่าของจังหวัดตะแก้วจังหวัดตะแก้วก็ไม่ได้ใหญ่หรอกก็อยู่ทางใต้นะฮะเป็นชายแดนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดทะเลแล้วก็เป็นชายแดนกับเวียดนามนะฮะก็ตะแก้วนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่เสียที่เราลบสีแดงไปมีแต่แนวสีน้ำเงินทุกวันเนี่ยคือกองทัพไทยเนี่ยได้ลุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาเป็นพื้นที่มากกว่าจังหวัดตากแก้วถึง7เท่าดีนะคือสาเหตุว่าคุณเซนต้องต่อแตกโชว์ไปทุกจังหวัดแต่ในกัมพูชามี25จังหวัด
1: เขาบอกว่าไป13จังหวัดแล้วอาจารย์ตอนนี
0: ้ก็เหลืออีก12นะครับมันจะไปครบหรือเปล่า
1: จะพบไหมล่ะจะล้มก่อนไหมล่ะอันนี้ไม่ได้แช่งนะนี่ไม่ใช่
0: ก็ต้องมีคนแช่งแล้วให้อดตกใจ
1: พี่วิชัยคงทองก็ถามมาว่าเนี่ยจะมีครั้งที่3อีกไหมไทยเขมรเนี่ย
0: ค่ะผมว่าคนเสร็จในการ
1: ไม่กล้าหรอกอันตราย

0: าใจได้อย่างนี
1: ้ถ้าเขารู้ว่าใครจะไม่ให้มีครั้งที่สาม
0: ค่ะมีครั้งที่สามที่เราเอาหนักนะ
1: ก็เป็นครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายจริง
1: ๆเราจะไม่นับ
0: แล้วเขาจะเลือกตั้งแล้วด้วยอ่ะ
1: เรานับตั้งไว้หมดแล้วผมก็ได้แนะนำตอนทำไปแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้เป็นครั้งสุดท้ายและก็ประกาศเลยว่าภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติไทยคือตะกุดหุ่นและบ้านหุ่นอยู่ไหนก็ทันทุกคน
0: เรามีสิทธิ์นะอาจารย์ถ้าเกิด
1: มีสิทธิ์ครับก็มีสิครับทำไมอิสราเอลถล่มฮิสบอลเลาะห์นะทำไมอิสราเอลถล่มไอ้ฮามาสนะนั่นแหละเราก็เป็นประเทศไทยนี่แหละก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยคือภัยคุกคามความมั่นคงและความสงบของประเทศชาตินะครับนั่นแหละก็กำจัดแค่ตระกูลหุ่นเรียบร้อยคุณครับเชื่อผม
0: เชื่อค่ะแต่มันนะ มันก็ไม่ได้ง่ายนะอาจารย
1: ์ง่ายก็ขอให้ฮุนเซนยิง BM-21 สักอีกรอบหนึ่ง
0: อันนั้นแหละเราก็ยังใจดีนะทุกวันนี้
1: เขาตอนนี้มันคือการสร้างขวัญกำลังใจ
0: ใช่เราไม่อยากให้กระทบกับประชาชนด้วยกันเนี่ยอาจารย
1: ์ไม่กระทบหรอกแตะกระเมาแตะกระเมาครับพื้นที่จำกัดอยู่แล้วอย่างมากก็โอหิมบุญเฮียงไปด้วย อันนี้มันสมควรจะไปตั้งนานแล้วเพราะมันคือมือเพชฌฆาตที่หดหลายทาตุนก็คือนั่นแหละเขาเรียกว่าสองซาตานมันอยู่ด้วยกัน
0: ค่ะคุณเอี้ยกล้วยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นั่งรอฟังทุกวันเลยครับนะคะพี่สุภชัยพี่เกษมนะคะพี่เกษมบอกว่ากำลังรับชมรับฟังที่อำเภอชะอวดค่ะอาจารย
1: ์ชะอวด
0: ค่ะพี่เทพบุตรปูเวียงนะคะคุณพี่ไก่สอนบอกสิงห์บุรีรับฟังทุกวันชัดเจนดีมากขอบคุณนะคะพี่วิชัยเมื่อกี้ถามให้แล้วเนาะโอเคค่ะอาจารย์เอามาข่าวน่ารักน่ารักบ้างอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรานะคะสปป.ลาวค่ะอาจารย์มีเรื่องน่ารักมากเลยเขาส่งน้องน้ำตาลกับน้องโฟวิลค่ะเป็น2ทูตสันทวไมตรีของขวัญจากลุงทองลุนมอบให้แก่ปูตินจากรัสเซียนะคะไปส่งให้ถึงรัสเซียเลยค่ะอาจารย์นะคะคำบรรยายเขาเขียนในข่าวเป็นภาษาลาวบอกว่าแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนได้เดินทางมาถึงกรุงคาซานแล้วขอแนะนำให้รู้จักช้างน้อยมีนามว่าน้ำตาลและโฟวิลช้างน้อย2เชือกนี้ได้รับมอบให้เป็นของขวัญแก่สหพันธรัฐรัสเซียโดยท่านทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นช้างตัวเมียมีอายุ4และ5ปีค่ะทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานอย่างง่ายดายและกำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์เมืองคาซานค่ะอาจารย์ก็17-18มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนนะคะทางรัสเซียก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่กรุงคาซานนะคะแล้วก็เนี่ยน้องโฟวิลกับน้องอะไรนะน้องโฟวิลกับน้องน้ำตาลก็ได้เป็นทูตสันทวไมตรีด้วยน่ารักมากเลยอาจารย์ขึ้นเครื่องกี่ชั่วโมงเนี่ยไปอาจารย
1: ์ประมาณ20ชั่วโมงได
0: ้โอ้
1: ไกลนะคุณอ้อม
0: ไกลใช
1: ่สมัยก่อนสมัยผมเรียนหนังสือตอนผมไปเนี่ยผมต้องบินข้ามมหาสมุทรไปหลายที่มากมันไม่มีสายบินตรงเพราะมันอยู่คนละนาทีการเมืองก็ไปก็มันดีนะครับก็นี่คือสัญลักษณ์ของมิตรภาพนะครับก
0: ็ค
1: ือลาวกับรัสเซียเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศมหามิตรนะครับในวันที่รัสเซียฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบกี่ปีเมื่อปีที่แล้ว2025ลองนับมาสิ1985ก็50ปีใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่สิ1945ก็55บวก25 80ปี
0: ค่ะ
1: กองทัพลาวก็ส่งกองทหารไปเดินขบวนสวนสนามฉลองชัยด้วยนะครับแล้วก็ที่เยี่ยมไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีรถถังรุ่นเก่ารุ่นแรกที่รัสเซียผลิตก็คือ T-55 นี่แหละคุณอ้อม T-50 อันนี้คือรุ่นแรก T-50 ที่ผลิตแล้วก็เอามาใช้ครั้งแรกก็ในห้วง

0: ในห้วงนั่นแหละไอ้ต่อเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็รัสเซียเนี่ยมอบให้ลาวมาหนึ่งกองพันสองกองพันรถถังนะฮะก็เลยรัสเซียขอคืนแล้วก็เอาคันใหม่มาให้แทนเพื่อที่จะเอาไปบูรณะซ่อมแซมแล้วเอามาเข้าสู่ขบวนส่วนสนามเขาก็ยกให้กันอย่างดีงามนะครับส่วนช้างผมไม่แน่ใจว่าเป็นช้างแฝดไหมแต่ถ้าแฝดเขาก็คงจะไฮไลท์ในข่าวแล้วแหละเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้แจ้งว่าเป็นแฝด
0: ก็คงเกิดพร้อมกันนะครับ
1: เดี๋ยวดูตัวแป๊บนึงอาจารย
0: ์
1: ต
0: ั
1: วก็มีตัวโต
0: กว่ากัน
1: น
0: ิ
1: ดเดียวมีตัวโตกว่ากันนิดนึงค่ะ
0: นะฮะ
1: ตัวไล่กันนี่แหละ
0: นั่นแหละก็คือช้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นช้างที่เป็นช้างบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่แฝงไสยบุรีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองปากลายนะฮะปากลายเนี่ยจะมีช้างอยู่เยอะเวลาเขาจัดงานเทศกาลช้างก็จะจัดที่แขวงไสยบุรีนั่นแหละนะฮะมีทุกปีฮะก็ปกติก็จะจัดกันในห้วงเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักนี่แหละนะฮะก็แล้วอีกอันนึงก็คือช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งชาตินะครับของลาวเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะครับนั่นแหละเขาก็เลยโดยสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วอีกอันนึงนะครับก็คือท่านทองรุ่นเนี่ยไปเรียนที่มอสโกอยู่6ปีคุณอ้อมคือเวลาไปเรียนที่มอสโกเนี่ยเขาจะควบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท
1: ค่ะ
0: นะครับก็โดยเฉลี่ยก็จะไปอยู่กัน6ปีถึง7ปีนะฮะก็เทียบออกมาก็จะเป็นมาสเตอร์จบปริญญาโทกลับมาแต่โลกตะวันตกอย่างอเมริกาเนี่ยจะเทียบให้เขาเป็นแค่ปริญญาตรีแต่ช่วงหลังก็มาปรับแล้วแหละก็เพราะว่าดูการเรียนการอะไรแล้วเนี่ยก็เทียบได้กับระดับมาสเตอร์ดีกรีปริญญาโทท่านทางลุง ก็จบมาจากที่นู่นนะครับก็ต้องใช้คำนี้นะครับก็คือว่าเป็นยุวชนเป็นเยาวชนพรรคประชาชนปัจจุบันลาวรุ่นแรกนะครับที่ได้รับทุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็ไปเรียนที่กรุงมอสโกแล้วก็ต้องถือว่าท่านทองรุ่นนี้เป็นศิษย์พี
1: ่
0: ของปูตินแต่ว่าก็ห่างกันหลายปีอยู่นะเพราะว่าท่านทองรุ่นนี้เกิดปี1945ส่วนปูตินนี่เกิดปี1954กลับกันอยู่นะ45กับ54ก็ห่างกันอยู่เท่าไหร่9ปีนะครับแต่ก็คงเดินเฉียดกันอยู่นั่นแหละนะครับในห้วงที่ไปเรียนแล้วก็นั้นท่านทองรุ่นก็เลยพูดภาษารัสเซียได
1: ้
0: เวลาถ้าคุยกันแบบไม่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะคุยเป็นภาษารัสเซีย
1: คร
0: ับยกเว้นเวลาอ่านแถลงกรมแถลงการเนี่ยก็จะใช้ภาษาของใครของมันแต่ก็จะมีนายภาษาให้หูแจ็คว่านายภาษา
1: ล่าม
0: นั่นแหละจริงเราน่าจะใช้คำนี้เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นายทะเบียนเราก็ยังใช้เลยนะคนนั้นคนแปลเก่งก็ต้องเป็นนายภาษาเนาะใช้คำนี้ไหมเราจะเบรกก่อนไหมเนี่ยถึงช่วงเบรกหรือยัง
1: ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวพอเบรกแล้วอาจารย์มาตอบคำถามพี่วิชัยน่าสนใจคำนี้เนอคำถามนี้นะคะอาจารย์สักครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะจากลาวกลับมาที่กัมพูชาอีกนิดหนึ่งค่ะอาจารย์พี่วิชัยถามว่าที่กัมพูชาเขามีหัวคะแนน

0: คะอาจารย์อยากรู้เหมือนกัน
1: มีคะแนนบังคับ
0: คะแนนบังคับมีหัวคะแนนเป็นตัวกลางไหม
1: ก็มันก็มีของก็คือผู้นำในระดับท้องถิ่นซึ่งก็คือข้าราชการเป็นส่วนใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันจะสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเสร็จอยู่แล้วแม้ว่าในอดีตคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณยังต้องการมีอาชีพการงานคุณก็ต้องมาสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วก็คำว่าคะแนนบังคับเนี่ยหมายความว่าก็กตก็คุณเซนเป็นคนตั้ง9คนแล้วใครประท้วงคุณเซนกกตมันจะบอกว่าคุณเซนผิดไหมล่ะก็ไม่มีคุณเซนทำอะไรก็ถูกนะฮะแม้กระทั่งเป็ดตีหัวกกตก็ยังถูกนะฮะก็ถ้ามันแข่งขันกันโดยเสรีฮะมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือฐานของใครของมันนั่นแหละคนที่อยู่ในท้องถิ่นแต่ครั้งนี้ให้จับตานะฮะเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าวันที่6นะครับเดือนมิถุนาจำง่ายๆวันที่6เดือน6ปี2027ก็จะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นภาษาเขมรเขาออกเสียงว่าสังกัดกาบัชชนต
0: คือการเลือกตั้งนี่เหรออาจารย
1: ์สังกัดนี่คือตำบลกาบัชชนตก็คือการเลือกตั้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือกาบัชชนตก็บัชชนตก็คือการเลือกตั้งก็เลือกตั้งในระดับตำบลบ้านเราก็คืออบต.นั่นแหละนะครับก็มันจะมีสมาชิกทั้งประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่11,622คนนะฮะแต่ยังไม่เห็นว่าจะเพิ่มนะถ้าไม่เพิ่มก็จะอยู่เท่าเดิมนี่แหละณ ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ภายใต้ฮุนเซนเกือบหมื่นก็ลองดูคุณน้องจาก 11,622 คนอยู่กับคุณเซนเกือบ 10,000 นะขาดไปนิดหน่อยนะฮะก็นั่นแหละครับมันคือคะแนนบังคับคำว่าบังคับนี่หมายความว่าสมมติว่าคุณอ้อมเป็นอธิบดีกรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในชุมชนของคุณอ้อมเองนี่แหละ แล้วก็ในเขตเลือกตั้งนั้นเขาก็จะรู้นะครับว่ามีคะแนนกี่คะแนนก็เป็นหน้าที่ของคุณอ้อมที่จะต้องรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นมันมีอยู่ 1,500 คะแนนเสียงนะเอามาให้ครบนะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณอ้อมแต่ถ้าวันเลือกตั้งวันอาทิตย์เขาดูคะแนนแล้วมันไม่ได้ตามเป้ารุ่งเช้าวันจันทร์มาเนี่ยคุณอ้อมก็จะถูกเล่นงานนั่นแหละก็ถึงเรียกว่าคะแนนบังคับก็คือไม่เป็นแบบตามเป้าการเล่นงานเนี่ยก็มีอยู่2อย่าง
0: ทำยังไงคะ
1: 1ก็คือไล่ออก
0: โอ้ยแรงอ่ะ
1: สองก็คือลดตำแหน่งให้ไปอยู่ที่ธุรกันดาร
0: ตายแล้วงั้นเขาก็เครียดอะเสียอาจารย
1: ์ก็ทุกคนก็เลยต้องทำให้ได้ตามเป้าน
0: ั
1: ่นแหละฮุนเซนมันก็เลยชนะอย่างถล่มทลาย
0: นั่นสิทำกันขนาดนี้เลยหรอ
1: นั่นแหละก็เรียกว่าคะแนนบังคับแต่ครั้งนี้นะครับมันจะเปลี่ยนอยู
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าผู้อุปถัมภ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยตบหัวฮุนเซนไปแล้วหลายรอบตั้งแต่มาเปิดศึกกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ตบหนักกว่าเดิมก็คือการกำจัดการปราบสแกมเมอร์นี่แหละแล้วเขาก็ไม่พอใจเยอะมากในสิ่งที่ฮุนเซนกระทำ
0: ค
1: ือหลอกเงินจีนแล้วก็มาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วก็เอาเงินที่หลอกของจีนเนี่ยไปซื้ออาวุธจีน มันตลกไหมล่ะนะพอจีนมารู้เขาก็เลยโกรธนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาของจีนที่เอาตัวมาอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งไทยกับเขมรตอนนี
0: ้
1: ก็เขาก็มองออกในด้านนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ซัพพอร์ตทุนเซ็นเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือในเรื่องของมนุษยธรรมก็คืออันไหนที่มันเป็นความผิดพลาดของทุนเซ็นเช่นก่อศึกสงครามที่ชายแดนแล้วก็ไปบังคับให้ชาวบ้าน600,000เกือบ700,000คนเนี่ยต้องอพยพลี้ภัยแล้วตัวเองก็ตั้งกล้องถ่ายแล้วเอามาประจานบอกว่าเป็นฝีมือของกองทัพไทยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมทั้งที่คุณเซนไปบังคับให้พวกเขาอพยพเพื่อที่จะได้ภาพนะครับแต่ทุกวันนี้ก็โซนหน้าๆนะครับกลับมาไม่ได้ก็เลยต้องไปสร้างไอ้บ้านหลังคาเขียวๆนั่นแหละนะครับหมื่นกว่าหลังนะครับก็นั่นนะฮะจีนเขาก็ให้ความช่วยเหลือมาในลักษณะนั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ช่วยในจุดนั้นเนี่ยคนเฉียดแสนเนี่ยคุณอ้อม

0: อดอยากปากหมองแล้วเขาจะอยู่กันยังไงมันก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมมันก็จะรุนแรงขึ้นอะไรสารพัดนะจีนก็ต้องพยายามที่จะหล่อเลี้ยงสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขารักแพงนะภาษาลาวฮักแพงไม่ใช่เขาสลันนะฮะสลันครั่งนะก็คือรักขมแอครั่งเนี่ยนะฮะแต่ที่เขาต้องทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขามีผลประโยชน์และมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดในกัมพูชา
1: ค
0: ่ะก็นั่นแหละต่อไปนี้เราก็จะเห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าเนี่ยที่จะมีคู่แข่งที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือเจ้านโรดมจักราวุฒิประธานพรรคฝุ่นซินเพ็ก
1: ตอนนี้เขาก็หาเสียงอยู่เหมือนกันเหรอคะอาจารย
0: ์ดูเดินสายมากกว่าฮุนเซนอีก
1: ค่ะ
0: เขาเดินได้มากกว่านะเพราะเขายังหนุ่ม
1: ค่ะ
0: ก็ทุกวันนี้ก็ขึ้นป้ายทั่วประเทศแล้วเตรียมพร้อมในสาขาพรรคที่อยู่ในทุกพื้นที่นะครับมีเงินสนับสนุนนั่นแหละก็ถ้าจะพูดก็คือเงินพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละพรรคคอมมิวนิสต์จีนเชิญเข้าไป 3-4 รอบแล้วคุณน้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเยือนปักกิ่งก็คือไปพร้อมๆกับเสด็จอาของพระองค์นั่นแหละเสด็จอาก็คือเจ้านโรดมสีหมุนีก็คือกษัตริย์นะครับเพราะว่าสีหมุนีเนี่ยเป็นน้องชายของเจ้านโรดมรณฤทธิ์นะฮะตอนนั้นจักรวุฒิคือลูกของรณฤทธิ์ก็คือหลานอาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันจริงๆถ้าดูตามสายเขาเรียกว่าสายราชวงศ์เนี่ยก็จักรวุฒิก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นของแรกนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาคงอยากมาทางการเมืองมากกว่าน ะฮะก็ยิ่งตอนนี้จีนกำลังจะปั้นเขาให้ขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็มีบารมีเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชานะครับก็นั่นแหละก็ถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือจีนกำลังจะสร้างดุลอำนาจในกัมพูชาเพื่อให้ตัวเองคุมได้อย่างเป็นเสร็จกว่าเดิม
1: ที่กัมพูชานี้บัตรเลือกตั้งเขามี QR code ด้วยไหมคะอาจารย์มีพี่อิสระถามมาม
0: ันไม่จำเป็นต้องมี
1: ของเขาเห็นใช้ไอ้สแตมป์นิ้วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับมันไม่จำเป็นต้องมีครับเพราะว่าก็กระต่ายคนเซ็นตั้งเองไงนะฮะโกงก็ได้เขาไม่ได้คะแนนโกงเนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนบังคับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็อย่างที่ผมยกเคสนะคุณอ้อมต้องดูแลพื้นที่ตัวเองถ้าได้ตามเป้าแล้วเนี่ยคุณอ้อมก็ยังเหลืออีกด่านนึงนะตอนเช้าวันจันทร์ไปถึงออฟฟิศเนี่ยต้องโชว์นิ้วชี้มือขวา
1: เอาก็อาบน้ำแล้วมันลบแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลบมันอยู่ได้เป็นอาทิตย
1: ์โ
0: อ้ถ้าไม่เห็นนิ้วชี้ที่มีแสงเรืองๆเนี่ยนะ
1: มันเป็นความตั้งใจเหรออาจารย์ใช้หมึกแบบนั้น
0: ปกติหมึกอันนี้เขาเอาไว้เพื่อป้องกันการโกงเลือกตั้งไม่ให้มีการเวียนเทียนนึกออกไหมก็คือถ้าคุณอ้อมกากบาทแล้วคุณอ้อมก็ต้องจุ่มนิ้วใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าจะเข้ามาเวียนเทียนเขาก็ต้องใช้ดูนิ้วอ้าวคุณเลิกสิทธิ์ไปแล้วใช้สิทธิ์ไปแล้วคุณจะเวียนเทียนมาทำไมแต่คุณเซนมันไม่ได้เอามาใช้เพื่อป้องกันเวียนเทียนเนี่ยเอามาใช้เพื่อรับประกันว่าเองไปลงคะแนนหรือยัง
1: ไปลงให้ค่าหรือยัง
0: นั่นแหละถ้านิ้วไม่โปร่งแสงเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ไป
1: ตรวจนิ้วในที่ทำงานด้วยว่าไปมาหรือยัง
0: ถูกปลดเลยแหละคุณน้องเนี่ยอยากย้ายไปอยู่ไหมล่ะเดี๋ยวติดต่อเมียคนมาแทนให
1: ้ไม่ไหวแล้ว
0: เขากำลังต้องการสตรีผู้เลอโฉมอยู
1: ่สตรีเนี่ยก็ใช่ค่ะเลอโฉมนี่ไม่ใช่ละพักของสมรังสีมีลงเลือกตั้งด้วยไหมครับอาจารย
0: ์ก็ถูกยุบไปแล้วครับตั้งแต่ปี2017แต่ก็มีพักเดิมที่กลับมาเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2022
1: ค่ะ
0: ชื่อว่าพรรคเพลิงเทียนที่เราแปลว่าพรรคแสงเทียนนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเลือกตั้งใหญ่2023ถูกสกัดดาวรุ่งนะครับก็คือกกต.ของฮุนเซนเนี่ยไม่ให้ผ่านส่งเอกสารขาดอันนี้ไม่ครบนะจนกระทั่งหมดกำหนดที่ยื่นนะคุณน้องมันยื้อมันเพื่อมันสกัดไม่ให้ลงก็นั่นนะก็เพราะนั้นก็ต้องดูนะครับก็คือว่าเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะทำให้โปร่งใสไม่ใช่เพราะ

0: เซนอยากโปร่งใสนะแต่ด้วยอิทธิพลของจีนนี่แหละนะครับจะทำให้โปร่งใสเพื่อที่จะให้ความโปร่งใสนั้นไปตอบสนองหรือสปอตไลท์ไปที่ตัวนรดมจักราวุธที่เขากำลังจะหนุนสร้างขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็บ้านอันสอนง่ายนะถ้าจะพูดตรงๆนะครับแต่ก็ดีนะบ้านอันสอนง่ายในขณะที่จีนเนี่ยมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศในอาเซียนอยู่แล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เรียกว่าแถบเส้นทางนั่นแหละอันนั้นตรงไหนที่เขาคุมได้ว่านอนสอนง่ายเนี่ยเขาก็ต้องไปในทางนั้นแรกๆเนี่ยฮุนเซนก็ตอบสนองเขาได้ดีทุกเรื่องแหละคุณน้องแต่พอมาเปิดศึกกับไทยนี่แหละมันคุมไม่อยู่นะฮะแต่มันก็เขาก็ไม่นึกเนาะเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่ฮุนเซนตายไปต่อๆกันสองคนรายที่สามก็ต้องเป็นฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นต้องรีบสร้างบารมีให้ลูกทั้งที่ลูกไม่มีบารมีนะครับก็คือถ้าสมมติว่าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้นะครับคือไม่อยู่แล้วเนี่ยนะหรือท่านยมมาเชิญไปทัวร์นรกอะไรก็ว่าแล้วแต่เนี่ยนะครับตระกูลฮุนก็จะไม่อยู่ด้วยนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขาต้องมาสร้างบารมีให้กับตระกูลฮุนโดยใช้ประเทศไทยเป็นสมรภู
1: ม
0: ินั่นแหละเข้าใจ
1: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พี่ไพบูลย์พูดถึงเรื่องลาวค่ะอาจารย์บอกคนลาวรุ่นก่อนเขาจะเรียกรัสเซียว่าโซเวียตเคยถามเพื่อนคนลาวว่าจบจากไหนเขาตอบว่าจบจากโซเวียตพูดโซเวียตได้ค่ะอาจารย
0: ์สมัยก่อนเขาชื่อสหภาพโซเวียตครับแล้วพอสหภาพโซเวียตล่มสลายก็เลยเหลือแต่คำว่าสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองนะครับโซเวียตล่มสลายเมื่อเดือนธันวาคมปี1991นะครับนั่นแหละถ้าคุณอ้อมจำได้ก็จะเห็นการยึดพยายามยึดอำนาจโดยกองทัพนะฮะแต่ก็มีผู้นำที่มีหัวประชาธิปไตยออกมาขวางรถถังคนคนนั้นก็คือบอริสเยลซินนะครับพอบริสเยลซินเป็นประธานาธิบดีแล้วประชาชนก็หนุนอยู่มาวันหนึ่งบริสเยลซินก็เลยดึงปูตินกลับมาจากเยอรมันตะวันออกดึงปูตินกลับมาแล้วก็ให้ไปทำงานในสำนักประธานาธิบดีก็ดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้แหละคุณน้องก็จนถึงปี1999ปูตินก็ได้เป็นประธานาธิบดีนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็สลับลงมาเป็นนายกอยู่ละรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาให้เป็นประธานาธิบดีได้ไม่เกิน2วาระเพราะฉะนั้นพอพูดเป็น2วาระเนี่ยวาระที่3เขาเลยไปเป็นนายกแล้วให้คนที่เป็นนายกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าปูตินก็ใหญ่กว่านายกใหญ่กว่าประธานาธิบดีนะ นั่นแหละก็ เดี๋ยววันหลังค่อยเล่าเรื่องรัสเซียให้ฟังนะครับก็ชื่อเดิมว่าก็ชื่อรัสเซียนี่แหละครับแต่ปี1917นะฮะ1917มันมีการปฏิวัติโดยพรรคบอลเชวิคก็คือพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียนี่แหละก็เลยล้มล้างระบบกษัตริย์ก็เลยเป็นสหภาพโซเวียตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโซเวียตยูเนียนนะฮะก็แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนะครับก็ลองนึกดูขนาดแตกกันออกมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมทุกวันนี้ยังเป็น15ประเทศลองนึกดูสมัยก่อน15ประเทศอยู่ด้วยกันเป็นสหภาพโซเวียตนะครับยูเครนก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นนะฮะตอนเป็นนักศึกษาผมก็เคยไปเมืองเคียบมันจะเป็นเมืองท่าเรือแล้วก็อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของสหภาพโซเวียตเดิมนะครับเพราะนั้นเขาพูดถ้านักศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเรียนเขาไม่เรียกโซเวียตแล้วครับเขาเรียกสหพันธรัฐรัสเซีย
1: รัสเซียแล้วอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ำง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะยังมีเวลาไปที่เวียดนามสักนิดนะคะอาจารย์เวียดนามเนี่ยตอนนี้เขากำลังระดมทหารไปเร่งสร้างสนามบินใหญ่ที่สุดของประเทศให้ทันกำหนดสิ้นปีนี้เห็นบอกว่าอยู่เขาเรียกว่าสนามบินนานาชาติลองแถงค่ะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมูลค่า 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนโฮจิมินห์ก็แออัดอยู่นะอาจารย์นี่เขาพยายามที่จะขยายที่จะรองรับสนามบินที่โฮจิมินห์ใช่ไหมคะอาจารย์
3: ก็ใช่ครับมันห่างจากโฮจิมินห์มาด้านตะวันออกนะฮะด้านตะวันออกเฉียงใต้40กิโลเมตร
2: มันไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไหมคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่ฮานอยแม้ก็โฮจิมินห์อะไร
3: ฮานอยเขาได้ทำอีกที่หนึ่งนะครับที่คุณอ้อมไปทุกวันนี้ถ้าเป็นฮานอยเขาเรียกว่าหน่อยใบ
2: ใช่ค่ะหน่อยใบ
3: แต่ถ้าเป็นที่โฮจิมินห์เขาเรียกว่าตันเซินหยัด
2: ขยายออกไปไกลเหมือนกันเนาะต้อง40กิโล
3: ไม่ได้ขยายสร้างใหม
2: ่สร้างใหม่
3: ลองแทงลองแทงจริงๆมันก็ตอนที่คุณอ้อมไปแม่ของเดลต้าก็ผ่านลองแทง
2: ค่ะ
3: นะครับประมาณ40กิโลไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต
2: ้
3: ของโฮจิมินห์ลงไปทางใต้นะ40กิโลก็เขาก็จะถือว่าเป็นถ้าสร้างเสร็จตามแผนการก็คือในปลายปีหน้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
2: เขาก็จะมีการสร้างทางด่วนควบคู่ไปด้วยนะคะอาจารย์โฮจิมินห์ลองแถงเดาเจียเนี่ย
3: ครับ
2: ค่ะเพื่อที่จะให้เดินทางสะดวก
3: เพราะว่ามันที่ตันเซินยัตเนี่ยมันแออัดแล้วเคยสนามบินในเวียดนามเนี่ยเขามันก็ใช้คล้ายๆกับดอนเมืองนะคุณน้องก็คือมีทั้งภายในและนอกประเทศ
2: คร
3: ับมาอยู่ในรวมๆกันมันก็เลยต้องหาวิธีนะครับต่อไปเนี่ยก็ที่ตันเซินยัตเนี่ยก็อาจจะเป็นสนามบินระดับรองลงมานะครับส่วนรองรับการบินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ลองแทงลองแทงเขาไอ้ที่คุณอ้อมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเฟสแรกนะ
2: คร
3: ับลองแทงเนี่ยเขาจะมี3เฟสมี3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาก็ขยายเฟสแรกเนี่ยเขาก็ตั้งไว้เลยครับว่าเขาจะรองรับผู้โดยสารให้ได้25ล้านคนนะฮะ25ล้านคนภายในปี2030นะฮะแล้วเพิ่มเป็น50ล้านคนปี2035แล้วก็ฟูจริงๆเนี่ยก็คือร้อยล้านคนถามว่าก็อีกนานฮะปี2050ก็อีก24-25ปีต่อไปข้างหน้าด้วยแหละแต่ว่าเวียดนามยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นเนื่องจากว่าประเทศเขามันมีพื้นที่น้อย
2: ค่ะ
3: พอมันมีพื้นที่น้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างถนนเพราะถ้าสร้างถนนเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนะฮะก็คือต้องเป็นทางด่วนยกสูงขึ้นมาเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปบุกเบิกเวนคืนพื้นที่ไล่ชาวบ้านออกได้นะฮะก็คือต้องยกระดับขึ้นมาเท่านั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นถนนหนทางในเวียดนามเนี่ยก็จะมีหลายๆชั้นเหมือนที่จีนเขาทำนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เขาจำกัดแล้วก็ลองแทงเนี่ยก็มีบางส่วนที่ถมทะเลออกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขากำลังจะสร้างเป็นสนามบินในทะเลเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งทะเลตรงเขาเรียกว่าหยาจางหยาจางนะฮะถ้าเห็นเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่านาตรัง นะฮะแต่จริงๆอ่านว่าหยาจางห่างจากชายฝั่งออกมาประมาณ20กิโลเมตรประมาณนั้นแหละตรงนั้นก็จะ

0: ็นสนามบินที่อยู่ทะเลก็ถมทะเลขึ้นมาทำเลยเหมือนที่ชากีของสิงคโปร์ของสิงคโปร์นี่ก็ถมทะเลหมดเลยนะคุณอ้อมก็เทคโนโลยีอย่างเดียวกันครับแล้วก็มันจะรองรับอีกเยอะสาเหตุว่าไม่สงสัยหรือว่าทำไมเวลาเวียดนามเขาสั่งซื้อเครื่องบินจากอเมริกาจากยุโรปเขาซื้อล็อตใหญ่ๆนะครับเพราะว่าในประเทศเขามันไม่เอื้อในการเดินทางสำหรับทางบกในห้วงปัจจุบันนะฮะก็เลยสายการบินในประเทศของเขาแบบโลคอสเนี่ยนะเวียดเจ็ตเนี่ยนะเวียดเจ็ตเนี่ยตัวเร็วมากเวียดเจ็ตเนี่ยเพิ่งจะ10กว่าปีมานี้นะฮะถ
1: ้
0: าผมจะไม่ผิดเขาตั้งเมื่อปี2011หรือ2012เนี่ยแหละนะครับก็ทุกวันนี้ก็14 15ปีเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินเกิน200กว่าลำนะฮะเวียดเจ็ตนะมาเปิดในประเทศไทยอีกต่างหากนะแล้วไม่เคยนั่งกันถูกไหมราคาเวียดเจ็ตนี่ถูกไหมเมื่อเทียบกับ
1: ถูกค่ะถ้าในประเทศที่บินภายในประเทศบ้านเรานะอาจารย
0: ์ก็ในประเทศเขาก็เหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็เล่นสเกลก็เพราะว่าคนเวียดนามเขาไม่นิยมขับรถนะจริงๆจะใช้คำว่าไม่นิยมก็ไม่ได้หรอกก็คือมันสภาภูมิประเทศมันทำให้ไม่สามารถนิยมได้นะครับก็ขนาดขึ้นไปบนทางยกระดับเนี่ยก็ยังจำกัดความเร็วนะฮะมีช่วงนี้จำกัดคือมันไม่ใช่จ่ายเสร็จแล้วจะเหยียบคันเร่งได้เลยนะคุณน้อง
1: ต้องถูกจำกัดความเร็วถึงขึ้นทางด่วนก็แค่หนีรถติดอาจารย์ขับเร็วไม่ได
0: ้นั่นแหละครับมันก็เลยจำเป็นแล้วยิ่งเดินทางตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยนะครับมันระยะทางมัน 3,000 กว่ากิโลเมตรนะใครมันจะเพลิดเพลินเจริญใจขับรถจะเหนื่อยนะเมื่อก่อนหน้านี้ผมเคยไปนั่งรถไฟจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้สมัยผมไปนั่ง48ชั่วโมง อยู่บนรถไฟ2วัน2คืน สุดมากนะฮะแต่ก็ได้สารคดีหลายเรื่องนะคือสามารถเดินต่อเดินทะลุทุกโบกี้ได้เลยสำรวจกำลังด้วยนะฮะก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าขากลับเนี่ยขากลับไปฮานอยเนี่ยนั่งเครื่องบินเพราะว่าถ้านั่งรถไฟกลับก็จะเป็น4วัน4คืนสุดจริงนะฮะสุดจริงนะแต่ทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ารถไฟเขาก็นะรุ่นเราใกล้ๆกับบ้านเรานั่นแหละความกว้างของรางก็แค่1เมตรนะไม่ได้อะไรแต่ในอนาคตอันใกล้นี้นะเขาจะมีรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี
1: ้
0: ระยะทาง 1,500 กว่ากิโลเมตรก็ลองคำนวณดู5ชั่วโมงถึงนะฮะจาก48จากทุกวันนี้36นะก็เหลือแค่5ชั่วโมงก็เทคโนโลยีก็คือรถไฟจีนนี่แหละแล้วคนที่จะลงทุนสร้างเป็นแบบ BOT นะฮะก็คือ Build Operate แล้วก็ Transfer ให้กับรัฐก็คือบินกรุ๊ปของฝั่งยึดเหลืองมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามคนปัจจุบันได้อีกสักข่าวไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์อีกสักข่าวหนึ่งนะคะเรื่องปักกิ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพม่าอย่างเต็มที่ในเวทีอาเซียนและสหประชาชาติค่ะอาจารย์จีนนี่ก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของพม่าแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนเหมือนกันนะคะอาจารย์ในพม่า
0: ก็ไม่ใช่พันธมิตรธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะเป็นยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะฮะคือถ้าจะเทียบนะฮะระหว่างพม่าลาวกัมพูชาผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรในพม่าที่จีนมีเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ได้ใช้แก๊สนะครับแก๊สจากพม่าโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็ตีสักว่า12,000ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือแก๊สที่ส่งจากเขตสัมปทานในอ่าวเบงกอลของพม่าจากรัฐยะไข่นะครับท่อนี้พาดผ่านเลยคุณอ้อมจากตะวันตกไปตะวันออกไปถึงคุนหมิงทุกวันนี้ยังขยายไปถ

เป็นกวางสีนะฮะกวางสีจวงก็ได้ใช้แก๊สพม่านี่แหละนะครับแนวท่อนี้มันจะมีท่อสีเขียวสำหรับแก๊สนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางของแนวท่อสีเขียว2ท่อเนี่ยมันก็จะมีตรงกลางเป็นท่อส่งน้ำ

0: นะฮะก่อนหน้าที่มินอองไหลจะยึดอำนาจองซานซูจีเนี่ยมูลค่าการลงทุนสะสมในพม่าที่เป็น FDI สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งนะฮะ แต่นับแต่ที่มีการยึดอำนาจกันเนี่ยตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสิงคโปร์เป็นอันดับสองประเทศไทยเป็นอันดับสามนะครับเราก็อยู่ที่สามนี่แหละมานานแล้วแต่ต่อไปนะฮะประเทศที่น่าจับตาแล้วก็เป็นมหามิตรอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มบริกส์นะฮะก็คือรัสเซียตอนนี้รัสเซียมาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายแล้วแล้วก็เพิ่งเซ็นกันนะลงนามไปเมื่อเดือนที่แล้วจะมาสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย2โรงงานนะฮะแต่เป็นโรงงานขนาดเล็กนะฮะไม่ต้องไปตื่นตระหนกเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ไม่เคยมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่รัสเซียกำลังจะขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่ารัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเขาเรียกว่ารอสตอมรอสอะตอมนะฮะอ่านควบๆก็เลยว่ารอสตอมนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะกระดึบกระดึบมาที่เมืองไทยได้เห็นท่านอนุทินก็ไปฮักกันแล้วนี่กับท่านปุตินกอดกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะแล้วก็ผมว่าดีนะเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ที่สะอาดและปลอดภัยมาไล่เรียงให้ฟัง
1: ค่ะ
0: เราจะเบรกแล้วใช่ไหม
1: จะเบรกแล้วค่ะอาจารย์ เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะก่อน ที่จะคุยเรื่องซีรีส์ต่อนะคะอาจารย
1: ์
0: วัฒนธรรมในอุตสาคเนนะคะก็มาชวนคุณผู้ฟังไปพักผ่อนนะคะจะดีแค่ไหนถ้าทริปพักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวแล้วก็ได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยสมูท 105.5 ค่ะชวนแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนรู้อยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรมสมูท Health Insight Longevity Secret นะคะอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ด้วยนะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมค่ะแล้วก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดนะคะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่4วันที่5กรกฎาคมนี้นะคะแพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองได้ที่ LINE @smoothfm นะคะหรือโทรศัพท์ไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0814986322นะคะ0814986322ส่วนถ้าจะแอดไลน์ก็แอด smooth fm smooth แล้วก็ fm ตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะเมื่อกี้เพลงภาษาอะไรคะอาจารย
1: ์ภาษาพม่า
0: ฟังบางทีฟังภาษาในอาเซียนบางทีก็แยกไม่ออกแล้วอาจารย์นอกจากภาษาเขมรเนี่ยฟังออกอยู่พม่าเวียดนามอะไรเงี้ยลาวนี่ออกอยู่แล้ว
1: ก็ต้องจับสำเนียงให้ได
0: ้ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวซีรีส์นี้จะมีไปพูดถึงเรื่องพยัญชนะให้ฟังด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับว่าพยัญชนะที่อยู่ในอุตสาคเนธมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือแม้กระทั่งทำไมบางประเทศออกเสียงตัวควบกล้ำไม่ได้นะบางประเทศออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจนนะครับบางประเทศเนี่ยออกตัวสะกดไม่ครบนะครับมันก็เป็นไปตามสำเนียงของคนแล้วก็มันก็จะมีรากของใครของมันอยู
0: ่
1: นะครับ เดี๋ยวพอไปถึงช่วงของภาษาแล้วก็จะสอนนับเลขด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: นับเลขนะครับไม่ได้ไปให้ตัวเลขอะไรผมยังจำได้เลยสมัยน่าจะสัก2ปีที่แล้วบางที่พูดถึงเรื่องตัวลงตัวเลขเนี่ยมีแฟนพันธุ์แท้ท่านหนึ่งน่าจะมีลูกจ้างเป็นคนพม่าเขาก็เลยนับเลขพม่าได้ติดนะติดนิดตรงเลงาชาวคุณนิดซิดโกตะแสเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ถามแล้วก็ส่งข้อความมาคุณอ้อมนั่นแหละอ่านผมจำได้อยากให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ออกเสียงคำว่า 300,000 เป็นภาษาพม่า
0: 300,000
1: นะ 3ในภาษาพม่านี่คือโต
0: ม
1: นะฮะแสนในภาษาพม่านี่คือเตง
0: ตรงเตง
1: สุดไหมล่ะท่านผู้ฟังนี่เก่งนะฮะตรงเตงออกเสียงอย่างนั้นจริงๆนะ300,000นะตรงเตงเราก็เลยเราอาจจะมาจากคำนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เรียกเตงเราไม่ใช่ตัวเองนะมันตัวเองก็เลยเป็นเตงวันนี้เราจะขึ้นต้นที่มาที่ไปของพม่านะครับ
0: ค่ะ
1: คือแผ่นดินที่เป็นชื่อเต็มๆทุกวันนี้นะครับเขาใช้คำนี้คุณอมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาชื่อเต็มนะฮะในชื่อเต็มของประเทศทุกวันนี้แต่ก่อนที่จะมีอันนี้นะฮะแผ่นดินนี้เคยมีสองชาติพันธุ์ที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เป็นอาณาจักรนะฮะแล้วก็คนที่อยู่มานานที่สุดบนแผ่นดินพม่าทุกวันนี้ก็คือชาวรามันช ชาวรามันที่เราเรียกว่ามอนนั่นแหละแต่ถ้าพูดเป็นภาษาทางการคือรามันทุกวันนี้ก็เลยเรียกรวมกันว่าเป็นมอนรามันชาติพันธุ์นี้เขาจะรับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรงก็เนื่องจากว่านั่นแหละครับก็เรือข้ามอ่าวเบงกอลก็ไปถึงอินเดียแล้วนะครับก็ถ้าเรือใหญ่สมัยโบราณก็ทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของรัฐยะไข่นั่นแหละคุณอ้อมจริงๆพระพุทธมหาไมมุนีก็สร้างที่ยะไข่นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: นะฮะสมัยนั้นยังไม่ใช่อิสลามนะครับแล้วก็เป็นพุทธ ก็พี่น้องมอนรามันก็รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็นับอิทธิพลนะฮะความคิดความเชื่ออารยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาจากอินเดียทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นไปตามยุคสมัยนะครับก็คือฮินดูมาก่อนก็เป็นฮินดูแต่พอมีศาสนาพุทธชาวมอญก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาถึงขนาดที่เราพาท่านผู้ฟังไปเจดีย์ชเวดากอง นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเจดีย์อะไรนะที่ใหญ่ๆที่อยู่หงสาวดีชื่ออะไรนะคุณน้องจำได้ไหม
0: อะไรเต่ามุเต่าหรือเปล่าจ
1: ๊ะ
0: มุเต่า
1: เมื่อตอนนี้เป็นเจดีย์มอญแท้ที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็จำได้ไหมเราได้เข้าไปชมที่เก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้านะครับก็สาเหตุที่เป็นพระเกศาก็เพราะว่าพ่อค้ามอญไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเลื่อมใสนะพอไปเข้าเฝ้าพระองค์แล้วเนี่ยก็ก่อนที่จะทูลลาพระองค์เนี่ยก็เลยขออะไรที่เป็นแทนพระองค์แทนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะฮะ พระองค์ก็เลยประทานพระเกศาให้8เส้น ขออภัยพระเกศา8เส้นนั่นแหละคือที่เก็บไว้ที่เจดีย์ชเวดากอง นั่นคือเจดีย์แรกนะครับที่บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นะคะตัดสัญญาณแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ก็พระเจดีย์พุทธเต่านะก็เลยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดแล้วก็สร้างที่กรุงหงสาวดีแต่จริงๆเจดีย์ที่อายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดนะครับก็คือชเวดากอง ก็สร้างโดยพ่อขามอนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นองค์ไม่สูงนะองค์เตี้ยเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นค่อยอธิบายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเอาที่มาที่ไปก่อน อาณาจักรมอญอาณาจักรแรกที่รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สามารถเป็นอาณาจักรได้นะครับพี่น้องมอญรามันเรียกว่าอาณาจักรสุธรรมวดีสุธรรมวดีก็คือว่า คือพระธรรมคำสอนที่ดีงามสถิตณที่แห่งนี้นี่คือความหมายของคำว่าสุทธรรมวดีซึ่งก็ถือว่าเป็นอาณาจักรแรกของพี่น้องมอญนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาในดาวดาวปีพุทธศักราช240นานอย่างทุกวันนี้คือ2569นะครับ ก็นี่คืออาณาจักรเพราะนั้นความเจริญก็มาตามอารยธรรมแบบอินเดียนะครับแล้วก็นับถือนับถือพอเนี่ยพอเป็นสุทธรรมวดีเนี่ยก็คือเป็นพุทธศาสนา 100% นะครับแล้วก็อักษรศาสตร์อะไรเนี่ยก็มาจากอินเดียเพราะฉะนั้นตัวพยัญชนะที่พม่าใช้อยู่ทุกวันนี้ ก็คือตัวที่มอญพัฒนามาจากภาษาบาลี นะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยไม่มีตัวพยัญชนะเป็นของตัวเองพอมายึดเอาของคนอื่นก็เอาของคนอื่นเป็นของตัวเองรวมถึงพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ความเจริญเนี่ยมันก็สังเกตดูนะฮะก็คือว่าความเจริญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือการผลิตคุณเอาคือที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไหนมีการผลิตอย่างพอเพียงแล้วก็เป็นสินค้าได้ด้วยนะครับนั่นแหละมันคือความเจริญเพราะเกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นพี่น้องมอญจะเก่งนะครับในเรื่องของการทดน้ำเพื่อการเกษตรมีระบบชลประทานนะครับแล้วก็ทำเลที่อยู่กับที่นั่นนะฮะอยู่ระหว่างลุ่มน้ำอิรวดีกับสารบินนี่คืออาณาจักรสุทธรรมวดีนะครับแล้วก็มีพระมีกษัตริย์พระองค์นะครับพระนามว่าพระเจ้าสีหราชานี่คือแบบย่อๆให้ไป แล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับจะอยู่ด้านนั่นนะฮะทุกวันนี้ก็ที่เราไปคุกจามเนี่ยพม่าเขาเรียกว่าประกันนะฮะคุกจามเนี่ยก็คือเราเรียกแต่ถ้ามอญเรียกพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอันวัด แต่ให้เข้าใจตรงกันนะครับมันคืออันเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าต่างคนต่างเรียกในพื้นที่เดียวกันเป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจนะฮะ ชาติพันธุ์หนึ่งไม่ใช่มอญรามันนะครับแต่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีวิถีของตัวเองแต่ว่าชาติพันธุ์นี้จะไม่นับถือศาสนาแต่ถือผี ถือพระบุตรนะครับนึกได้เลยนะฮะถ้าถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยเสริมใหญ่ก็จะเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยได้หลายกลุ่มมาอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอ้อมนะฮะหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นอิทธิพลที่มาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะมีการอพยพมาอยู่รวมกัน พอโตขึ้นเขาก็เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่าพยูนะฮะกลุ่มพยูชาติพันธุ์พยูอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนเป็นอาณาจักรพยูก็เลยสร้างอาณาจักรขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่อยู่รวมเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่นะครับมีนักคอนรัดเป็นถึงเท่าไหร่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ12นักคอนรัด14นักคอนรัดนะฮะตั้งขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่เขาเรียกว่าอาณาจักรสีเกษตรคำว่าเกษตรนี่เป็นภาษาสันสกฤตนะครับอย่างเกษตรกรรมอะไรเงี้ยก็เป็นภาษาสันสกฤตรากมันมาจากตรงนั้น ก็เลยตั้งอาณาจักรมาก็ประมาณปี

0: พุทธศักราช400นั่นหมายความว่าอยู่ในห้วงที่ใกล้เคียงกันกับอาณาจักรสุธรรมวดีแต่สุธรรมวดีเนี่ยเจริญมาก่อนแล้วก็มีศาสนาพุทธแต่ว่าพระยูเนี่ยยังไม่มีศาสนาแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็มานับถือศาสนาพุทธก็เลยมีการสร้างเจดีย์กันมโหฬารเลยนะฮะแต่ว่าก็มาสร้างกันเยอะแยะมากมายก็อยู่ในยุคที่พม่าเข้ามายึดแล้วนะครับ ก็ทั้งพยูและก็มอญเนี่ยนะครับก็อยู่ร่วมกันนะอยู่คนละอาณาจักรนะครับไม่เคยมีปัญหาสู้รบอะไรกันเพราะว่าแผ่นดินมันกว้างใหญ่ไพศาลมากคุณอ้อมแล้วก็พยูเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสองนะฮะก็คือมีทั้งสายน้ำแล้วก็อีกด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นทะเล นะฮะมันก็เลยแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วก็อยู่อย่างปองดองแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็ด้วยเหตุสงครามนะฮะก็คืออาณาจักรขนาดใหญ่ในอดีตในยุคนั้นเนี่ยทั้งอินเดียนะฮะอินเดียเนี่ยก็มีตั้งหลายประเทศที่อยู่ในนั้นๆนะมีหลายรัฐนะฮะก็สู้รบกันฮะส่วนในจีนก็มีสงครามแต่ละก๊กแต่ละอะไรเนี่ยสารพัดนะมันก็เลยเกิดการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของเราไตกระไดผมได้พูดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เราก็อพยพมาจากทางตอนใต้ของแผ่นดินจีนทุกวันนี้ก็นั่นนะก็ประมาณเสฉวนแต่ว่านักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนเนี่ยมาจากสูงกว่านั้นนู่นเทือกเขาอันไตแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะว่าอันไตเนี่ยมันเป็นทะเลใสมันหนาวเย็นมากมันเป็นทะเลมันแห้งแล้งนะครับมันไม่เหมาะสำหรับชาติพันธุ์ไตอยู่แล้วเราอยู่กับสายน้ำนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเราเนี่ยอยู่ลุ่มน้ำห่วงโหแต่พอจีนสู้กันเนี่ยเราก็ลงมาที่ยางสีเกียงนะครับแต่สู้กันลุกลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยมาแม่น้ำโขงนะครับพอแม่น้ำโขงเสร็จปุ๊บอ้าวมีเจ้าพญามีอะไรสารพัดนะก็แตกก็กระจัดกระจายออกมาสร้างบ้านแปลงเมืองเกิดขึ้นนะครับพม่าแต่พม่าเนี่ยมาอีกทางหนึ่งนะครับเรามาจากทางใต้ของจีนแต่พม่าเนี่ยมาจากทางทิศตะวันตกของจีนและทางทิศตะวันออกของอินเดียและทิเบต ก็หนีสงครามมานี่แหละคุณอ้อมถ้านึกไม่ออกนะฮะว่าสงครามในอดีตเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนไปดูประวัติศาสตร์ขนาดสมัยพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะสงครามเนี่ยโอ้โหก่อนที่พระองค์จะออกบวชเนี่ยนะครับก็ต้องทำศึกสงครามกันคนเจ็บล้มตายเนี่ยสารพัดเยอะแยะมากมายหรือในยุคที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็คือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็คืออโศกมหาราชนี่ก็คือพิชิตอินเดียได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็โดยใช้กำลังอาวุธนะครับอย่างไปยึดแค่เมืองเดียวนี่ฆ่าคนเป็นแสนนะคุณอ้อม แล้วเป็นเราจะอยู่ไหมล่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องอพยพใช่ไหมพม่าก็เช่นเดียวกันบามาเนี่ยก็ขี่ม้ามาวิถีของคนพม่าจะเขาจะมีส่วนคล้ายๆกับคนทางทิเบต นะฮะขี่ม้าขึ้นเขาเก่งนะฮะแต่ว่าการเกษตรลุ่มน้ำเนี่ยพวกเขาจะไม่ถนัดเพราะเขาอยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็จะทำเป็นพวกอยู่ในพื้นที่สูงเกษตรไร่นะหรือไม่งั้นก็ทุ่งโล่งอะไรพวกนี้สารพัดเนี่ยนะฮะแต่พอพวกเขาอยู่ไม่ได้ก็เลยขี่ม้ามา ในระหว่างทางก็กวาดต้อนกันมาเรื่อยๆเนี่ยแหละเพราะเขาเป็นกองกำลังอาวุธ พอกวาดต้อนมาก็คืออพยพครั้งใหญ่สุดของพม่าเนี่ยก็ในราวๆปีพุทธศักราช1300แล้วอาณาจักรแรกที่พวกเขามาเจอก็คืออาณาจักรศรีเกษตรนะครับทุกวันนี้ก็คือนั่นแหละผู้กามทุกวันนี้อาณาจักรศรีเกษตรต่อเนื่องสกายนะฮะยะไข่อะไรพวกนี้จะอยู่ในแถบนั้นหมดเลย นะฮะก็มาถึงประมาณปีพุทธศักราช1300แล้วก็สามารถยึดพยูได้75ปีต่อมา ก็คือค่อยๆยึดเอานะครับค่อยๆเอาแต่นครรัฐนี้นครรัฐนั้นจนครบนะครับพอครบเสร็จปุ๊บก็เลยสถาปนานะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาณาจักรขึ้นมาว่าปักกันซึ่งเราเรียกว่าภูกามมอนเรียกว่าอังวัดนะฮะ ก็ในห้วงเวลาใกล้เคียงกันอาณาจักรสุธรรมบดีนะครับของพม่าเนี่ยแหละของมอนรามันเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองมินเมที่จะต้องเผชิญหน้ากับพม่าที่ยึดเอาสีเกษตรแล้วก็เลยอพยพจากสุธรรมบดีฮะลงมาข้างล่างมาที่หงสาวดีเพื่อจะให้อยู่ห่างไกลจากพม่าที่อยู่ทางเหนือครับหงสาวดีเนี่ยก็ถ้าจะดูตามแผนที่ก็คืออยู่ตรงกลางของแผนที่พม่าพอดีเลยแต่ก็ยังคงยึดโยงอยู่กับสายน้ำนะครับก็คือทั้งแม่น้ำอิระวดีและยังมีอีกแม่น้ำสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสโตงนะครับแล้วก็สารวินด้วยนะสารวินเนี่ยถ้าจริงๆถ้าท่านไหนเคยไปที่เขาเรียกว่ามัตตมะนะฮะ มัลละแมงหรือเนี่ยไปทางใต้ของพม่าเนี่ยฮะมลิทธวายมัลละแมงเนี่ยอย่างมัลละแมงเนี่ยมันจะเป็นปากแม่น้ำสารวินที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามันตรงนั้นเนี่ยสวยมากไม่ได้ไปนานนะเดี๋ยวเขียนโปรแกรมให้ นะฮะก็แต่ก็ไปก็กินซีฟู้ดไม่ได้อีกแล้วทรมานนะฮะหงสาวดีอพยพมาก็ประมาณปีพุทธศักราช1368นั่นหมายความว่าในห้วงที่พม่ายึดเอาพยูเนี่ยนะครับใช้เวลา75ปีก่อนที่จะบรรลุเนี่ยนะครับก็คือมอนก็มองเห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยต้องมายึดฉันแน่นอน ก็เลยค่อยๆอพยพลงมาก็มาอยู่ที่หงสาวดีจากสุธรรมวดีนะครับ มาอยู่ได้ก็แต่ถึงยังไงก็ไม่หลุดพ้นนะครับพม่าก็มาสร้างความใหญ่โตขยายแล้วยิ่งมีทำเลดีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณอ้อมปราศจากอิทธิพลหรือว่าแต่ว่าก็สู้กันในหลายๆระลอกแล้วก็ป้องกันตัวในหลายๆระลอกนะครับเป็นสงครามระหว่างมอญกับพม่านี่คือสาเหตุว่าทำไมมอญกับพม่าไม่ถูกกันเนื่องจากว่าตั้งแต่มาอยู่หงสาวดีเนี่ยก็ต้องสร้างป้อมปราการแล้วก็ต่อสู้กับพม่ามาโดยตลอดแล้วคิดดูนะคุณน้องทำศึกสงครามกันมาตั้ง230กว่าปีเป็นสงครามที่มาราธอนมากระหว่างพม่ากับมอญ230กว่าปีจนพม่ามาบรรลุผลแล้วก็นอกจากจะยึดพะยูแล้วก็ไม่ได้ยึดพะยูธรรมดานะครับกลืนด้วยทุกวันนี้ผมไปสืบหาชาติพันธุ์พะยูไม่เจอนะเพราะว่าถูกกลืนโดยพม่าเรียบร้อยเพราะว่าการเวลานี่แหละมันทำให้ถูกกลืนเพราะว่าแต่งงานกันไปแต่งงานกันมามันก็แล้วทีนี้อารยธรรมยิ่งเมื่อพม่ายึดได้มอญที่หงสาวดีคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับพม่าเนี่ยมาบรรลุผลในการยึดมอญได้อย่างเป็นเสร็จเลยเนี่ยก็คือปีพุทธศักราช1600ก็ลองนึกดูนะหนีมาอยู่หงสาวดีคือพุทธศักราช1368แต่ก็ไม่รอดพ้นหลังจากที่สู้ศึกสงครามกันมา232ปีนานมากนะมันกี่เจเนเรชันสู้กันนะฮะคือมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับกดปุ่มยิงระเบิดใส่กันได้นะสมัยนู้นเนี่ยมันต้องทั้งขี่ม้ากีทาทับช้างนะครับไหนจะต้องตุนสบงเสบียงเดินทับกันมาเป็นปีนะครับนะมาเจอฝนเจออะไรเนี่ยก็เอาทำนาก่อนนะฮะเกี่ยวๆแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะนี่คือสุดสงครามสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่อยๆลุกกืนและกินนะครับไปเรื่อยๆพออย่างนี้แหละครับก็เลยทำให้เกิดในยุคที่เขาเรียกว่า ผู้กามยิ่งใหญ่หรือประกันที่ยิ่งใหญ่ในยุคเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของผู้กามเลยก็คือยึดได้ทั้งกลืนทั้งพยูและยึดได้ทั้งมอนแต่ไม่ได้กลืนมอนแต่ที่สำคัญความเจริญในทางวัฒนธรรมอารยธรรมและศาสนาความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนะครับพม่าใช้ของมอนทั้งหมดเลย แม้กระทั่งวัฒนธรรมการแต่งตรงแต่งตัวคุณอ้อมนะครับหรือแม้กระทั่งจำได้ไหมพี่น้องมอนสัญลักษณ์คือนก
1: ไม่แน่ใจอาจารย
0: ์คือหงไงหงสาวด
1: ี
0: นั่นแหละหงสาวดีแต่พม่าบอกว่าไม่เอาฉันก๊อปมานิดเดียวก็เปลี่ยนหงเป็นนกยูงทองนั่นแหละนะครับแต่ทรงยังไงเวลาลำระบำของพม่าเนี่ย ก็คือทรงระบำของมอนต้องแม่งแม่งแม่งแม่งแล้วก็บิดก้นบิดแต่ก็สวยนะสวยนะฮะมีจังหวะท่าทางแล้วก็จะมีชุดที่ลากเหมือนหางของนกยุงของนกหงส์เนี่ยคุณอ้อมนะฮะก็ประมาณนั้นก็ยุคของผู้กามเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มานะครับถือว่าเป็นยุคทองต่อมาได้230ปีก็นานอยู่นะอยู่เป็นยุคทองเลย230ปีแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเป็นยุคทองนี่แหละแล้วก็จักรพรรดิที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกหรือว่าเป็นถ้าบ้านเราก็เรียกว่ามหาราชเนี่ยนะฮะพระองค์แรกที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยก็เลยเป็นพระเจ้าอนรธาถ้าท่านไหนเคยไปที่ในปิดอนะครับที่ลานสวนสนามของกองทัพตัดมาดอเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของราชาอยู่พระราชาอยู่3พระองค์แต่ว่าอยู่กันคนละยุคนะครับอยู่คนละราชวงศ์ราชวงศ์แรกก็คือผู้กามหรือประกันก็คือพระเจ้าอนรธาพระองค์ถัดมาจะอยู่ในยุคที่เรียกว่าตองอูนั่นแหละที่เราเรียกว่าใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งตองอูก็คือผู้ชนะสิบทิศนั่นแหละนะฮะก็บ้านเราก็คือบ่ายเหงหนองหรือบุเหลงหนองนั่นคือพระองค์ที่สองที่เป็นมหาราชาพระองค์สุดท้ายก็คือราชวงศ์สุดท้ายจนไม่มีราชวงศ์เหลืออยู่ก็คือราชวงศ์คองบองนะพระองค์สุดท้ายเนี่ยก
2: ็ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

บนโลกใบนี้มีพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันแปลกลึกลับและก็ไม่น่าจะเข้าไปเลยสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียยูวดีเรื่องฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ. 2569กัมพูชาดินแดนแห่งนครวัดนครธมที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดผ่านยุคทองของจักรวรรดิขอมสู่ฝันร้ายของเขมรแดงและการปกครองยาวนานของฮุนเซนจากอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แล้วทำไมจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดล่ะจ๊ะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วนะคะด้วยอาณาจักรฟูนันค่ะซึ่งเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมากๆด้วยอิทธิพลจากอินเดียทั้งด้านศาสนาฮินดูและการค้าทางทะเลก็เลยทำให้ฟูนันนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคและต่อมาค่ะอาณาจักรเจนละก็เข้ามารวมอำนาจและครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงไปจนถึงลาวตอนกลางแม้จะพัฒนาระบบการปกครองที่ซับซ้อนแต่เจนละก็ต้องแตกแยกออกเป็นหลายแคว้นในที่สุดและจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่2พระองค์ทรงรวมอาณาจักรเขมรให้เป็นหนึ่งเดียวและได้สถาปนาพระองค์เป็นเทวราชาหรือกษัตริย์ผู้เป็นเทพณเขาพนมกุเลนซึ่งการกระทำนี้ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของจักรวรรดิขอมเลยค่ะเป็นจักรวรรดิขอมอันยิ่งใหญ่ด้วยนะเพราะในยุคนี้กัมพูชานั้นเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมหินอันวิจิตรการตาเราจะเห็นจากปราสาทนครวัดซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่2ถือเป็นศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยุคทองของจักรวรรดิขอมก็มาถึงขีดสุดในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะพระองค์นั้นทรงขับไล่ชาวจามผู้รุกรานและทรงเปลี่ยนแปลงศาสนาหลักของอาณาจักรจากฮินดูมาเป็นพุทธมหายานพระองค์ไม่ได้เพียงสร้างศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังสร้างนครธมซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยปราสาทสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นปราสาทบายนปราสาทตาพรหมและปราสาทบันทยาชมาพระองค์ยังทรงพัฒนาระบบชลประทานอันซับซ้อนด้วยการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และคลองส่งน้ำซึ่งช่วยให้สามารถปลูกข้าวได้ถึง 3-4 ครั้งต่อปีเลยส่งผลให้จักรวรรดิขอมในสมัยนั้นสามารถเลี้ยงดูประชากรได้นับล้านล้านคนแล้วก็แผ่ขยายอาณาเขตจากลาวตอนใต้ไปจนถึงอ่าวไทยเลยค่ะมีระบบถนนหลวงที่เชื่อมต่อหัวเมืองต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอโรคยาสารหรือว่าโรงพยาบาลถึง102แห่งมันสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองที่หาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวคำว่าขอบเนี่ยหมายถึงเขมรโบราณหรือกลุ่มชนชั้นปกครองที่สร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ส่วนคำว่าเขมรก็คือกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่สืบทอดวัฒนธรรมและคำว่ากัมพูชาก็คือชื่อรัฐชาติสมัยใหม่นั่นเองแต่ธรรมชาติของโลกความยิ่งใหญ่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าชัยวรมันที่7จักรวรรดิขอมก็เริ่มเสื่อมถอยลงจากหลายปัจจัยทั้งค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการก่อสร้างปราสาทและสงครามทำให้ทรัพยากรของอาณาจักรหมดสิ้น
การเปลี่ยนศาสนาไปสู่พุทธเถรวาทในศตวรรษที่13ก็ทำให้สถานะความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์นั้นลดลงระบบชลประทานที่เคยเป็นหัวใจสำคัญก็เริ่มพังทลายจากปัญหาตะกอนและการขาดการบำรุงรักษารวมไปถึงภัยแล้งทำให้การเกษตรล้มเหลวที่สำคัญคือการรุกรานจากภายนอกทั้งจากอาณาจักรอยุธยาและจามโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช1974อยุธยาได้เข้ายึดนครธมได้สำเร็จยังมีโรคระบาดร้ายแรงอย่างกาฬโรคที่ลดจำนวนประชากรลงอย่างมากและในที่สุดนครธมก็ถูกทิ้งร้างและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคมืดและตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนี่แหละการสูญเสียดินแดนและอำนาจทำให้กัมพูชาอ่อนแอลงมากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496นี้เองค่ะภายใต้การนำของสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระองค์ทรงดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในยุคสงครามเย็นแต่การที่กัมพูชาอนุญาตให้เวียดนามเหนือมาใช้พื้นที่บางส่วนตั้งฐานทัพและเส้นทางลำเลียงเสบียงก็ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศอย่างหนักและแล้วเขมรแดงก็คือฝันร้ายของกัมพูชาเพราะในศตวรรษที่20ได้นำพากัมพูชาเข้าสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาตินั่นคือการปกครองโดยเขมรแดงกลุ่มคอมมิวนิสต์สุดโต่งที่เปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นนรกบนสวรรค์

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีฟมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: Tonight Thailand
0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: เขมรแดงฝันร้ายของกัมพูชาเริ่มต้นจากสงครามกลางเมืองกัมพูชาในปีพุทธศักราช2510ถึง2518เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนามและสงครามเย็นในปีพุทธศักราช2513นายพลลอนนอนได้ก่อรัฐประหารโค่นล้มสมเด็จพระนโรดมสีหนุและสถาปนาสาธารณรัฐเขมรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสมเด็จพระนโรดมสีหนุได้ลี้ภัยไปจีนได้ตัดสินใจจับมือกับจีนเวียดนามเหนือและเขมรแดงซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านลอนนอนการผนึกกำลังนี้ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขมรแดงอย่างมหาศาลและด้วยบารมีของเจ้านโรดมสีหนุที่ประชาชนจำนวนมากยังคงศรัทธาท่านอยู่เขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาได้มีพรพศหรืออีกหนึ่งชื่อคือสรอตซาเป็นผู้นำสูงสุดพวกเขาเริ่มต้นจากกองโจรขนาดเล็กๆในชนบทห่างไกลโดยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสเลนินิสผสมกับแนวคิดของเหมาเจ๋อตงทำให้เขมรแดงได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและจีนซึ่งมองว่ากลุ่มนี้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับสหรัฐและพันธมิตรและการเติบโตของเขมรแดงก็ยังได้รับแรงหนุนจากปฏิบัติการทิ้งระเบิดของสหรัฐในกัมพูชาอีกด้วยซึ่งการทิ้งระเบิดนั้นมีเป้าหมายสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงของเวียดนามเหนือผ่านกัมพูชาแต่กับคร่าชีวิตชาวกัมพูชาไปถึง 500,000 คนและทำลายหมู่บ้านนับพันแห่งเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับหมู่ชาวนาเป็นจำนวนมากกลายเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของเขมรแดงมีการโฆษณาชวนเชื่อให้ต่อต้านจักรวรรดินิยมสหรัฐและระบอบลอนนอนดึงดูดประชาชนที่เดือดร้อนจากสงครามและความยากจนจึงทำให้เขมรแดงขยายกำลังจากเพียงไม่กี่พันในปีพุทธศักราช2510เป็น 70,000 คนในปีพุทธศักราช2518และในที่สุดเขมรแดงก็สามารถยึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จ ลอนดอนก็ต้องหนีออกนอกประเทศและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคกัมพูชาประชาธิปไตยภายใต้การนำของพลพฏระบอบนี้มุ่งสร้างสังคมใหม่ที่ไร้ชนชั้นไร้เงินตาและไร้เมืองโดยอุดมการณ์ของพวกเขาคือการสร้างสังคมเกษตรกรรมคอมมิวนิสต์ที่ไร้ชนชั้นได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของเหมาเจ๋อตงพวกเขามองว่าเมืองและระบบทุนนิยมเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายและเชื่อว่าการนำประชาชนกลับสู่ชนบทเพื่อทำเกษตรกรรมจะสร้างสังคมบริสุทธิ์อุดมการณ์นี้หมายถึงการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่โดยการลบทุกสิ่งทุกอย่างจากอดีตมีนโยบายหลักที่ค่อนข้างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมหนึ่งเลยคือการอพยพเมืองภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่เขายึดพนมเปญเขมรแดงได้สั่งอพยพประชากรเมืองนับล้านไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยออกจากเมืองไปยังชนบทแล้วอ้างว่าเพื่อหลบภัยจากการโจมตีของสหรัฐแต่จริงๆแล้วเพื่อเป็นการควบคุมประชากรและบังคับใช้แรงงานเกษตรใครขัดขืนถูกประหารทันทีมีการยกเลิกเงินตราและโครงสร้างสังคมตลาดโรงเรียนและศาสนาวัดพุทธถูกทำลายพระสงฆ์ถูกบังคับศึกและประหารครอบครัวถูกแยกจากกันและเด็กถูกฝึกให้เป็นทหารหรือสายลับเพื่อจับกลุ่มครอบครัวตัวเองประชากรถูกจัดกลุ่มเป็นคนเก่าก็คือชาวนาในชนบทที่เขมรแดงมองว่านี่คือบริสุทธิ์และคนใหม่ก็คือคนเมืองที่ถูกว่าเป็นศัตรูคนใหม่จะถูกบังคับให้ทำนาและโครงการชลประทานวันละ12ถึง16ชั่วโมงโดยแทบไม่มีอาหารหรือการพักผ่อนทำให้คนล้มป่วยขาดอาหารและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเขมรแดงจะกำจัดทุกคนที่สงสัยว่าเป็นศัตรูของการปฏิวัติเป้าหมายก็คือปัญญาชนครูแพทย์ข้าราชการผู้ที่ใส่แว่นตาเพราะคิดว่าพวกใส่แว่นตาคือหนอนหนังสือหรือคนที่มีความรู้หรือคนที่พูดภาษาต่างชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์เช่นชาวจามเวียดนามจีนไทยลาวแม้แต่พระสงฆ์ก็ถูกกวาดล้างอย่างโหดเหี้ยมโครงการเกษตรและชลประทานของเขมรนั้นกลับไร้ประสิทธิภาพเพราะโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่สร้างโดยแรงงานทาสที่ขาดความรู้ด้านวิศวกรรมส่งผลให้โครงสร้างพังทลายผลผลิตข้าวลดลงความอดอยากแพร่ระบาดอย่างมากจนชาวบ้านต้องกินใบไม้รากไม้และแมลงเพื่อประทังชีวิตโรงเรียนได้กลายเป็นศูนย์ทรมานและการประหารชีวิตมีผู้คุมขังราว 20,000 คนรอดชีวิตแค่7คนผลลัพธ์คือการล้างเผ่าพันธุ์ได้คร่าชีวิตประชากรกัมพูชาไปถึง2ล้านคนแต่การล่มสลายของเขมรแดงเกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในและสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีเฮงสำลีนเป็นผู้นำและฮุนเซนอดีตผู้บัญชาการกองพันเขมรแดงที่แปรพรรคแล้วกลายเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของรัฐบาลใหม่ลูกๆของเขามีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมากนี่คืออดีตอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิขอมมาสู่ฝันร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเขมรแดงและการฟื้นตัวบทเรียนที่สำคัญของความยิ่งใหญ่ที่อาจจะสูญสิ้นได้ทุกเมื่อและความหวังที่ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนกับมรดกทางประวัติศาสตร์และความท้าทายในปัจจุบันขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดิยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกภูมิตรยูโซกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442กลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรโรงเรียนบ้านแหลเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนิแยตำบลบ้านแหลเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมลัดเลย

0: ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสงสิบตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เกื้อเซ้งและสิบตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีและยะลาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ีดำแล้วก่อนหน้านั้นนะคะคิดถึงพี่หน่อยเพื่อนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานครเอาทีเอ็มเอฟเอ็ม95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงก็แอมมาแล้วในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังเดินทางหรือว่าพำนักอยู่ที่ณแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับก็เข้ามาครึ่งปีแล้วคุณแหม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ครึ่งปีก็มีเรื่องราวเขาเรียกมากมายนะครับเข้ามาในชีวิตเรานะครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับปนและคนกันไปหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแหม่มก็ต้องทำหน้าที่นะครับนำเสนอข่าวสารมานะครับผมทำหน้าที่วิเคราะห์ไอ้พี่น้องประชาชนนะครับได้เขาเรียกว่าได้เข้าใจกันได้นะครับอาจจะไม่ 100% นะครับแต่ว่าเป็นช่องทางนะทำมากินต่อไปได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาแหม่มเข้าไปดู AI นะคะตอนนี้ AI เนี่ยนะคะเขานิยมกันเข้าไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามหลายๆครั้งว่าทำไมเพื่อเช็คว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะจริงไม่จริงเพื่อพยายามให้ AI เนี่ย
1: วิเคราะห์ให้
0: เจอค่ะว่าชื่อของอาจารย์ทนายวินัยเนี่ยนะคะเป็นรายการที่จัดแล้วได้สาระโดยสรุปอันนี้แม่มอ่านตาม AI เลยนะคะแม่มอ่านตามเป๊ะเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้อวยอาจารย์นะคะตามที่ AI แม่มถามเลย AI ถึง5ครั้งว่าทำไมอ่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคอะค่ะจะไม่ต้องเสียสตังค์ในการซื้อเนาะอาจารย์เนาะเขาก็บอกว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้มีสาระและสั้นได้ใจความค่ะอาจารย
1: ์
0: เป็นที่แนะนำ
1: มีครับ
0: เป็นที่แนะนำเลยค่ะอาจารย์ค่ะแบมก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ถามว่าทำไมแบบนี้นะคะ5ครั้งถามว่ารายการกฎหมายอะนะคะมีรายการอะไรบ้างแล้วรายการอะไรเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ถามว่าทำไมตามที่ AI ตอบอาจารย์เขาก็จะกรองไปเรื่อยๆนะคะกรองไปเรื่อยๆแล้วก็มีเหตุผลของแต่ละรายการเนี่ยมาประกอบแบบก็ดีใจที่เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ถือว่า AI ให้กำลังใจผมคุณแบบนะครับ ให้กำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปนะครับแต่ว่า AI เนี่ยผมก็คือบางเรื่องบางราวเราหาแนวคำตัดสินของศาลนะครับ AI ก็บอกมานะก็ค่อนข้างจะความผิดพลาดน้อยนะครับ AI คงไม่อะไรนะก็เลยว่าพูดอย่างทำอย่างนะ
0: ไม่มีอาจารย์ AI เขาไม่มีความรู้สึกเหมือนเราเขาไม่อวยเขาไม่พูดโกหกอะค่ะอาจารย์แม่เนี่ยเป็นคนพูดโกหกได้แต่ AI จะพูดโกหกไม่ได้แล้วที่เช็คซ้ำๆเนี่ยนะคะข้อมูลก็จะกัดกรองไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ลองเข้าไปทำดูนะคะ
1: ครับก็คือถ้าคนมี AI ที่เขาเรียกอะไรที่เสียค่าจ่ายนะเป็นรายเดือนเนี่ยนั้นเอาไปใช้งานได้เยอะเห็นพวกทนายใหม่ๆนะครับน้องทนายเขาที่มีความเขาเรียกว่าเก่งกาจเรื่อง IT เนี่ยเรื่องระบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้บางทีเขาบอกยื่นคำฟ้องยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาเนี่ยใส่ข้อมูลคดีไปนะ AI จัดการได้หมดเลยนะครับ แต่ว่าด้วย AI ที่คุณแม่บอกว่าเขาไม่มีอารมณ์นะครับไม่มีฟีลลิ่งอะนะครับบางอย่างก็อาจจะดูมันแข็งๆไปนะครับก็ต้องเติมศิลปะเข้าไปหน่อยนึงเติมอารมณ์เข้าไปหน่อยนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนได้มันดูลื่นไหลได้นะครับแต่ว่าเด็กใหม่ๆบอกว่าแบบใช้งานแบบประหยัดเวลาได้มากเลยบางทีเราเขียนอุทธรณ์เนี่ยกว่าจะจบสักเรื่องต้องอ่านต้องอะไรเนี่ยแล้วก็พิมพ์ออกมาเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเห็นน้องๆบอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยวันนึงก็เสร็จแล้วอะนะครับ
0: การ
1: นี้มันง่ายมากคือ AI มันแย่งวิอาชีพหลายอาชีพต่อไปก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับ แต่ผมเชื่อว่า AI ไม่ว่าความในสารไม่ได้มันต้องใช้คำพูดใช้ศิลปะตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อเขียนเนี่ยว่า AI ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็บางทีบางคดีศาลบอกถ้าคุณใช้ AI เนี่ยไอ้บอกด้วยว่าใช้ AI ในการทำคำฟ้องทำอะไรต่างๆนะครับศาลก็กลัวใช่ๆไม่รู้ศาลก็อาจจะใช้ได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าในต่างประเทศนี่ก็ว่าเพราะว่ามีใช้กันในเมืองไทยก็ผมคิดว่าน่าจะมีใช้กันคือพอเราสมมติว่าเราเขียนของเราเองแล้วก็ส่งให้ AI ช่วยตรวจสอบอ่ะผมว่าน่าจะดี AI อาจจะปรับให้นะครับเพราะว่าเรื่องคดีความเรื่องคำชี้ขาดต่างๆเนี่ย เรื่องข้อกฎหมายต่างๆมันอยู่ระบบคอมพิวเตอร์หมดนะครับ AI ก็ดึงมาผสมผสานมาประยุกต์แล้วก็ออกมาเป็น1คดีได้เหมือนที่คุณแหม่มถามไปรายการต่างๆใช่มั้ยไอ้สิ่งที่เราบรรยายไปเนี่ยบรรยายไปนะมันอยู่ในระบบหมดนะครับมันก็ประมวลออกมาว่าไอ้รายการเนี้ยมันสั้นกระชับกระชับนัดชัดเจนดีทำนองเนี้ยนะครับมันจะออกมาแต่ผมไม่เคยลองถามก็ไปดูนะครับมันมีชื่อด้วยใช่ไหมคุณแม่ AI ว่าชื่อเป็น
0: สาระด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ชื่ออะไร
0: ค่ะสั้นกระชับนัดมีสาระแบบมันเก่งนะที่ประเมินแล้วก็ตรงนะคะแล้วก็บอกว่าทันสมัยแบบนี้ค่ะเขาก็ให้คำตอบมาแบบนี้ค่ะอาจารย์แบบก็ดีใจนะ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะคราวนี
1: ้เรื่อง
0: AI ฮะอันเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ใครให้ AI ชี้ขาดบ้างยังนะครับโดยเฉพาะเรื่องก็เรียกเป็นกระแสทั้งอาทิตย์ทั้ง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องพี่วินกับพี่ตจดเนี่ยนะครับมีวิวาทะกันแล้วเป็นที่มาของนะครับไปก็เรียกอะไรอ่ะหมดเสรีภาพไปช่วงหนึ่งและก็เรียกอะไรต้องไปอะไรในวัยรุ่นเนี่ยใช่ว่ากินข้าวผ่านทูบอะไรกันนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้สังคมเนี่ยนะครับเขาเรียกแตกความคิดเนี่ยออกเป็น2แนวทางได้นะครับคือบางทีบางเรื่องเนี่ยผมก็ติดตามดูนะติดตามดูรายการทีวีที่มีนักกฎหมายทนายความ ไปออกรายการนะครับแล้วก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องแม้จะมีอัยการอดีตนายบทชั้นผู้ใหญ่พนักงานสอบสวนอดีตพนักงานสอบสวนนะครับก็มาให้ความคิดเห็นกันนะครับบางทีก็เอามันก็มีนะครับมันเนื่องจากว่าในทางสังคมเนี่ยพอเป็นสองฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอย่างนี้นะครับคนก็ติดตามดูอย่างกรณีพี่วินกับตจดเนี่ยตำรวจตจดกับวินจักรยานยนต์เนี่ยรับจ้างเนี่ยต้นทุนเนี่ยต้นทุนของสองกลุ่มเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือวินเนี่ยพฤติกรรมของวินนะครับผมว่าวินเนี่ยมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีมันผสมปนเปกันนะครับหมายถึงว่าพฤติกรรมแต่ว่าพอพฤติกรรมออกสื่อแล้วก็สังคมไปที่ไปก็เรียกว่าไปสัมผัสมาเนี่ยมองวินในทางพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสังคมนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจตจดนะครับโดยน้องที่ว่าที่ชื่อเขาดีนะนำทัพนะครับซึ่งไปอยู่ที่ชายแดนนะครับคือต้นทุนเขาเนี่ยต้นทุนทางสังคมทางวิชาชีพทางการงานเนี่ยดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพอดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรื่องการถูกใจถูกต้องถูกอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดของเขาเรียกว่าสารโซเชียลอ่ะนะมีชี้ผิดชี้ถูกไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมว่านี่เป็นประเด็นเป็นอุทาหรณ์และเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูดนะในรายละเอียดในเบรกที่2นะครับเรื่องการป้องกันโดยชอบและว่าการกระทำโดยบันดาลโทสะนะครับให้ผมประเด็นให้ประเด็นผลแต่ว่าผมก็พูดหลายครั้งนะในรายการเนี้ยแต่ละปีเนี่ยอาจจะครั้ง2ครั้งมันมีประเด็นข่าวแต่ว่าเรื่องราวตำนองนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งบางคนก็ไปออกบอกว่าเป็นเรื่องบันดาลโทสะบางคนบอกการทำโดยป้องกันเกินกว่าเหตุบางคนบอกป้องกันโดยชอบเป็นกูก็แบบนี้เป็นกูก็ยิงอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเป็นประเด็นที่นำสังคมอยู่พอสมควรอันนี้คือเอาอารมณ์ก็มาว่ากันเป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้เอาหลักกฎหมายมาปรับและวิเคราะห์พิเคราะห์แล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนน่ะได้เข้าใจข้อกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับแต่ละฝ่ายที่ไปอิงกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็มันก็มีอคติ4อยู่นะครับรักรูปคนลงดำๆนั้นนะครับก็เลยทำให้ข้อเท็จจริงและก็ข้อชี้ขาดข้อความคิดเห็นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยนะครับศาลจะเอาข้อมูลทางโซเชียลนะคิดเห็นกันเนี่ยไปตัดสินไปชี้ขาดไม่ได้นะครับต้องว่าตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนที่มาสอบสวนและเก็บไว้ในสำนวนนะครับนะครับศาลจะชี้ขาดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนนะครับไม่ใช่ข้อจริงที่แท้จริงนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจผิดเพี้ยนไปได้เพราะการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยก้าวสู่สำนวนเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์หรือได้ไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญเนี่ยนะครับทำให้ผลคดีผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกันนะครับง่ายเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าป้องกันโดยชอบโดยไม่ชอบคือเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะเนี่ยประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะครับนี่ผมก็ให้ไกด์ไลน์กับพี่น้องประชาชนมาเลยว่าถ้าเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะครับสิทธิที่เราจะอ้างเนี่ยอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันโดยชอบป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับจะเอามาอ้างไม่ได้เลยส่วนนี้จะถูกพูดถูกพิเคราะห์อะไรค่อนข้างจะน้อยมากไปมองตรงที่ว่า ยิงหลายนัดยิงมากเกินไปอันตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยว่าจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้หรือไม่เนี่ยมันต้องผ่านประเด็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่นะครับไม่มีประเด็นเรื่องการสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทกันนะครับเหมือนอย่างเรื่องคำตัดสินคดีของลุงวิศวะนะครับคุณแม่มจะเห็นว่านะครับลุงวิศวะที่ยิงเด็กวัยรุ่น17ปีเสียชีวิตเนี่ยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยพวกสาองค์คณะ2คนศาลอุทธรณ์3คนศาลฎีกา3คนนะครับลุงวิศวะเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกศาลที่ตัดสินศาลชั้นต้นนะครับและเอาศาลฎีกาเนี่ยมาเป็นศาลอุทธรณ์มาเป็นพวกศาลศาลอุทธรณ์นะและพวกศาลศาลอุทธรณ์มาอยู่ฎีกาเนี่ยลุงวิศวะก็อาจจะโชคร้ายก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าศาลสุดท้ายหรือศาลสูงสุดเนี่ยนะครับวินิจฉัยนะครับและก็เป็นประโยชน์กับลุงวิศวะนะครับซึ่งถ้ากลับกันอย่างบอกว่าลุงวิศวะก็อาจจะตกที่นั่งลำบากได้เหมือนกันนะครับ จึงทำให้เห็นว่านะครับว่าคดีความเนี่ยซึ่งถ้าโทษจำคุกมันนะครับเกิน5ปีเนี่ยนะครับสามารถขึ้นสู่ศาลฎีกาได้จำคุกไปเนี่ยนะครับถ้ามันจำคุกยังเกิน5ปีของลุงเนี่ย10 ปี 10 ปีใช่ไหมชั้นต้นอุทธรณ์10ก็สามารถฎีกาได้เรื่องนี้ลุงเลยยังโชคดีอยู่แต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าศาลชั้นต้นอุทธรณ์ลงโทษสมมติว่าจำคุกชั้นต้น4ปีอุทธรณ์4ปีนะครับอันนี้ยืนตามมัน2ครั้งแล้วก็ยังลงโทษไม่เกิน5ปีเนี่ยคดีของลุงวิศวะก็อาจจะจบที่ชั้นอุทธรณ์อาจจะขออนุญาตรับรองขึ้นสู่ศาลฎีกาแล้วเกิดเขาไม่อนุญาตก็จบก็ไม่ถึงศาลฎีกาไม่ถึง3ศาลลุงก็อาจจะช่วยไปได้เหมือนกันนะคร
2: ับ แต่ในเรื่องของลุงวิศวะนี่คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยสั่งจำคุก10ปีเพราะมองว่าเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาทจนกระทั่งศาลฎีกาเนี่ยนะคะพิพากษากลับเลยนะคะบอกว่าเป็นป้องกันตัวเกินกว่าเหตุจากที่ติดคุกก็เลยรอดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับเพราะว่าพอชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยศาลมองว่าสมัครใจวิวาทพอสมัครใจทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไปอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันไหนๆนะไม่ว่าป้องกันโดยสมควรแก่เหตุหรือป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับ เอามาอ้างไม่ได้เลยถ้าบันไดขั้นแรกไม่ผ่านนะครับถ้าเราไป

0: สมัครใจจะชกต่อยกันจะทำร้ายกันเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับมีมาหลายคดีที่ลักษณะเนี่ยนะครับคือผู้เสียหายถึงตายนะครับจำเลยจะอ้างเรื่องไงว่าตายอ่ะทำร้ายก่อนอย่างเงี้ยแต่บังเอิญไปทะเลาะและสมัครใจวิวาทชกต่อยกันก่อนนะครับแต่ว่าการสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยถ้ามันขาดตอนแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยอันก็คำว่าสมัครใจว่ามันหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมาก่อเหตุใหม่เราก็มีสิทธิ์จะอ้างเรื่องการป้องกันได้นะครับแต่ก็การป้องกันได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องได้สัดส่วนนะครับสัดส่วนที่ว่าก็ต้องดูวิธีที่น้อยที่สุดและความเขาเรียกสมน้ำสมเนื้อกันเนี่ยวิธีทางที่จะใช้อ่ะนะครับมันน้อยที่สุดนะครับโอเคนะครับและก็อีกอันหนึ่งก็มันสมเหตุสมผลกันซึ่งเดี๋ยวผมจะบรรยายละเอียดในเบรกสองนะครับอันนี้จะไม่เห็นว่าอันนี้เรื่องราวตรงนี้ในสังคมมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องของตจดกับวินเนี่ยนะครับวินเนี่ยต้นทุนสังคมเนี่ยน้อยกว่าตำรวจอยู่แล้วนะครับน้อยกว่าตำรวจตจดเพราะว่าตำรวจตจดอยู่ชายแดนคล้ายๆทหารนะครับไม่ได้มีปัญหาเหมือนตำรวจภูธรหรือตำรวจนครบาลที่ภาพลักษณ์อาจจะถูกสังคมมองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าต้องดูครับ
1: อาจารย์ค่ะถ้ามองอย่างนี้ได้ไหมคะว่าวินเนี่ยคือตัวแทนตำรวจในเมืองส่วนตชด.เป็นตัวแทนนักรบผู้กล้าแล้วแถมยังรบอยู่ชายแดนไทยกับเหม็นแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าครั้งนี้วินจะไม่กล้านะถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะวินจะไม่กล้าทำตัวเป็นหมาหมู่ต้องใช้คำนี้นะคะหรือว่าหมูหรือว่าหมาของหมูเอ๊ะหมาหมูกับหมาของหมูนี่มันต่างกันเนาะจ้ะเนาะนี่มันจะใช้คำผิดไหมเนี่ย
0: หมาหมูหมาจ่า
1: อาจารย์
0: หมานาย
1: มองยังไงอะคะ
0: ก็ผมฟังจากท่านเรวัตนะครับท่านเรวัตก็พูดถึงเบื้องหลังสน.ที่ในพื้นที่นะครับพูดเนี่ยผมเข้าใจได้เลยนะครับว่าทำไมพวกกลุ่มวินอยู่เป็นกลุ่มเป็นอะไรแล้วลักษณะว่าเหมือนมีพฤติกรรมในการกลางแบบเที่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกนี้ถ้ามันอึกเหิมอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีของดีอ่ะนะครับเป็นกลุ่มที่มีของนะคนมีของนะครับก็ไม่กลัวเหมือนกันนะก็ไม่กลัวเหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยพอมาดูคลิปที่สองในรายการของคุณคันชัยนะครับที่เขามาเปิดเนี่ยอีกฝ่ายมาเปิดผมว่าพอเปิดปั๊บเนี่ยมันเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งอะนะครับคลิปนี้ถ้าไม่เปิดก็ยังดีนะครับแต่พอเปิดปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าทางฝ่ายวินเนี่ยจะเล่นแต่ว่าคือปัญหาว่าก่อนจะเล่นกันเนี่ยต้องเอาให้ผ่านได้ก่อนว่าทั้งตจด.และวินเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะสมัครใจทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าเพราะเวลาขึ้นศาลเนี่ยระยะเวลาตรงนี้จะถูกนำมาพิจารณาและจะถูกถามนะพอสมมติว่าตจด.เป็นจำเลยขึ้นเบิกความเนี่ยอัยการก็จะถามค้านนะถามค้านว่านับตั้งแต่คุณไปต่อรองนะครับต่อรองราคาแล้วก็มันก็มีปัญหากันเนี่ยจนกระทั่งเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยมันทิ้งช่วงเวลานานอยู่บริเวณนั้นน่ะสักกี่นาทีสักกี่ชั่วโมงอ่ะซึ่งจริงถ้าโดยปกติเนี่ยมันถ้าจบแล้วก็ควรจะไปใช่ไหมควรจะขึ้นรถไปแต่ว่ามันเหมือนไม่จบมันมีอะไรคาใจอะไรอยู่แล้วจากนั้นนะครับก็ทำให้มองภาพตรงนี้นั่นกันนะครับว่าจงประเด็นเนี้ยจะถูกหยิบยกมาพูดน้อยมากแต่ผมพูดตามคลิปตามพยานหลักฐานที่เห็นนะประเด็นตรงนี้ต้องถูกหยิบมาถามแน่นอน
1: แต่คราวนี้ไอ้บอลคนถีบซ้ายมันตายไปแล้วส่วนไอ้บอยไอ้คนเตะหมายจะเข้าคางกะให้สลบมันก็ตายไปแล้วส่วนอีกคนนึงค่ะอาจารย์ตอนนี้เปิดเผยออกมาว่าบาดเจ็บชนิดที่สูญเสียอัณฑะและตามยอดด้วนด้วยค่ะอาจารย์คือไปทั้งพวงเลยค่ะ ตชด.สวนด้วยปืนแบบเนี้ยเสื้อวินมันไม่ใช่เสื้อเกราะค่ะอาจารย์คำพิพากษาข้างถนนน่ะมันก็เลยทำเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่ในโลกโซเชียลก็บอกว่าเดินขึ้นศาลดีกว่ากินข้าวผ่านทูบอย่างที่อาจารย์บอกดีกินเดินขึ้นศาลดีกว่าถูกหามขึ้นเมนม้าหมูหรือจะสู้หมดแม็กอาจารย์รู้ใครยังไงคะ
2: คือเรื่องถ้าฟังได้ป้องกันเนี่ย
1: ครับ
2: วิเคราะห์ได้ก่อนล่วงหน้าว่าเกินกว่าเหตุ
1: อ๋อเหรอคะ
2: แต่พอเกินกว่าเหตุเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนกับลุงวิศวะรักษาตำนองเดียวแล้วน้องคนนี้นะครับก็เรียกว่าประวัติไม่ธรรมดาก็เรียกว่าคุณงามความดีที่สร้างสมให้กับประเทศให้กับสังคมไว้เนี่ยเขาเรียกมีประวัติในตำนองที่ดีเนี่ยเอามาเขาเรียกว่ามันมาเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับแล้วเขาก็พยายามจะเยียวยาจะไปขอขมาพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่นำมาใช้ได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแต่ผมดูแล้วเนี่ยพอยิงชนิดเขาเรียกว่าหมดแม็กนะครับโอกาสที่ศาลจะรอเนี่ยก็มีไม่มากเหมือนกันนะครับในความคิดผมนะครับแต่ศาลอาจจะลดโทษได้เยอะระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่รออาญาก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับระหว่างทางอ่ะถ้าเกิดมีการเยียวยาชดใช้แล้วก็ทางฝ่ายผู้เสียหายอาจจะไม่ติดใจเอาความในทางอาญาพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ปรับก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าของลุงวิศวะเนี่ยแกกี่นัดนะนัดเดียวหรือ2นัดอ่ะนั่นเลยนะครับแต่ว่าจะนัดเดียวหรือ2นัดเนี่ยบางทีบางคดีเนี่ยนัดเดียวแล้วตายหรือ2นัดตายบางทีศาลยังมองว่าก็ยังเหมาะสมนะยังสมเหตุสมผลด้วยว่าไม่เกินความเหตุก็มีนะครับอีกประเด็นหนึ่งอ่ะสมมติว่ายิงหมดแม็กก็จริงอ่ะถ้าสมมติว่าไอหลักฐานทางนิเวศศาสตร์เนี่ยบอกว่านัดแรกก็ตายแล้วอ่ะถือว่านัดแรกตายแล้วแล้วไปยิงเพิ่มอีก10นัดเนี่ยมันไม่ได้ยิงคนแล้วคือถ้านัดแรกเนี่ยมันเป็นป้องกันโดยชอบก็ถือว่าจบตรงนั้นนะถ้าการพิจารณาพยานหลักฐานตรงนี้ว่าพอยิงนัดแรกเนี่ยปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วอะนะครับอันนี้ก็อ้างป้องกันได้แต่ที่ยิงหลังจากนั้นเนี่ยเป็น10นัดเนี่ยแต่ว่าไปยิงขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้วไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแล้วนะครับเพราะว่าการฆ่ามันจบไปแล้วก็ตายไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะใช้ในการต่อสู้ได้ยิงเขาเรียกอะไรยิงหมดแม็กก็จริงแต่นัดแรกนัดที่สองเนี่ยซึ่งมันเหมาะสมอยู่ก็ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหลังจากนั้นไม่มีสภาพบุคคลแล้วอ่ะไปยิงซ้ำกี่นัดเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเรื่องว่าเกินกว่าเหตุแล้วนะครับเพราะนัดแรกนัดที่สองถือว่าเหมาะสมเหตุแล้วเขาก็ตายแล้วแล้วนอนแผ่อยู่แล้วไปยิงนัดต่อไปเนี่ยถ้าก็พิสูจน์ได้อย่างเนี้ยไอ้การยิงหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแล้วเพราะเขาตายไปก่อนครับก็เป็นเรื่องที่มันคิดได้นะเป็นช่องทางที่นำไปต่อสู้และพิสูจน์โดยหลักทางนิติเวชศาสตร์คือถ้าผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มาตรวจเขาเรียกชันสูตรพลิกศพเนี่ยและไปลงความเห็นว่าคือต้องดูช่วงยิงอ่ะแต่มันติดกันยังอาจจะพิสูจน์ยากหน่อยนะครับ ถ้าถือว่านัดแรกโดนที่ขั้วหัวใจอ่ะก็เรียกว่าตายได้เลยตายแล้วนัดที่สองที่สามก็ไม่ใช่ยิงคนแล้วนะครับ
1: มันเป็นยิงศพไปอย่างนี้เหรอคะ
2: แม้จะดูเหมือนเกินเลยแต่เขาตายไปก่อน นะครับไอ้นั่นก็ไม่ถือว่าเป็นการเกินกว่าเหตุอ่ะเพราะเขาตายไปแล้วไม่ได้ยิงคนแต่ถ้าเขายังไม่ตายนะเราไปยิงซ้ำเนี่ยอันนี้ถือว่ายังเป็นการฆ่าคนอยู่นะครับฆ่าผู้อื่นอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันบางทีก็ถ้าสมมติว่ามีการต่อสู้คดีอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมานะครับ
1: ค่ะแม่ไปไหนมาไหนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนชอบถามแม่ว่าวินป่ะนะวัยรุ่นแล้วอาจารย์นะวินป่ะเมมเบอร์วินเดแล้วเขาเลยถามต่อว่าเอ้ย เป็นแหม่มแหม่มยิงไหมแหม่มก็จะมีคำตอบของแหม่มส่วนอาจารย์แหม่มไม่ถามค่ะว่ายิงไหมแหม่มถามอาจารย์แค่ว่าจะรอดไหมค่ะอาจารย
2: ์
1: ถ้ายิงกันได้สิบกว่านัดอย่างเงี้ย
2: ก็คือมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับเรื่องเนี้ย
1: ค่ะ
2: คือกฎหมายเขียนให้หักห้ามใจจริงแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะนะครับมันผมว่าโดยหลักทั่วไปอ่ะไอ้เรื่องการป้องกันเนี่ยยิงนัดสองนัดมันก็มีหรอกพอมีเหตุมันยิงจนหมดแม็กมันมีอารมณ์อื่นผสมอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าป้องกันแล้วหยุดสองนัดหยุดดีกว่ามันยากที่จะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยเว้นแต่ในนั้นมีแค่สองนัดนัดเดียวอ่ะโอเคแต่ถ้ามีกระสุนหลายนัดเนี่ยผมเชื่อว่ามันหมดแม็กอ่ะมันมีอารมณ์อย่างอื่นผสมอยู่ด้วยอ่ะนะครับมันเรื่องยับยั้งกันจังหวะนั้นผมว่ามันยับยั้งยากอยู่นะครับ
1: เรื่องเพราะว่า
2: สีนะครับ
1: เพราะว่าถ้าสอยโดนลูกคางแล้วสลบตรงนั้นนะสมมติลูกสองลูกแรกเนี่ยถีบเนี่ยกระเด็นจริงแล้วกระเด็นไกลด้วยนะคะลูกสองถ้าเกิดว่ามันเข้ามาซ้ำแล้วลูกคางเนี่ยนะคะไปโดนเท้าเขาพอดีเนี่ยอาจารย์คะโอกาสรอดไม่มีนะ
2: ก็ตายได้อะสมองบวมได้โดนกระทืบจริงๆถ้าดูเนี่ย เขาวิ่งไปแต่ว่าเหมือนน้องเขาก็วิ่งตามแต่ว่าไม่ตามแบบนั้นนะแต่ในสัญชาตญาณเนี่ยมันต้องคิดว่าเขาตามมาจะเอาชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ คือจริงๆกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะผมเห็นเขาพูดว่าเลี่ยงวิ่งหนีก็ได้จริงๆอ่ะการกระทำถูกละเมิดทางกฎหมายเรามีสิทธิ์จะป้องกันนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเราต้องเลี่ยงต้องหนีต้องอะไรมันไม่มีนะครับ
1: ค
2: นก็พูดอยู่ว่าทำไมไม่วิ่งทำไมไม่วิ่งหนีครับครับวิ่งไปก็อาจจะมีกระสุนตามหลังก็ได้ไม่ได้มันตามคิดลักษณะนั้นนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยสัญชาตญาณการป้องกันตัวก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็นั่นแหละวิธีการนะครับแต่กฎหมายก็ให้ยับยั้งอ่ะให้ทำพอสมเหตุสมผลน่ะแต่พอมันเกินเลยก็ต้องยอมรับเมื่อกฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้บทเพลงนี้ต้องมาที่ไมค์ที่ลมพรขับร้องบทเพลงชื่อตชด.ขอร้องพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกทม.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเตือนระวังบางพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ไม่เท่ากันนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานายธนิตย้ำให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมทุกด้านทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและหน่วยปฐมพยาบาลตลอดจนการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเรียบร้อยประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในการเลือกตั้งครั้งนี้คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ในบางพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้มีความเสี่ยงในการแจกบัตรเลือกตั้งผิดประเภทเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการใช้สัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทเพื่อป้องกันความผิดพลาดอีกเรื่องที่ประชาชนควรตรวจสอบคือสถานที่เลือกตั้งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพื่อกระจายความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิ์โดยมีการแจ้งข้อมูลและทำเครื่องหมายในเอกสารแจ้งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนขณะที่กกต.ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมโจชัยวัฒน์เปิดรถแมป100วันแรกสร้างเมืองแคคนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนกล่าวในกิจกรรมเมืองแคคน Policy Phase แถลงวิสัยทัศน์และรถแมปการทำงาน100วันแรกสร้างเมืองที่แคคนโดยนำเสนอภารกิจเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันแรกของการทำงานไปจนถึงเป้าหมายภายใน1ปีเพื่อพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอบอุ้มผู้คนลดต้นทุนชีวิตเปิดโอกาสประชาชนตั้งตัวได้และเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งแบ่งเป็น4เป้าหมายหลักคือเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายและเดินทางง่ายภารกิจเร่งด่วนตั้งแต่วันแรกประกอบด้วยการทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอเพิ่มโควต้าการดูแลผู้ถือสิทธิ์บัตรทองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 800,000 คนเป็น1ล้านคนพร้อมเริ่มการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไปส่งตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกขึ้นสัปดาห์แรกจะเพิ่มบริการรถรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็น 150,000 เที่ยวต่อปี

0: ากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพที่มีอยู่รวมถึงเปิดเผยระบบ BKK Red Flag AI ร่วมตรวจสอบความเสี่ยงด้านการทุจริตการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในเดือนแรกจะเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนจัดการขยะแบบปิดที่ได้มาตรฐานขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการทำงานของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนสิ่งสำคัญคือการฝันให้ใหญ่แต่เรายังทำไม่สำเร็จคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งความฝันใหญ่ของพรรคประชาชนคือการผลักดันการเมืองท้องถิ่นให้ก้าวหน้าผลักดันวาระเมืองและการกระจายอำนาจกระบี่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีจับผู้ต้องหาทั้งคนไทยและต่างชาติมีทั้งภูวิลล่าหรูของชาวโปแลนด์บริษัททัวร์ที่นำชื่อผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของกิจการและโรงแรมจัดกิจกรรมเปลือยกายนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจกระบี่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยใช้นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวม17บริษัทครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมกว่า499ล้านบาทพร้อมขออนุมัติหมายจับและหมายค้นหลายจุดทั่วจังหวัดซึ่งผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้31คนแบ่งเป็นคนไทย22คนชาวต่างชาติ9คนโดยพบการใช้นอมินีถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่ในคดีเด่นก็คือการจับกุมเครือข่ายบริษัทพัฒนาภูมิวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ถือครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทโดยพบผู้จัดการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติอีกคดีที่สำคัญเป็นการทลายเครือข่ายธุรกิจทัวร์และการบันเทิงในจังหวัดกระบี่พบการใช้เอกสารเท็จได้นำชื่อผู้เสียชีวิตมาใช้ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งคดีคือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะโรงแรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีการโฆษณาและจัดกิจกรรมในรูปแบบเปลือยกายภายในสถานที่พักรวมถึงบริเวณชายหาดส่วนบุคคลและพื้นที่ชายหาดลับโดยวันนี้นายอังกูลศิราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจกว่า200นายลุยตรวจธุรกิจคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเครือข่ายต้องสงสัยนอมินีนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนเทนากุลรายงานค่ะสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 3บทเพลงมารวดๆเลยนะคะระวงคนละครึ่งที่ดวงดีศรีวิชัยก่อนนั้นเกี่ยวสาวขอนแก่นคุณยอดรักสลักใจแล้วก็พบรักปากน้ำโพคุณสยันสัญญานะคะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาและเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะเพราะว่าคุยกันในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์เวลาภาษาวัยรุ่นก็ต้องไม่เรียกวินมอเตอร์ไซค์ต้องเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์เด็กใครไม่รู้แต่ที่รู้ๆพื้นที่เงียบกริบการย้ายนะคะผู้คุมวินก็เงียบกริบเขาคุยกันค่ะพี่น้องดิฉันก็ไม่เชื่อนะว่าจริงนะเขาบอกว่าคนเย็บผู้วินเนี่ยเป็นเมียตำรวจอ่ะเดี๋ยวถามอาจารย์ให้รู้ชัดเผื่ออาจารย์จะรู้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่พบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของโรงพักไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะใครคะเป็นคนเย็บเสื้อวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะ เอาเสียงสัญญาณขาดหายค่ะ
1: วินเนี่ยได้ยินมาอย่างครับ
0: ค่ะชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: เรื่องมันเป็นที่รู้กันมาตายครับไอ้นั่นนะครับที่จะเกิดแต่ละ
0: อาจารย์คะสัญญาณค่อนข้างจะไม่เสถียรนะคะไม่ทราบว่าแถวบ้านอาจารย์ฝนตกหรือว่าแถวด้านหน้าของอสมทฝนตกเพราะว่าในห้องตกมองออกไปตอนนี้ไม่เห็นค่ะมืดตื้อค่ะอาจารย์คะ
1: ครับได้ยินไหมครับแม่มชัดไหม
0: ชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: ครับผมนะครับก็เรื่องของวินนะครับก็เป็นที่รู้กันมานมนานนะครับว่าในอดีตก็มีปัญหานะครับเรื่องวินเนี่ยมากมายแล้วต่อมาเขาก็เริ่มมีการบริหารจัดการนะครับโดยให้ทางตำรวจเนี่ยนะครับก้าวไปเขาเรียกว่าจัดการนะครับให้เป็นในรูปแบบได้ยินไหมคุณแม่ม
0: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ขา
1: ครับครับก็ตอนหลังก็เหมือนมีการรองรับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณแหม่มต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าวินเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับสน.ในพื้นที่นั้นๆที่ไปบริหารจัดการนะครับและผมก็ฟังท่านเรวัตกินเกศสอนอะไรเนี่ยนะครับที่เกศเป็นเขาเรียกว่าอดีตนายบวชใหญ่นะครับก็พูดถึงประเด็นนี้แม้จะไม่พูดชัดนะแต่ก็ฟังได้ชัดแกพูดไม่ชัดแต่ผมฟังได้ชัดว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับและผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องเป็นผู้มีสีนะครับไม่รู้สีไหนนะครับเป็นผู้มีสีแล้วก็ผู้มีสีเนี้ยก็ต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องบางคนบอกว่าลองไปเช็คเส้นเงินของพี่วินนะครับ
0: โอ้โห
1: อ
0: าจารย
1: ์ครับผม
0: พี่สาวของคนตายอ่ะออกมาพูดเลยบอกว่านะเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีนะตอนพูดดีคือพูดดีมากค่ะจ้าแต่ว่าพอเรามาคิดทบทวนเนี่ยเดือนนึงส่งเงินกลับบ้าน 3-4 หมื่นบาทอะค่ะก็แสดงว่าเขากินเขาใช้เขาอยู่ในกรุงเทพเขาต้องเงินเยอะอะเงินเยอะอะอาจารย์เงินเยอะอะไม่เยอะส่งกลับบ้านไม่ได้ถูกไหมคะแล้วคราวนี้พอมาดูสตางค์ของตชด.ค่ะตชด.ยศขนาดนี้เนี่ยเงินเดือนเนี่ยนะคะระดับชั้นประทวน 8,610 บาทถึง 21,980 บาทซึ่งเป็นเงินเดือนที่แท้จริงอ่ะอาจารย์เนี่ยมันต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนไม่เท่ากันแต่การเงินทุนมันต่างกันยังกับฟ้ากับเหววินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหส่งเงินกลับบ้านได้ 3-4 หมื่นมันยังส่งไม่ได้เลยค่ะขนาดนี้ค่ะอาจารย์โอ้โหมันธรรมดาที่ไหนแถมลูกไปเรียนเมืองนอกด้วยนะอาจารย์เรียนสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ครับแต่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนนะ
0: เอาเหรอ
1: ไม่ใช่ทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกต้องมีผู้คุมกฎอะนะครับคนที่มีบารมีแล้วก็คุมวินได้แล้วคนที่ไปถูกคือที่ไปถีบน้องตจดเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีพอสมควรนะ
0: ค่ะ
1: ที่จะต้องมาดูแลคอยดูแลในความสงบเรียบร้อยปกป้องรักษาว่าจะมาอะไรแล้วก็แล้วมีคนพูดในคลิปว่าเปิดเลยพี่เดี๋ยวผมรักษาเนี้ยนะครับก็จะได้ว่าเป็นบุคคลที่วินไว้วางใจพอสมควรนะครับเป็นผู้มีบารมีระดับหนึ่งนะครับไม่รู้ในทางด้านไหนนะผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นผู้บริหารจัดการวินได้คือคนที่จะทำงานรักษานี้ได้ก็พูดได้ว่าก็ไม่ธรรมดาต้องมีบารมีอยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าในทางที่ดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่รู้นะแต่ต้องมีบารมีนะบารมีมันมีด้านดีด้านไม่ดีได้นะครับนี่พอเกิดเหตุเนี่ยเราเลยต้องเอากฎหมายมาปรับแล้วก็มานำเสนอพี่น้องเป็นแฟนรายการนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายนะครับซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยานภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดเลยนะครับถ้ามันสมเหตุสมผลสมควรแก่เหตุเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับแต่มาตราต่อไปมาตรา69ได้บัญญัติต่อนะครับว่าในกรณีที่บัญญัติไว้มาตรา67และ68 67นี่กระทำความผิดด้วยความจำเป็นนะครับ68นี่กระทำผิดไม่ใช่การผิดกระทำการป้องกันสิทธิ์ของตนอันนี้เป็นการป้องกันโดยชอบแต่ถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่มีแต่นะครับแต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นตกใจกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำนั้นเลยลงโทษผู้กระทำก็ได้นะครับและอีกมาตราหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะครับซึ่งที่ผมบรรยายมาเนี่ยนะครับก็ในทางคดีหรือว่าการแก้ต่างในคดีอาญาให้กับจำเลยเนี่ยก็เรื่องการทำผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เกินสมควรแก่เหตุเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็เป็นข้อต่อสู้ของจำเลยนะครับทำผิดด้วยจำเป็นเนี่ยอันที่สองกระทำเพื่อป้องกันผิดโดยชอบนะครับอันนี้ไม่มีความผิดเลยแต่ถ้ามันเกินเลยนะครับมันเกินความจำเป็นเนี่ยอันเนี้ยผิดแต่ศาลลงโทษน้อยกว่าที่หมายกำหนดก็ได้แต่ถ้ากระทำด้วยตื่นเต้นตกใจกลัวไม่ลงโทษร่วมผิดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายจำเลยในการแก้ต่างให้จำเลยหรือเรื่องบรรดาโทสะก็เช่นเดียวกันที่ศาลลงโทษน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไว้ก็ได้สิ่งใดก็ได้เนี่ยนี่เป็นข้อต่อสู้จำเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยในชีวิตเนี่ยก็ทำคดีนะครับสองคดีที่เรื่องอ้างป้องกันเนี่ยนะครับคดีหนึ่งก็ที่ศาลจังหวัดเมตงนะครับคดีหนึ่งที่ศาลอาญาที่จังหวัดเมตงเป็นเรื่องนั้นทำร้ายร่างกายนะครับศาลก็ให้บอกว่าศาลฟังว่าเขาเรียกภัยอันตรายใกล้จะถึงนะครับคือมีการเข้ามารุมทำร้ายเราก่อนนะครับ2คน3คนหมามงวงเขาเรียกอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้มีดฟันไปที่หน้าคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขัดหูขาดนะครับ อันเนี้ย ศาลเนี่ยพิพากษาว่าป้องกันโดยชอบนะครับสมควรแก่เหตุอีกคดีหนึ่งในซอยมหาดไทยนะครับอันนี้ก็ใช้เด็กนักศึกษารามแทงนักเลงในซอยอ่ะเจ้าที่นะครับจากเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ตายทันทีไปตายโรงพยาบาลนะครับก็ศาลฟังว่าเป็นการป้องกันโดยชอบสมควรแก่เหตุนะครับก็ไม่มีความผิดไปสองอันนะครับซึ่งทั้งสองคดีเนี่ยก็เล็กซักจนชัดอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์ทั้งสองคดีเลยนะครับไปยังศาลชัดเจนมากนะครับก็จบไปนะครับก็ด้วยหลักกฎหมายที่บอกว่าผู้ใดจำต้องกระทำเพื่อป้องกันเนี่ยนะครับคือจริงมันมีอย่างผมบอกในเบรกแรกว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยเอาว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยถึงจะไม่มีความผิดเนี่ยมันมีหลักพิจารณาอยู่2ประการนะครับที่บอกว่าทฤษฎีวิทยาศาสตร์น้อยที่สุดกับทฤษฎีสัดส่วนนะครับนี้การป้องกันจะพอสมควรแก่เหตุเมื่อผู้กระทำได้ใช้มาตรการขั้นต่ำสุดนะตัวเลขทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดก็ต้องดูว่าแต่ละคดีมันเท่านี้ในการทำให้ตนพ้นภัยซึ่งหากไม่ใช้มาตรการดังกล่าวแล้วไม่มีทางจะพ้นภัยได้นะศาลฎีกาเคยตัดสินไว้2 3ฎีกาและอีกทฤษฎีหนึ่งต้องใช้2ทฤษฎีนะครับและผู้ทำได้กระทำไปโดยใช้โดยได้สัดส่วนนะครับกับอันตรายเขาเรียกทฤษฎีสัดส่วนโดยจะพิจารณาว่าอันตรายที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่ทำการป้องกันนะครับจะได้สัดส่วนกับอันตรายที่ผู้ทำได้กระทำป้องกันหรือไม่นะครับถ้าได้สัดส่วนนะวิถีทางน้อยที่สุดนะทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดกับได้สัดส่วนเนี่ยครบสององค์ประกอบนี้นะครับจะไม่มีความผิดนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนเรื่องว่าได้ว่าพอสมควรเกตหรือไม่นะครับแต่ทีนี้มันต้องมีพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยนะครับการกระทำอ่ะต้องเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับคือพยันตรายหรือประทุษร้ายละเมิดต่อกฎหมายและก็ใกล้จะถึงนะครับและสมควรเกตเหตุทีนี้คำว่าสิทธิของเราเนี่ยที่เราป้องกันที่เกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยมันมีได้ทั้งทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายอาญาก็มันชัดเจนอยู่ทำร้ายร่างกายนะครับบุกรุกอะไรก็แต่นะครับลักทรัพย์เนี่ยในอาญาแต่ว่าในทางแพ่งเนี่ยแนวคำพิพากษาฎีกาที่มองเห็นได้ชัดก็คือเรื่องละเมิดสิทธินะครับเกี่ยวเรื่องครอบครัวนะครับก็คือสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะครับเราเป็นสามีภรรยาไปกระทำชู้กับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วสามีไปเจอสามีต้องชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไปเจอกันอ่ะกำลังทำชู้กันเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับเป็นการประทุษร้ายแล้วละเมิดต่อกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่งนะแต่ก็ถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีนะครับนะครับคำพิพากษาฎีกาเนี่ยนะครับใช้ปืนยิงขณะนั้นน่ะแล้วถึงแก่ความตายเนี่ยคำพิพากษาฎีกานะครับก็มองว่า2ทฤษฎีมาจับเนี่ยมามองว่าเป็นการป้องกันโดยชอบนะครับนั่นคือหมายถึงว่าฝ่ายสามีกระทำต่อชู้หรือกระทำต่อภรรยาในขณะเดียวกันนะครับภรรยาไปเจอสามีกำลังทำชู้อยู่กับหญิงอื่นเนี่ย ก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นต่อภรรยาต่อสามีเนี่ยก็มีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์ของตนได้เหมือนกันนะครับก็ตัดสินไว้ตั้งหลายฎีกานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2479นะครับ2479 2560 2555นะครับ2540เนี่ยมีหลายฎีกาหลายคำพิพากษานะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องศักดิ์ศรีตรงนี้นะครับเรื่องหยามตรงนี้เนี่ยอันนี้อ่ะพอสมควรแก่เหตุนะครับมันยิงกันตายเนี่ยนะครับก็แต่ถ้า ยังไม่ชัดเจนเนี่ยขณะนั้นเนี่ยอาจจะเข้าเรื่องเป็นการถูกข่มเหงยังไม่เป็นธรรมอย่างสามียาไม่จดทะเบียนนะครับอันเนี้ยไปเจอสิทธิ์ตามกฎหมายไม่มีเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับแต่ว่าการที่มาล่วงละเมิดนะครับมากระทำชู้กันลักษณะเนี้ยนะครับสิทธิ์ตามกฎหมายไม่มีจริงแต่ว่าถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมถ้าไปยิงเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องเราอ้างบันดาลโทสะได้ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับนั่นคือกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสแต่ถ้ามีทะเบียนสมรสและพบขณะกระทำอันนี้ก็ป้องกันโดยชอบได้นะครับอันนี้คือเป็นการละเมิดทางแพ่งนะครับและพบกำลังกระทำเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งอันสำคัญเลยนะครับที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะบันดาลโทสะหรือว่าป้องกันโดยชอบนะครับประเด็นแรกต้องพิจารณาเนี่ยว่าผู้กระทำเนี่ยผู้ที่อ้างสิทธิ์เนี่ยอ้างการกระทำว่าตัวเองเนี่ยกระทำโดยชอบหรือบันดาลโทสะเนี่ยเราจะต้องไม่มีส่วนไปเขาเรียกว่าสมัครใจจะทะเลาะวิวาทกันนะครับซึ่งก็ต้องดูเป็นตอนเหมือนคำพิพากษาลุงวิศวะนะครับซึ่งจริงๆในกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับคุณแหม่มแต่ว่าศาลฎีกาก็มาวิจัยว่ากฎหมายใช้ว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบไม่เป็นความผิดนะครับอันเนี้ยมันเริ่มต้นเนี่ยในกฎหมายไม่เขียนนะเรื่องสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยแต่ว่าศาลฎีกาวิจัยไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทและการสมัครใจทะเลาะวิวาทนั้นเนี่ยยังไม่ขาดตอนและเราไปใช้สิทธิ์ยิงหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้เราอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันจะเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุเนี่ยอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยก็คือผิดเต็มๆนะครับกระทำผิดฐานฆ่าคนตายเลยถ้าเขาตายหรือถ้าทำร้ายร่างกายก็ความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับเพียงแต่ศาลอาจจะพิจารณาเรื่องการกำหนดโทษเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดโทษน้อยลงมากว่าปกติก็ได้นะครับจากพฤติการแต่ว่าจะอ้างเหตุว่าสืบเนื่องจากเรื่องป้องกันโดยเกินกว่าเหตุหรือบรรดาโทสะไม่ได้เลยเพราะพอเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเหตุการณ์มันต่อเนื่องอย่างที่ของลุงวิศวะศาลชั้นต้นและศาลอุทธรเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์สมัครใจโดยว่ามันต่อเนื่องยาวนานกันมานะระหว่างทางเนี่ยยังไม่ขาดตอนคุณอ้างป้องกันไม่ได้คุณอ้างบรรดาโทสะไม่ได้แต่พอถึงศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าลุงเนี่ยยุติการวิวาทและการวิวาทสมัครใจวิวาทขาดตอนเพราะไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแล้วแสดงมันขาดตอนแล้วพอขาดตอนก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นมาละเมิดต่อกฎหมายนะครับแกก็สามารถป้องกันได้นะครับถ้านัดเดียวเนี่ยอาจจะป้องกันโดยชอบหรือยิงตรงที่ยิงขู่ก็ได้ยิงอะไรที่ไม่ใช่จุดสำคัญเนี่ยก็ได้แต่นี้ศาลมองว่ายิงไปตรงหัวใจเลยนะครับอันนี้ศาลมองว่าเป็นเกินเลยนะครับเกินกว่าเหตุพอเกินกว่าเหตุจะลงโทษน้อยกว่าที่หมายกำหนดเพียงใดก็ได้อันนี้ศาลก็ลงแค่รู้สึกจะ4ปีกว่าไม่ถึง5ปีนะครับเพราะแกรับสารภาพนะครับก็เข้าเงื่อนไขตรงนี้พอเข้าเงื่อนไขว่าน้อยเท่าไหร่ก็ได้พอไม่เกิน5ปีปั๊บลุงก็ได้สิทธิ์ที่นาว่าเห็นควรรอการมันมีรอการลงโทษนะครับกับรอการกำหนดโทษกับรอการลงโทษอันนี้ศาลกำหนดโทษนะ4ปีกว่าแต่ว่ายังไม่จำคุกจริงๆให้รอไว้ให้ลุงไปบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์กี่ชั่วโมงกี่โมงนะครับซึ่งลุงก็เขาเรียกว่าเสรีภาพของแกเนี่ยมันเฉียดฉิวนะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนเข้าไปสมัครใจวิวาทนะครับ ทีเนี้ยเขาบอกการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระทำโดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยนะครับคือเราพบคนถูกทำร้ายแล้วเมื่อกฎหมายเนี่ยกฎหมายให้เขาเรียกให้สิทธิ์ประชาชนคนอื่นเนี่ยนะครับเป็นพลเมืองดีนะครับให้สิทธิ์กระทำการป้องกันได้แม้จะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ถ้าอ้างเหตุบันดาลโทสะเนี่ยมันต้องกระทำต่อเราหรือบุคคลใกล้ชิดกับเราเช่นกระทำต่อลูกเรากระทำต่อพ่อเราอย่างเงี้ยกระทำต่อคู่สมรสเราเงี้ยยิงได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นไปเลยเนี่ยเราไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้แต่ถ้าป้องกันจะกระทำต่อใครก็แล้วแต่เราไปพบอย่างเงี้ยคนนั้นถูกทำร้ายอยู่อย่างเงี้ยเราป้องกันสิทธิของบุคคลนั้นได้นะครับอันนี้คือกฎหมายส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยนะครับช่วยปกป้องดูแลสังคมนะครับช่วยปกป้องภัยอันตรายต่างๆให้กับตนเองหรือบุคคลอื่นก็ได้นะครับอันเนี้ยถ้าวันไหนเราเห็นเขาด่าว่ากันซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับคงเหม็งกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่ใช่การละเมิดต่อกฎหมายนะไอ้กรณีอย่างเงี้ยเราจะไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้นะแต่ถ้ามันไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปกระทำใช้คำพูดใช้การกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะไม่ใช่ละเมิดต่อกฎหมายนะครับแต่ละเมิดเนี่ยเราอ้างป้องกันแต่ถ้าถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้เราอ้างบันดาลโทสะนะครับอย่างสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราอ้างเรื่องละเมิดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิในทางกฎหมายแต่ว่ามันมาทำกับภรรยาของเราเนี่ยแม้จะเป็นสมรสไม่มีแต่มันข่มเหงอย่างร้ายแรงอ่ะนะครับอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยอันนี้เราจะทำความผิดอ้างบันดาลโทสะได้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องการป้องกันสิทธิ์เนี่ยนะครับมันต้องเป็นเรื่องกระทำโดยเจตนานะครับคือเราเจตนาป้องกันแต่ถ้าเป็นเรื่องประมาทเนี่ยเอาไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างให้ที่ศาลเพิ่งตัดสินเมื่อใหม่ๆนะครับว่าการกระทำซึ่งจะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับต้องเป็นการทำโดยเจตนาจำเลยอาวุธปืนออกมายิงผู้ตายในนัดแรกและเมื่อกดปล้ำการกระสุนปืนลั่นถูกผู้ตายสองนัดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายไม่ใช่เป็นการกระทำโดยเจตนาจึงไม่ใช่ป้องกันโดยชอบตามมาตรา68นะครับอันนี้อาจเป็นไปได้ว่าจำเลยไปสู้ว่าป้องกันแต่ศาลฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประมาทพอประมาทมันอ้างตรงนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าพอประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยโทษมันจะน้อยกว่าฆ่าคนตายนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: คือการป้องกันเราต้องกระทำโดยเจตนาใช้ปืนยิงอาจจะมันกดปล้ำกันนะครับไม่มีโอกาสที่จะเลือกยิงได้นะครับปืนนะครับอาจจะถูกจุดสำคัญก็ไม่โอกาสเลือกนะครับอันนี้ก็อาจจะสมเหตุสมผลนะจัดได้สัดส่วนนะครับภัยอันตรายใกล้จะถึงและวิธีอื่นน้อยที่สุดแล้วนะใช้ปืนอย่างเงี้ยนะครับยิงเนี่ยก็ใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราเลือกยิงไม่ได้นะครับโอกาสไม่มีอันนี้สองทฤษฎีนี้ใช้ได้ก็คือสมเหตุสมแต่ถ้าเรากดปล้ำกันแล้วนะครับเอาปืนมาเนี่ยตอนแรกว่าจะป้องกันแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นประมาทและปืนลั่นถูกผู้ตายเฉียบตายไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นให้เห็นนะครับว่าการอ้างป้องกันต้องกระทำโดยเจตนานะครับ
0: อ้าวอาจารย์ขาแบบแม่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแรงก็น้อยใช่ไหมคะแล้วเกิดกอดปั้มกันปืนอะค่ะมันทิ่มไปที่ลูกกาฝ่ายตรงข้ามแล้วลั่นไกลโต๊ะลูกกาแตกแล้วเขาก็ตุยอย่างนี้ค่ะอาจารย์แบบนี้อ้างอะไรอะคะ
1: คือเรื่องประมาทไปเนี่ยคือกรณีเนี้ยถ้าปืนลั่นที่ว่าเนี่ยคุณแหม่มต้องเจตนายิงนะครับจะยิงเขาอะแต่ถ้าว่าจับปืนอยู่ไม่ได้ยิงนะ
0: ค
1: ือมันลั่นเองอะมันลั่นขึ้นมาเองนะครับก็เป็นเรื่องประมาทประมาทคือเราควบคุมปืนไม่ดีนะครับมันอยู่ที่วิธีการเลือกสู้กันดีอะนะครับบางทีไปเลือกสู้ว่าประมาทนะพอประมาทศาลคุณมาอ้างประมาทไม่ได้คือต้องอ้างคือเราต้องสู้ต้องป้องกันก็บอกว่า มันไม่วิถีทางน้อยสุดคือต้องยิงอ่ะคือต้องกดไปนะครับแต่ว่าไม่มีวิถีทางอื่นแล้วได้สัดส่วนไหมถ้าเราไม่ยิงเนี่ยเราก็อาจจะทุบเราตายก็ได้และจังหวะนั้นเลือกอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็ได้อ้างได้นะคุณแหม่มแต่ถ้าคุณแหม่มบอกไม่ได้ไปกดปงกดปืนเลยปืนมันลั่นเองหนูไม่ได้ทำอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นเหมือนเรื่องประมาทใช่ไหมนะครับก็อันนี้คือเป็นประเด็นนะครับ
0: ก็หนึ่งแหม่มเป็นผู้หญิงสองแหม่มแก่สามมันกำลังแหม่ฟัดกันอีลุงตุงนังแล้วมือมันไปเกี่ยวในกรงไก่พอดีเปี้ยงเข้าไปอย่างนี้อาจารย
1: ์ครับก็
0: ไม่ได้เหรอคะ
1: ใช้ได้ก็คือถ้าคุณแหม่มบอกว่าคือแหม่มถ้าคุณแหม่มไม่กดไกปืนเนี่ยนะครับคุณแหม่มตายได้หนึ่งเป็นผู้หญิงอ่อนแอแล้วก็อาจจะสูงวัยแก่สุขานะครับเป็นวิถีทางน้อยสุดใช้วิธีอื่นไม่ได้ถ้าไม่กดไกปืนเนี่ยคุณแหม่มอาจจะตายด้วยอีกฝั่งหนึ่งใช้มีดแทงเลือกกันแล้วแต่นะครับอันนี้คุณแหม่มอ้างมันก็ได้แล้วมันสมเหตุสมผลนะถ้ามันได้จัดส่วนกันไปอันตรายถ้าคุณแหม่มไม่ทำแบบนี้คุณแหม่มก็อาจจะตายได้อันสมเหตุสมผลนะครับแต่คุณแหม่มไม่ได้บอกว่าปืนมันลั่นเองหนูไม่เกี่ยวเนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าสู้กันดีอย่างนี้นะครับต
0: ้
1: องสู้ว่าเรามันต้องพยายามจับปืนแล้วจับเลือกอย่างอื่นไม่ได้มันถูกบังคับคือมือก็มันมัดมือเราอยู่เราจะเป็นต้องกดจำเป็นต้องกดไกปืนไอ้อย่างนี้คือคุณแหม่มเจตนาป้องกันแต่ถ้าปืนมันลั่นเองเนี่ยมันเริ่มประมาทนะครับไม่ใช่คุณแหม่มเจตนาจะใช้หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเจตนาจะเล็งเห็นผลก็ได้คือเล็งทำรักษาเล็งได้ว่าจะทำให้เขาตายได้เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันภัยปัญญาที่ใครจะถึงนะครับ
0: ข้าวนี้แหม่มเป็นผู้หญิงแก่มีแรงน้อยแต่ตอนนี้แหม่มลั่นไกลน่ะแหม่มเอามือเกี่ยวเข้าไปนั่นน่ะเป็นเจตนาอาจารย์จะ
1: เป็น
0: สารได้มั้ยคะ
1: ครับต้องเจตเรื่องนี้ต้องเจตนายิงถึงจะอ้างป้องกันได้แต่ถ้าปืนมันลั่นเองคุณแหม่มไม่คิดจะยิงเขาอ่ะจริงๆแต่ปืนมันลั่นขึ้นมาเองว่าคุณแหม่มดูเลยคือจับปืนไม่ดีถ้าอย่างนี้เป็นเรื่องประมาทเพราะประมาทคุณแหม่มเอาไปอ้างไม่ได้ครับเจตนาอาจจะลงโทษน้อยกว่าปกตินะพฤติการของคดีนะครับ
0: คร
1: ับผมเวลาน่าจะเลยพอสมควรคุณแหม่ม
0: ค่ะเรียบร้อยอาจารย์ครบเครื่องเลยค
1: ่
0: ะ
1: นะครับครับผมเนื้อหาเยอะเวลาจำกัดนะไม่พอเดี๋ยว
0: ค่ะงั้นสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมา
1: ครับผมครับผม
0: กลับมาแล้วหาเรื่องสนุกมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับฟังอีกนะคะอาจารย์ขาค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะ
1: ครับผมขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: M-Cod Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcod.net

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์

0: ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
6: ์พักบอลให้บอลยาวมาครับดุมฟรีสเอาจับแล้วบอลไปโดนแน็กแข้งครับมาเล่นทะลุปล้องตรงกลางมาแต่ว่ายังเกี่ยวได้ครับไอซากินยังเหนียวอยู่ครับหมุนตัวแล้วเกี่ยวได้ก่อนนะครับ
7: โอ้โหเกือบหลุดไปเหมือนกันครับทางไรเดอร์อาจารย์อู๋ยังให้ผมไลน์อัพอยู่ไหม
6: ครับผม
7: ไลน์อัพหน่อยก็ได้
6: ให้ผู้สนจัดให้ว่าไลน์อัพมีใครบ้างนะครับ
7: ครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์นะครับระบบ4-3-3นะประตูเป็นบาร์ทแฟร์บุคเคนนะครับแบ็คขวาดุนเซลดุนฟรีสว่าที่แข้งใหม่แล้วมาลิดนะครับแบ็คซ้ายเป็นมิกกี้ฟาเรนเฟนเซนเตอร์เป็นเบอร์คิวฟันไดกับแทนพอลฟานเฮเกอร์นะครับกองกลางนั้นกาเวนแบชเป็นกี้เดยองแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์นะลูกดอนเยอร์มาเล่นไบรอันบ็อบบี้หน้าเป้าแล้วก็ด้านซ้ายเป็นโคดี้กักโปนะครับส่วนทางฝั่งสวีเดนนะครับ3-1-4-2นะครับเสียประตูเป็นทางด้านนอตเฟลนะครับ3เซนเตอร์มีทางด้านดีเคอร์บีเคอร์นะครับมีอิซาคเฮียนแล้วก็มีวิกตอร์เรียนเดอร์เลฟมีตัวรับเป็นทางด้านจัสเปอร์คาวสตอมนะครับตัวกองกลางเนมิยาสินอายารีกับทางด้านนีเกรนนะครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นทางด้านเลซานเดอร์เบิร์นฮาร์ดสันด้านซ้ายเป็นกูดมุนสันจากกรีดนะครับผู้หน้าเป็นเซอร์อิซักแล้วก็วิกตอร์เยอร์เคเลสครับ
6: จากก็นี่ถือว่า2นาทีมาสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปแล้วครับวิกตอร์เยอร์เคเลส
7: วันนี้นี่สวีเดนชุดน้ำเงินนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์นี่โอ้โหสมชายากางขาสีส้มครับเสื้อนี่เขียวส้มแป๊ดมาเลยกางเกงดำนะยังกับกวยยาลาจรบุกจากซ้ายไปขวานะครับทางด้านเนเธอร์แลนด
6: ์ก็ถือว่าสวีเดนมาแบบชุดแปลกตาเหมือนกันเนาะนะชุดไม่เคยได้เห็นนะครับในชุดสีน้ำเงินนะครับกางเกงก็จะเป็นเหลืองๆอ่อนๆนะครับ
7: ขอทัศนะอาจารย์อู๋หน่อยทีเด็ดบางนา
6: ผมยังชอบสวีเดนนะผมว่าวันนี้ไม่แพ้ผมว่าวันนี้เผลอบุกเพลินเนี่ยโดนอีซักเนี่ยผมว่าฮอลแลนด์มีเท่งถึงได้เหมือนกัน
7: แล้วถ้าฮอลแลนด์ไม่ชนะเนี่ยเท่ากับว่าอย่างนี้2เกมแรกไม่ชนะเลยอ่ะมันจะส่งผลในการเข้ารอบนะ
6: ผมแล้วแต่ฟอร์มก็ไม่เกี่ยวเลยครับก็คุณแพ้คุณก็คือแพ้ชนะก็คือชนะ
7: เสมอ
6: ผมจะมองว่าสวีเดนไม่น่า
7: แพ้เท่าไหร
6: ่แต่คู่นี้ผมเชื่อว่านะด้วยความคมของตัวรุกทั้งคู่อ่ะอาจจะแบบไม่2-2ก็ชนะกันก็มี3-2อ่ะน่าจะยิงกันเยอะนะคู่นี
7: ้ขอให้สนุกเถอะนี่ครับกล้องจับมาที่โรนัลด์คูมันนะครับกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเกมแรกน่าเสียดายครับเล่นดีกว่าแต่ว่าโดนญี่ปุ่นตีเสมอ2ครั้งนะครับ
6: คือช่วงท้ายก็ไปยวบเองโดนญี่ปุ่นไล่อัดมาครับจนเสมอได้ครับดุมฟรีสครับโมงตั้งมาตรงกลางมีจังหวะกระแทกกันอยู่มาฟานเดเกอร์เปิดมาแบนบ็อบบี้พักอกให้ครับมาเล่นช้าไปหน่อยครับแต่งช้าไปนิดนึงโดนสกัดทิ้งออกไปได้ครับเดนยามาเรนวันนี้ก็ไม่ได้เล่นกองหน้านะครับต้องไปเล่นเป็นปีกครับเพราะว่าส่งกองหน้าอย่างบ็อบบี้ลงมานะครับ
7: ไม่ได้พี่อู๋ต้องบ็อบบี
6: ้หรืออันบ็อบบี
7: ้จะบ็อบบี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลงจะเฟรงกี้หรือจะแฟรงกี
6: ้เฟรงเขาต้องเฟรง
7: บิ๊กเฟรงเหรอ
6: ใช่
7: ใช่เฟรงนะ
6: เฟรงต้องเฟรงวันนี้ลงได้นะพี่เฟรงเพราะว่าไปชนกับทางด้านของทีมทิมเบอร์แต่ทิมเบอร์ไม่ได้ครับเป็นอาการคอนคัชชันไปครับ
7: อย่าลืมนะบ็อบบี้นะจะบ็อบบี้เดี๋ยวโดนพิมพ์เข้ามาบ่นนะ
6: ได้ไม่มีปัญหาครับ
7: ดราม่าอีกนะเดี๋ยวแบบออกชื่อไม่ถูกอะไรอย่างงี้ผู้บรรยายออกชื่อไม่ออกเสียงไม่ด
6: ีอันนั้นก็เลอะเทอะ
7: เหรออ
6: ันนั้นก็เลอะเทอะนะครับคือฝรั่งมันเองมันยังภาคไม่เหมือนกันเลยนะครับอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้อะลุยทะลุขึ้นมาครับทางซ้ายลุยมาแล้วล็อกคัทแบ็กมาแล้วก็เลี้ยว

0: ยครับโอ้ฮอลแลนด์ครับขึ้นนำไปแล้ว 1-0 ครับ
1: นี่เป็นไง
0: โอ้เป็นคูริชาร์กโปเปิดมาให้ครับไบอันเบลเบอรี่ครับ
1: เออเป็นไง
0: โดนจนได้ครับอ่ะคู่นี้มีประตูเยอะพลาดนะประตูเยอะแน่ครับ
1: มาเร็วครับตั้งแต่นาทีที่5ครับดาวยิงจากซันเดอร์แลนด์ครับแล้วโอ้โหตัวเทพแอสซิสต์คนชาร์จไบอันเบลเบอรี่1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ออกนำไปแล้วเกมจากฝั่งซ้ายนะครับปาดมาแล้วก็โอ้โหไม่มีใครสกัดได้ครับนอร์ทสวีเดนแม่กองเชียร์ออเรนเจ้นี่ได้แดนซ์ก่อนบอลทิ้งมานะครับแล้วโอ้โหบ๊อบบี้ครับพิงใส่อิซักเฮียนแล้วเนี่ยให้มากักโปด้านซ้ายกักโปปาดมาแล้วโอ้โหวิ่งมาชาร์จด้วยขวา 1-0 ติดครับรออะไร
0: นี่คือกักโปร่างจริงนะครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ต้องชมจริงครับเพราะว่าเขาปาดอ้อมกองหลังมาแล้วก็ระยะ2หลาเนี่ยดูปั่นมาดีมากนะครับโอ้แค่วางเท้าอย่างเดียวครับแบนบ๊อบบี้โอ้โหแล้วประตูมาเร็วนะครับเอาละครับเดี๋ยวมีจุดชนวนแน่ครับเพราะคู่เนี้ยตัวรุกมันข้างหน้ามันคมอยู่แล้วนะครับโอ้บ๊อบบี้นี่เหลือเชื่อเนาะ
1: ใช่
0: ยังจำภาพอยู่ไลซิกได้อยู่เลยนะเล่นไม่ได้เลยครับอ่ะเวลายังเหลืออีกเยอะครับ6นาทีผ่านนะครับแต่ว่ามีประตูอย่างน้อยคู่เราไม่แรงแล้ว
1: ใช่
0: มีประตูเกิดขึ้นก่อนแล้วนะครับ
1: คู่นี้นี่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะพี่หูคุณผู้ฟังสวีเดนเนี่ยชนะครั้งเดียวเนเธอร์แลนด์ชนะ3ครั้งเสมอกัน1สถิติเนเธอร์แลนด์เหนือกว่า
0: ครับ
1: เจอกันล่าสุด2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็ชนะสวีเดนได้ 2-0 นี
0: ่บอลวางทะลุมัดยิงตามน้ำเลยโอ้โหติดขานิดเดียวครับต้องชมครับโยเคเลสได้วางเท้าแล้วก็โอ้โหฟาบูเกนครับเซฟด้วยขาครับ
1: โอ้โหตรงนี้นี่คือยิงผ่านบล็อกฟานเทเคอร์มาแล้วนะครับทางวิกเตอร์โยเคเลสครับแต่ว่ายังเซฟได้ครับทางบาร์ตฟาบูเกนครับยิงยัดเข้ามาเลยนะครับแล้วบอลโดนสกัดออกหลังก็เป็นเตะมุมของสวีเดนครับนาทีที่7
0: ลูกตั้งเตะจะต้องวัดกันครับว่าลูกกลางอากาศใครดีกว่ากันครับจากเตะมุมเล่นสั้นนะครับสวีเดนเคาะ 1-2 กันก่อนแล้วก็วางยัดมาด้านในอีซากโอ้โดนจับล้ำหน้าครับขยับไปรอสุดเส้นแล้วก็เลยทำให้ล้ำเลยครับ
1: นัดที่แล้วนี่1ประตู2แอสซิสต์นะครับดาวยิงลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์อีซากแต่ตรงเนี้ยคือโอ้โหจะให้ช่องนั้นจริงๆก้ำกึ่งมากนะครับแต่ว่าแม่เหมือนผู้ช่วยตีธงมาก็ล้ำหน้า
0: ช็อตแบบนี้ผู้ช่วยควรต้องปล่อยให้เล่นครับแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับคือถ้าดูจากภาพมันก็
1: จำ
0: ต้องตีเส้นเน
1: า
0: ะ
1: ดูลำบาก
0: ถือว่าดูแล้วไม่ได้ชัดเจนแบบล้ำจ๋าๆนะครับบอลยาวของแฟบุเกนนะครับวางลึกมาก็ไม่มีอะไรครับ
1: เอ้ยวันนี้ดูพี่แบบเสียงสดใสดอนมาเต็มนะหรือแบบ
0: ช่วงนี้ก็สดใสอยู่ตลอด
1: สกิดตลอดเลยช่วงนี
0: ้จะสดใสตลอดอยู่แล้วครับพอดี
1: พร้อมแบบคือสมมติรอบน็อกเอาท์เรียกไปนี่พร้อมเลย
0: รอบไหนก็มาครับพร้อมหมดเลยครับรอบไหนก็มาครับตอนนี
1: ้
0: เพราะว่า
1: พร้อมนะ
0: ขับรถผ่านมาพอดีนะครับจัดไป2ขวดครับ
1: อาจัดอะไรฮะ
0: น้ำน้ำดื่มน้ำชาผมดื่มชาจีนอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: สูตรหวานครับเอาอุ้ยผู้สินเอาบ๊อบบี้พังพิงไว้ให้มีจังหวะมันอัดกันไปอัดกันมาแล้วผู้สินให้เป็นได้เปรียบครับสุดท้ายเป่าให้ครับ
1: เฮ้ยวันนี้โอ้ยท็อปฟอร์มผู้สินอาจารย์โออ
0: าจารย
1: ์โ
0: ออา
1: ร
0: ์
1: เ
0: บล
1: อาร์เบลจากอังกฤษจากอังกฤษผู้เล่นเศษอังกฤษ
0: ไงครับ
1: โอ้ตายแล้ว
0: ผลงานอย่างนี้มาตัดสินบอลโลกกับเขาได้ด้วยนะคร
1: ับ เฮ้ยวันนี้มีจุดโทษแน่นอนโอลิเวอร์มาเนี่ยบอกเลย
0: เดี๋ยวได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วคู่นี้บอลเปิดด้วยนะครับแล้วมีประตูแล้วครับเดี๋ยวได้เห็นครับโอลิเวอร์
1: ส่วนใครอยากได้ผลคู่อื่นสอบถามได้นะครับ468-9899ครับ468-9899มาคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมสนได้เหมือนเดิม
0: ดูกาเฟนแบกหักมาลูกนี้มันย้อนหลังมันเอาไปพักโอ้โหเกือบไปครับอิซักเฮียนจับบอลลูกนี้ไม่ดีมาโยเคเลสพยายามจะไปเกี่ยวเอาคืนกลับมาครับฟานเดอร์เฟนต้องคืนหลังเกมมันก็ถือว่าเริ่มเปิดกันแล้วส่วนฮอลแลนด์ก็ไม่สนแล้วครับนำ 1-0 ผมขอเรียกฮอลแลนด์นะติดฮอลแลนด์ตลอดเลยนะครับ
1: ติดฮอลแลนด์หรือแต่อัมสเตอร์ดัมคร
0: ับ คร
1: ับ ไม่มีแล้วนะ
0: ไม่มีปัญญาไปครับแพง
1: แต่ถ้าช่วงนี้ไปได้แต่ปิดไปแล้ว
0: ปิดไปแล้วครับเกมผ่านมา10นาทีก็ถือว่าครองบอลได้เยอะกว่านะครับพยายามจะเซตกันมาครับตักมาให้ไบอันบ๊อบบี้ตูพยายามจะพิงคันนี้ง่ายไปหน่อยครับกะจะดีดตัวผู้สินโอ้โหแต่ว่าก็ขยันเซตกันเหลือเกินครับทางด้านของสวีเดนนะโอ้แทนที่จะเตะทิ้งนะครับน็อตเฟลไปจ่ายมาแล้วก็เบเก้ก็
1: โอ้โห
0: โอ้โห น
1: วันนี้มากันครบเอ็ดวินฟานเดซาพัตติกไคเวิร์ดโอ้โหจอห์นนี่อินฟานติโน่
0: ครับมีทางด้านเวนเกอร์นะครับ
1: แต่เมื่อกี้นี่คล้ายเอริกเทนฮากแต่ไม่ใช่นะ
0: โอ้โหตอนนี้สกัดบอลสเปะสปะไปหน่อยแล้วครับทางด้านของสวีเดนครับเตะเปิดกันไม่ดีนะครับแล้วเสียบอลให้กับเนเธอร์แลนด์บ่อยมากนะครับวันนี้ฟานไทเกอร์ครับดุมเฟรสเลาะขวามาแล้วครับดุมเฟรสวันนี้บอลคู่หน้านี่โดนบอลกันไปฝั่งละครั้งเลยครับแฟงกี้เดยองครับฝาขวามาครับดูฟรีสตัวเติมมาอยู่ด้านในแล้วมันไม่มีมุมเลยครับดูฟรีสค่อยๆไปก่อนครับมองแล้วโอ้โหตรงกลางก็ให้ไม่ได้ครับเลือกฝาขวามาชิง 1-2 กันไปมาเล่นได้เปิดไปเสาไกลมงตั้งมาก็ไม่มีอะไรบอลมันเบาไปครับคักโปครับมงย้อนตั้งมาให้ตัวชาร์จครับแต่ว่าจังหวะชาร์จของเพื่อนมันเบาครับหดยาวมาครับนัทเฟลบอลตกมาครับมาไปติดแต่ได้กับฟันได้ครับไม่มีอะไรครับเดยองไปเร็วเลยครับเดยองฝากตรงกลางมาครับกาเฟนแบกทะลุขวามาครับดุมฟรีสลุยมาแล้วหยอดจะให้ตัวไกลนะว่าโอ้โหขามาแย่สกัดก่อนครับเป้าหมายเลือกเป็นกักโปครับโอ้โหได้เตะมุมแล้วครับโอ้ตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับเนเธอร์แลนด์
1: โอ้โหตอนนี้เกมลุกเริ่มทำงานนะครับอัศวินสีส้มครับดุมฟรีสน่ะเปิดมาหูไม่ล้ำนะตำแหน่งยืนของกักโปแต่ว่ายิงไม่ได้ครับแล้วโดนสกัดออกไปครับเบิร์นฮาสันก็เตะมุมต่อครับของเนเธอร์แลนด์แล้วโอ้โหฟานไดเติมมาแล้วครับน่ากลัวครับลูกมงมิกกี้ฟานเดนเฟนแล้วก็พวกตัวเซ็นเตอร์ใหญ่ๆอย่างฟานเนเคอร์นะครับ
0: 11นาทีนี่โอ้โหสวีเดนยังโดนบอลไม่ครบทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะปีก2ฝั่งครับกุดมุนสั้นเบอร์ทาสั้นเตะมุมหยอดเข้ามาโดนมงสกัดทิ้งเอาไปครับยูเคเลสบอลออกข้างได้ทุ่มกินแดนเข้ามาครับวันนี้นี่ห้ามให้ยูเคเลสยิงประตูนะครับ
1: ทำไมครับ
0: เอาโดนใบแดงนะ
1: อ๋อปิด
0: หน้านะ2มือด้วยโดนแดง2ใบนะคร
1: ับ ไม่โดนมันต้องพูดอันนั้นเขาแบบเป็นท่าดีใจแหมผมเห็นแล้วมุกนี้นี่คนเล่นเต็มโซเชียล
0: แล้วก็ห้ามง่วงนะน
1: ัก
0: เตะหาวปุ๊บโดนเลยนะ
1: หรอปิดปาก
0: ดูจังหวะเปิดโอ้ดูนี่เปิดไม่ดีครับบอลออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
1: ครับ
0: จังหวะเปิดกักโปครับพยายามจะฟ้องไม่ได้ครับผู้ตัดสินไม่ให้ครับ
1: โอ้โหขวัญใจแฟนลิเวอร์พูลครับโคดี้กักโปไว้แล้วบทบาทเยอะครับของเนเธอร์แลนด์ส่วนอีซักเนี่ยวันนี้ยังเงียบๆนะครับนี่ครับกองเริ่มจับอันนี้แกรมพอตเตอร์ครับกุนซือสวีเดนนะครับก็เป็นคนชุบชีวิตสวีเดนนะครับหลังจากไม่ผ่านรอบคัดเลือกในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าได้มาเพลย์ออฟในโควต้าของ
0: เนช
1: ั่
0: นล
1: ีกนะครับแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็นัดแรกสตาร์สวยเกมนี้เริ่มมีปัญหาครับสวีเดน
0: กุดหมุนสั้น
1: มันให้
0: มาแบบ
1: มันให้ใ
0: ครไม่คิดอะไรเลยครับเตะงัดขึ้นมาดื้อๆครับโอ้โหกาแฟแบกพลิกดีแล้ววางทิ้งมาทางซ้ายไม่ถึงกากโปสกัดก่อนโอ้โหตอนนี้กลายเป็นสวีเดนสกัดกันมั่วตัวไปหมดเลยครับคาร์ลสตอมเตะมาก็ไม่ดีตามไปไล่บี้ก่อนพยายามจะเซตกันมาครับไม่ไหวครับเดี๋ยวแถลงกลับมาครับเดยองให้เดยองเป็นคนคอยแกะเอาครับทั้งซ้ายมันแน่นเกินแล้วครับเดยองบอกขยับมาขึ้นมาหน่อยครับโอ้นี่เลียดพอใหญ่ฟันได้เลยครับเดยองขยับมาช้าไม่มีหันไม่มองหน้าดุมเฟรสครับออกขวามาทันทีครับแทงทะลุมาให้มาเล่นวนตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกกาเฟนแบกแตะมันแล้วหน้ากลับไปโทษจิ้มยัดเข้าไปดื้อแล้วก็โมงเสยเข้าไปทีนึงบอลตกมายังไม่ออกเลยครับไม่ยอมให้ออกสุดท้ายก็ไม่ได้ครับผู้สินเป่าไปแล้วครับล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: โพลิเวอร์ครับแหมเห็นธงจากผู้ช่วยครับจังหวะจะให้แนวลึกครับแล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆล้ำหน้าก็ประมาณช่วงตัวนึงเลยครับทางไรเดอร์เมื่อกี้ข้างล่างผมก็เห็นนะไรเดอร์เนี่ย
0: ครับ
1: เขามาส่งอะไร
0: ก็กลับไปเล่นทันด้วยนะโอ้โหเป็นไงเนียนบ้านเนียนโอ้โหเจอย้อนกลับโอ้มีอึ้งโอ้น้องรักน้องรักผม
1: วันนี้มังกรมาไหมมังกร
0: คิดมีอยู่ครับ
1: เห็นชิอูชอบบุกนี้เห็นชอบอ๋อโอเคไม่ได้มานี่เวลอ่ะมังกรแดงอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับอันนี้ของผมมันหิวอยู่กินมีอยู่
1: ไม่ได้กินสปาเกตตี้ฮะ
0: ครับโอ้กินหรูครับอันนั้นพยายามโอ้โหวันนี้เซตบอลกันแย่จริงนะครับจ่ายพลาดอีกแล้วแล้วก็ลุยมาในกรอบไปทดจัดยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหจ่ายบอลกันเสียแบบรัวๆเลยครับโอ้โหนี่กลางสวีเดนจ่ายบอลแย่จริงครับทีนี้ไรเดอร์ได้ลองซัดดูครับ
1: คือสวีเดนวันที่ครองเกมเหนือใส่ตูนิเซียนะวันนี้เป็นดองเลยครับพอเจอ3กองกลางอย่างทั้งไลเตอร์เดยองแล้วก็ทางตัวเก่าๆนะครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียบอลกลางทางครับดีครับที่จังหวะยิงของไลเตอร์มันโดนเหลี่ยมไม่ดีก็เลยไม่ตรงกรอบ
0: คือพยายามจะเซตบอลจากประตูของตัวเองนอตเฟลนะครับแต่ว่ามันเซตไม่ได้แกก็พยายามจะฝืนนะฮะภูสินบอกยังไง
1: บอลเป็นไรอ่ะ
0: บอล
1: มันบอลมันนิ่มนี
0: ่
1: แอคเลอร์โอลิเวอร์นี
0: ่บอกนี่มือชีพ
1: บอกพี่เมียดีกไม่มีบอลแบบแข็งลูกวันนี้ต้องอยู่ดูฟอร์มยาซินอาเอรี่ด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงสุดสวยวันนี้นี่โอ้โหพอเจอกลางของเนเธอร์แลนด์ยังเงียบอยู
0: ่วันนี้เงียบหมดเลยครับทั้งนีเกรนทั้งคาวสตอมนะหาบอลไม่เจอเลยครับแดนกลางกลายเป็น15นาทีเนี่ยจนถึงประตูนำ 1-0 เนี่ยโอ้โหเกมของเนเธอร์แลนด์ดีกว่านะครับฟานเดเกอร์ไฮทะลุมากาเฟนแบ็คจะเล่นยากนะจะพยายามจะพลิกแกะได้ครับโอ้โหออกซ้ายทันทีครับฟานเดเฟนพยายามจะลุยเลาะซ้ายมาครับฟานเดเฟนคืนมาเดยองกาเฟนแบ็คลากตะลุยมาครับมาเล่นขวามีเติมมาแล้วมาเล่นทะลุตามช่องมาดูฟริตไฮมาแล้วแย่ดูได้ 2-0โอ้โหดูครับแนวรับแล้วก็เหมือนเดิมครับตามเข้ามาชาร์จสไลด์มาครับบรานบอบบี้ 2-0 แล้วครับโอ้โหเละเทะเลยครับวันนี้สวีเดนเกมรับนี่ถือว่าแย่จริงครับวันนี
1: ้โอ้โหบอลขึ้นขวาขึ้นซ้ายนี่ได้ลุ้นหมดเลยครับทางเนเธอร์แลนด์นี่แล้วกองเชียร์นี่อุ๊ยยังโดนใบแดงนะเมื่อกี้กองเชียร์มือปิดปาก
0: หรือว่าจะกลับมาแบบที่ผมพูดอยู่
1: เหรอคุณบอก 2-2 เหรอไม่แต่ผมมองวันนี้เนเธอร์แลนด์ชัดเจนโอ้แล้วเป็นไบรอันบ็อบบี้ครับยิงลูก2ของตัวเองให้เนเธอร์แลนด์หนีห่างออกไปครับจากนี่ครับมาเล่นแล้วให้ข้างขวาไม่ล้ำครับดุมเซลดุมฟรีสว่าที่แบ็คตัวใหม่แล้วมาริดแล้วโอ้โหตำแหน่งการยืนของดุมฟรีสครับอยู่สูงกว่า
0: ไปไหนครับ
1: อยู่สูงกว่าบ็อบบี้แล้วก็ป่าเข้าไปบ็อบบี้ชาร์จที่เสาไกล 2-0 ครับเนเธอร์แลนด์ทะยานนำครับ
0: แล้วฝั่งนั้นฝั่งซ้ายเป็นของลินเดเลิฟดินเดเลิฟหายตำแหน่งหายครับอ่ะ 2-0 ไปแล้วนะครับ17นาทีครับมีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
1: จอนเจี๊ยบอัศวินสีส้ม
0: ครับอ่ะก็ยังว่ากันไปครับตอนนี้อยู่ที่ประตูของสวีเดนเหมือนกันนะครับถ้าไล่มาได้ก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเจอเนเธอร์แลนด์อีกเม็ดนึงเนี่ยกลับบ้านเลยครับโอ้ต้องรีบงัดออกมาก่อนนะครับพยายามจะแกะลูกนี้โดนลุมอยู่2แม่บอลชันแลบนะครับมันบังหน้าจ
1: อ
0: มองไม่เห็นครับ
1: จริงๆที่บ้านพี่อู๋นี่จอเท่าไหร่90นิ้ว
0: 100นิ้ว
1: 100นิ้ว
0: 100นิ้ว
1: อย่างกลางแปลง
0: อะไว้ในห้องน้ำ
1: เนี่ยแล้วจอหลักกี่นิ้ว
0: 14 family โอ้แต่ขยันแต่ขยันเซตบอลกันด้วยนะจากฝั่งประตูครับเคาะกันไปเคาะกันมาครับแล้วก็วางยาวซะเลยครับสุดท้ายครับเป้าหมายข้างหน้าโอ้โหโดนฟันได้ดักไว้ได้ฟาเดอร์เฟนเจอชนแล้วก็โอ้โหเสียเหลี่ยมครับลูกนี้ยืนรอให้ชนเลยครับแล้วก็ได้ฟาวไปครับว่าไปพลาดครับคาสตอม
1: คือวันนี้ต้องบอกว่าแท็กติกของคู่มันยังดูดีเลยนะครับเพราะว่าตัดทางอิซักแล้วก็ยิงเคเลสออกจากเกมเลยครับทำให้สวีเดนเนี่ยหมดทิศส่งเลยครับแล้วตอนนี้เนเธอร์แลนด์ครองบอลต่อเนื่องด้วยครับ
0: กลายเป็นตอนนี้หาบอลไม่เจอแล้วนะครับแล้วก็
1: บอลอยู่ข้างหลังแล้วไงพี
0: ่ครับผมนี่คือขออนุญาตกลับบ้านก่อน
1: ของนี่ห้ามเอามาวางนะของนี่ห้ามเอามาวางนะ
0: ตะกี้โดนไปละโดนโบกไปเนี่ยตาบวมๆอยู่เจอช่างด่าอยู่ก็ห้ามวางของข้างหลัง
1: เมื่อวานครั้งที่แล้วผมก็วางโดนแบบเกมจับผิดรูปภาพอ่ะวงมาเลย
0: อ๋อเจอตัวแล้วนะครับโอ้19นาทีที่ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับในช่วง19นาทีเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวพอนำ 2-0 เนี่ยเหมือนลิงชิงบอลแล้วครับพยายามจะเคาะบอลกันไปมาให้ทางสวีเดนได้ไล่บอลบ้างนะครับเดี๋ยวดูเดยองโอ้โหยกมาครับลุยมากาเฟนแบกเลือกตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกฝากขวามาเล่นเจอซ้อน2เลยครับเซตกันตรงกลางมาแต่ว่าโอ้โหดูจังหวะมันมีปัญหาอยู่ครับสวีเดนคือเน็ตมันติดอยู่ครับวิ่งอยู่ครับอ่ะมาแล้วครับโอ้โหก็ไม่ถึงอีซักอีกครับเปิดยาวมาลึกเกินครับอีซักก็พยายามจะไล่กดดันฟานเดเคอร์ได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษเลยครับฟานเดเฟน ที่ทั้งฝั่งสวีเดนเองแกก็ไม่ได้บีบไล่บอลด้วยนะครับพอเนเธอร์แลนด์ได้บอลเนี่ยก็จะวิ่งถอยลงไปกันนะครับก็เลยทำให้เนเธอร์แลนด์มีโอกาสได้แทงทะลุตามช่องนะครับแล้ววันนี้เจอสุดเส้นแล้วก็คัตแบ็กมาทั้งสองลูกเหมือนเดิมเลยนะครับ

0: ก็ต้องชมคูมันด้วยนะครับที่วันนี้ใช้กองหน้าตัวเป้าอย่างบล็อบบี้ลงมาแล้วก็ทำได้2ประตูคือวันที่เล่นกับญี่ปุ่นก็เลือกใช้มีอย่างซอมเมอร์วิลมาเล่นริมเส้นแล้วก็โยกมาเล่นมาโฟลนายนะซึ่งก็ผมว่ายังดูมันขัดไปหน่อย
1: จะดูวันนี้เล่นกัน
0: วันนี้เล่นเปลิดเล่นเปลิด
1: เล่นกันไม่ดีเลยครับลาเกเบเก้นี่โอ้โหเตะมั่วมาทิ้งมาให้กับเดยองครับโอ้โหเตะสกัดมาก็ไม่ดีเนี่ยเดยองวันนี้ดูเหมือนมีปัญหากับฟันไดเหมือนกันนะเนี่ยพยายามไปกวักมือบอกให้ฟันไดช่วยเติมมาหน่อยนะครับบอลจังหวะไปตัดได้แทงทะลุตามช่องมาเหมือนกันเจออาดลูกนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เสียฟาวด้วยครับโอ้กลายเป็นฟาวซะเองครับนีเกรน
0: โอ้โหวันนี้เห็นได้ชัดว่าตรงกลางของสวีเดนเป็นรองนะครับพอจะตัดบอลได้ก็ต้องไปฟาวกลายเป็นเนเธอร์แลนด์ได้มาครองบอลอีกแล้วนะครับโอ้โหก็เนี่ยครับจังหวะคือดูมเฟรียสถึงก่อนแล้วนีเกรนมีใช้แขนไปเหนียวครับแหมกองกลางจากเซลติกครับนีเกรน
1: ก็ถือว่าทำได้ดีครับดูมเฟรียสคือจังหวะแดนกลางหลุดไปหมดแล้วครับเนี่ยให้บ๊อบบี้มาบังแล้วก็เริ่มจะโดนอัดอีกแล้วครับบ๊อบบี้โดนตาม2เลยครับลากิเบเก้ครับตามมาเตะครับวันนี้นี่จ่ายบอลทุกลูกที่ออกจากเท้าเขาเสียทุกลูกเลยครับโอ้วันนี้มีปัญหาครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวานะครับได้ฟรีคิกระยะไกลเลยครับเดยองครับหยอดทิ้งไปทางซ้ายให้มากักโปเจอบีบเข้ามาครับกักโปเปิดยัดเข้ามาด้านในก็ยังโหม่งได้ครับลีเดอร์เลิฟยกเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งโหม่งเสยไปก่อนครับเพียนเอาโหม่งมาไม่ดีบอลจังหวะฟานไดโหม่งตั้งมาด้านในพักได้แล้วก็พวดทิ้งไปก่อนเลยครับกลับตัวไม่ทันเอาไกลๆไปเลยครับลูกนี้
0: โอ้โหก็ต้องเคลียร์ให้ขาดครับในรับสวีเดนเนี่ยตรงนี้คือแหมด่วนโดนชาร์จเข้ามาครับแต่ว่าเพื่อนต้องเคลียร์ทิ้งจังหวะ2ครับเป็นเฮียนครับโอ้แฟนสวีเดนในสนามที่ฮูสตันบอกเลยวันนี้งานเข้าครับตามหลัง2สกอร์แต่ยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกอลาตามธรรมเนียมครับนาทีที่22ครับไฮเดรชั่นเบรกครับไปดื่มน้ำปัสสาวะกันหน่อย
1: ครับผมก็ได้จะได้รสชาติอยู
0: ่ครับวันนี้นี่ทั้งเสื้อส้มกับเสื้อเหลืองเลยนะถ้าสวีเดน
1: โดนเร็วไปหน่อยแต่วันนี้ดูแล้วโอ้ดูจากภาพไกลๆนะ
0: ครับกองเชียร์สวีเดนมีนิดเดียว
1: ไม่เจอเลยนะมีกลุ่มนึงเล็กๆนอกนั้นโอ้โหดูมุมบนมุมไกลนี่มีแต่ทับอัศวินสีส้มนะครับเพียบเลยครับ
0: ครับพี่โอประชาสัมพันธ์หน่อย
1: คร
0: ับ ใครอยากร่วมกิจกรรมนะของอสมทนะครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcord Superfans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งใจเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัล นะมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับกับกิจกรรมทางด้าน Mcord Superfans นะครับเชียร์ได้เลยที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับ1 2คือซื้อบัตร Mcord Superfans ครับร่วมโบดทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับ3ครับใช้บัตร Mcord Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆครับเพียง starter นะแพ็คเกจ20บาทได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแพ็คเกจ Mcord Superfan Diamond นะครับ500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยเพียบเลยนะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ Farrion MTV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะครับภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับก็ร่วมสุขกันได้นะครับ Mcord Superfan นอกนั้นมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาร่วมสุขที่ cheer.mcord.net นะครับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับ
1: ครับผมใครจะไปร่วมสนุกกันก็ไปว่ากันเนี่ยก็ช่วงวอเตอร์เบรกนะครับก็ต้องเรียกลูกทีมมาหน่อยครับเรียกสติหน่อยครับวันนี้หลายๆคนหลุดตำแหน่งตัวเองแล้วก็โอ้โหโดยเฉพาะแดนกลางวันนี้สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแฟนบอลก็จับไปที่โอ้โหนั่งเครียดเลยครับสวีเดนเขาถือว่ารองเยอะนะครับรูปเกมก็เป็นรองเยอะประตูก็ตามหลังถึง2ลูกนะครับแล้ววันนี้ถือว่าจังหวะอาจจะส่วนร่วมไม่ค่อยเยอะนะแต่จังหวะการชาร์จบอล2ครั้งทำให้ทีมได้2ประตูนะครับก็มีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
0: ครับเดี๋ยวถามมาว่าถ้าผมจามใส่เมสซี่ผมจะโดนแล้วผมป้องปากจะโดนใบแดงไหมครับจากคุณศูนย์หนึ่งสามเจ
1: ็ดอันนี้ผมว่ามันก็โหดไปนะ
0: นอกสนามอ่ะไม่เกี่ยวแต่ถ้าในสนามก็ห้ามเลยครับ
1: เผลอหาวนี่จบเลยนะ
0: โปรแกรมพรีเมียร์ลีก5นัดแรกของปืนพี่อุ๋ยพิศนมองว่ามีโอกาสเก็บได้ถึง15แต้มไหมครับจากคุณศรีเฮนา
1: ดไม่หนักเท่าไหร่

0: นัดแรกเจออะไรเจอโคเวนทรี
1: เออเจอโคเวนทรีน้องใหม่จดจัดไป
0: สามแต้ม
1: เออน้องใหม่น้องใหม่จัดไปว่าวิธีการเล่นในลีกสูงสุดมันเล่นยังไงนะจัดไป
0: งั้นเดี๋ยวเรื่องอาร์เซนอลเดี๋ยวคุยตอนพักเบรกดีกว่าตามบอลโลกก่อนข้อความยังมาได้นะครับ48 9899ถึงตีสาม
1: ถ
0: ึ
1: งตีสามจบเกมก็ดูต
0: ่
1: อช
0: ั่
1: วโมงน
0: ึ
1: ง
0: ให้เราทำอะไรต่
1: อมันก็คุยกันไปเรื่อยๆครับดีลงผึ่งลงข่าวอะไรก็ได้หมดนะครับก็เก็บตกหลังเกมไปด้วยครับในเกมคู่นี้เพราะว่าดูแล้วก็มันเป็นทีมที่เล่นเกมรุกทั้งคู่นะครับก็ยังมีโอกาสแล้วก็น่าจะยิงกันเยอะนะครับ2ลูกผมว่ายังไม่น่าอยู่นะครับผ่านมา25นาทีเอง
0: ใน Facebook Live ก็ทักทายมาได้นะใน YouTube ก็ทักได้ใน Facebook ก็ถามว่าคู่เอกวาดอร์กับญี่ปุ่นนี้อาจารย์อู๋ชอบไปทางไหนครับ
1: เอกวาดอร์
0: เอกวาดอร์ไม่เอกวาดอร์กับไอ้นี่ไง
1: อ๋อเอกวาดอร์ผมเชื่อว่าคิวราซาวไม่น่าต้านอยู่ล่ะ
0: เออ
1: ถึงสามลูกมีอ่ะนะดูสวีเดนบ้างเอ้าโถจะไปคล้องบอลไม่ดีซะอีกครับอีกเลนนานๆจะได้เก็บสักทีครับเอรี่ให้มาจะพลิกบอลฝากขวามาใหม่ครับข้างในรออยู่ชาร์จมาแล้วเปิดยัดมาก็ออกข้างครับผู้ญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นนะ
0: ผมก็ชอบญี่ปุ่น
1: ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหา
0: ตูนิเซียนะมันมีปัญหาภายในเพราะว่าเห็นไอ้กุนซือใหม่อย่างเอฟเวเลนาที่เพิ่งเข้ามาแทนซาบีลามูชี
1: เนี่ยแคมป์มีปัญหา
0: บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจบบอลโลกผมก็ออกแล้วเพราะผมดูแล้วมีปัญหาภายในเยอะการมงการเมืองแบบมันดูแล้วไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรอก
1: แล้วตัวผู้เล่นชุดนี้ก็ไม่ดีด้วย
0: ไม่ดี
1: อ่ะลูกทุ่มนะครับเกือบๆสุดมุมธงให้จากกว้างไกลเข้ามาครับวางโด่งมามงเสยมาแล้วก็เตะยัดเข้าไปจะฟ้องเอาแฮนด์บอลไม่มีอะไรครับมีจุกแป๊บหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูก่อนครับลินเดเลฟ
0: นี่ครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับไมเคิลโอลิเวอร์กับวิกตอร์ลินเดเลฟครับแนวรับจากแอสตันวิลล่านี่ครับจังหวะทุ่มไกลมาแล้วโอ้ยไปโดนมือคือไอ้เบิร์นฮาร์ตสันเนี่ยไปสกัดแล้วแหมกำลังจะยิงบอลมันไปโดนลินเดเลฟครับเล่นเพื่อนซะแล้วแต่ตรงเนี้ยไอ้ช็อตเปิดเข้ามาที่ให้บ๊อบบี้ลูก2เนี่ยไม่ล้ำนะครับนี่แล้วตีเส้นมาเป็นสมิออโตเมทครับชาร์จเข้าไปโอ้โหก็เคลียร์เคลียร์ครับเกมรุกของเนเธอร์แลนด์วันนี้แล้วสวีเดนเนี่ยก็แหมเพิ่งได้มีลุ้นมาสักครู่นะครับที่ทุ่มไกลมาแต่ก็ยังไม่ค่อยจะแจ้งครับ
1: จำหน้าไว้แล้วครับสำหรับลินเดเลฟนะครับไอ้คาวซอมครับพวกเดียวกันเองโอ
0: ้เล่น
1: โดดวอลเล่มาเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้านะลินเดเลฟนะครับโอ้วันนี้ใช้กักโปเป็นหลักเลยดูเป็นไงกักโปเจอบราคิเบเก้กักโปวนตัดนายมามีมาจะตอกส้นเท่าไหร่ไม่ได้ดีคืนกลับมาครับเดยองเนี่ยอันเนอร์ใช้ไม่เป็น
0: ใช่กักโปที่เขาล้อเนี่ยที่เด็กหงล้อวันนี้ล่อแอสซิสต์แล้วนะ
1: ครับวันนี้ที่ถือว่ากดดันได้ดีครับตัดบอลตรงกลางได้วางโอ้โหต้องหันไม่มองหน้าเลยครับโอ้ให้บอลแรงเกินครับเบิร์นฮาสันโอ้จะให้ใครครับเพื่อนเอาได้กินตัวอีกแล้วครับกักโปเจอหลุม 2-1 แล้วเกอร์บิเก้กับเบิร์นฮาสันต้องถ่ายคืนกลับมาครับเดยองวันนี้เดยองต้องติดตัวหน่อยนะครับให้เขาออกบอลไม่ได้ครับอันตรายครับเป็นคนที่ออกบอลแม่นเอาแตะหลบมาครับอีซักมาแล้วเพื่อนทำทางไปแล้วอีซักทะลุมาครับโยเคเลสตัวไกลมีฉีกไปโยเคเลสวางมาให้พักอกรูเดโอ้โหพักอกแรงเกินไปไม่งั้นเนี่ย 2-1 แน่ๆครับโอ้โหโยเคเลสส่งมาถึงที่แล้วครับอายารี
0: โอ้โหคือประสานงานกัน3คนครับ3จังหวะเริ่มจากอีซักนะครับกระชากมาฝั่งซ้ายครับแล้วก็ให้ที่โยเคเลสโยเคเลสจะให้กับยาซินอายารีครับคือพยายามจะพักอกแล้วตามไปยิงครับแต่ว่าพักอกแรงครับบอลก็เลยออกหลัง
1: ลูกนี้เสียดายนะครับที่เป็นอายารีแกไปเลือกพักอกเพราะแกอยู่คนเดียวโล่งๆถ้าเป็นโยเคเลสหรืออีซักเนี่ยเลือกโมงหรือยิงไปเลยเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่าเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วนะครับโอ้แต่ช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีครับ3ประสานข้างหน้าลุยกันมา
0: 3ประสานทีมเอลีกนี่อันนี้เห็นเขาบอกว่าอาจารย์เอกทีมสกุลมาแอบดูด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่ไงขอเอกครับช่วงนี้เขาบอกพักผ่อนน้อยงานเยอะ
1: ไม่มาเช็คดูว่าใครวางข้างหลังอะไรอย่าง
0: เงี้ยเอออย่าที่อู๋อย่าวางนะ
1: ไม่มีเพราะว่าคราวที่แล้วเป็นจานสนวางของเขาวง
0: ไม่ผมนึกว่าพี่เอาขาเขยที่สามไปวาง
1: ไม่มีผมพลาดบ่า
0: เอาพี่เมื่อย
1: เกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาได้บ้างนะครับจากจังหวะได้ลุ้นของสวีเดนครับนานๆจะมีสักทีบอลให้มาอีซักครับ โยเคเลสตบเข้าในมาอีซักโอ้โหขวาว่างอีซักเลือกแทงทะลุกลางมาตัวเติมทางขวามาแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ดีโอ้โหเบาเกินไปครับไม่ดีครับดีเกรนโอ้โหเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลุดไปแล้วนะครับแต่จ่ายไม่ดีกันเองครับในเกมรุก
0: คือก็ต้องชมพาเดนเฟนด้วยนะครับยังดักบอลจังหวะเมื่อสักครู่ได้แต่ยังลุยต่อครับสวีเดนยังไงก็แพ้อยู่ถ้าตามหลังแบบนี้ก็แพ้อยู่แล้วครับ
1: บอลเคาะชิงมาแล้วลองยิงดูก็เหลี่ยมผิดช่องไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยยารี
0: ไม่เห็นยิงลูกไฟเหมือนนัดที่แล้วใส่ตูนิเซียนี่มีเชื้อสายตูนิเซียด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงได้ก็เลยไม่ดีใจ
1: ช็อตนั้นเนี่ยมันได้ซัดแบบไกลๆเต็มๆครับแต่ว่าช็อตแบบนี้มันฝืนยิงไปหน่อยนะครับไอยารี่ไม่น่ายิงเพราะว่าแนวรับเนเธอร์แลนด์แกบล็อกไว้อยู่นะครับแล้วพยายามจะปั่นมันออกไปเยอะครับแต่พอบอลอยู่กับพวกอีซักกับทางตัวรุกอย่างโยเคเลสแล้วมันดูดีขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวะการชิงบอลเร็ว 1-2 ครับเริ่มดึงช้าเหมือนกันครับเนเธอร์แลนด์เพราะว่าทางสวีเดนก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับปล่อยให้เนเธอร์แลนด์นี่เล่นง่ายวันนี้เดยองไม่มีตัววิ่งเข้าหาเลยนะครับออกบอลมองซ้ายมองขวาได้เลยเนี่ยวิ่งจ๊อกๆกันมา
0: เมื่อเช้าพี่อู๋ได้ดูบราซิลป่ะ
1: ครับ
0: เจอบราซิลดึงช้าครึ่งหลังเป็นไงตอนแรกนึกว่าจะมีอีกเป็นงานครึ่งหลังอันเช่ไม่เอาเลย
1: พอแล้วพอแล้วเมื่อวาน
0: โอ้โห
1: เช้าดีแล้ว
0: มันพอดีแล้วใช่ไหม
1: เมื่อเช้าดีแล้วเพราะว่าไม่ได้เชียร์บราซิล
0: อ๋อ
1: แต่บราซิลก็ยังดูแล้วเจอกับทีมใหญ่ก็เหนื่อยนะ
0: เหนื่อยแต่
1: เจอเฮติ
0: มันดันเป็นเฮติไงแล้วก็เจอทีมอื่นผมว่าบราซิลก็ไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นหรอก
1: ไอ้เรื่องของราฟินญาด้วยนะครับว่าเจ็บแค่ไหนด้วยนะครับ
0: คุณเล่นลงทุนทักทายมาบอกสวัสดีค่ะนะอู่นะสน2กูรูทีมรักเดียวกันและแฟน FM 99ทุกท่านคืนนี้ถึงช่วงเช้าเช้าสายๆเนี่ยมีทีมตัวแทนของเอเชียเราไหมคะนะเพราะทีมจากโซนยุโรปเจอกันไม่ค่อยสนุกค่ะจากคุณเทนลงทุนแฟนนอนญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอกับตูนิเซีย
1: แต่ญี่ปุ่นจะเป็น11โมงและครู่นี้จะเป็นคู่ที่ถ่ายทางฟรีทีวีด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็รอลุ้นกันสำหรับใครที่ไม่ได้มีงบประมาณเนาะส่วน FM 99ของเรานี่สบายครับครบทุกคู่แน่นอนบรรยายกันครบเลยนะครับติดตามกันได้ครับ
0: เกมครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับเนเธอร์แลนด์2สวีเดน0ครับ
1: เนเธอร์แลนด์ดูจะเผาๆเกมไปเหมือนกันนะคุณเจ้าน้อยดูไม่กลายเป็นทางฝั่งของสวีเดนได้มีโอกาสครองบอลบ้างครับลินเดเลฟครับให้มาครับอิซาเคียนเลือกทางขวาครับจะไหลทะลุตัดในมาเอาสวยครับพลิกได้แล้วลุยทะลุมาโอ้โหโยเคเลสเกี่ยวแล้วก็ยิงโดนไม่เต็มเลยครับจะแต่งเข้าขวาครับเบาไปหน่อยครับโยเคเลส
0: โอ้โหคือบอลมันพันแข้งพันขาครับจังหวะเนี่ยครับคือให้มาครับแล้วโยเคเลสแต่งบอล1ทีแล้วพยายามจะตามไปยิงแต่ว่าต้องชมฟานเทเกอร์ครับตามเบียดได้แล้วก็กลายเป็นว่ายิงแล้วมันบดแล้วเบาครับไม่มีปัญหาสำหรับบาร์สแฟร์บูเคนครับ
1: คือกลายเป็นว่าบอลอยู่ที่อีซักเนี่ยจ่ายบอลดีกว่าบรรดากองกลางของทีมอีกนะครับจ่ายบอลสวยๆหลายทีแล้วครับกราเฟนแบกมองก่อนจะจ่ายยอดแม่เพื่อนล้ำหน้าอยู่ครับต้องยกมือขอโทษเลยครับต้องเลือกทางซ้ายก่อนครับฟานเดเฟนจักโปกลับมาครับฟานเดเฟนมาเซตกันตรงกลางก่อนครับเดยองเพราะว่าถ้ามีเดยองเนี่ยเดยองจะเป็นคนที่สวิตช์เกมเองครับ
0: เฟรงกี้เดยอง
1: ใช่ครับเฟรงกี้เดยองครับเนี่ยมองกลับมาแล้วครับเดยองนะครับ
0: เดยองเหรอ
1: เด
0: ยองนี
1: ่เดยอง
0: คิวเยอะเลยนะคิวเยอะสุดในคืนแล้วนะเดยอง
1: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วตะกี้ยิงสดใส
0: เดยองเหรอแล้วตะกิดเดยองเป็นไงนั่นเดยองตอบนะ
1: เงียบเลยนะครับเนี่ยเดยองก็รอเพื่อนเติมอยู่ครับวันนี้ออกซ้ายมาอีกทีตอนนี้ก็ต้องลงไปรับกันหมดแล้วเหมือนกันนะครับไปช่วยแพ็กกันก่อนครับเพราะบอลของฮอลแลนด์ก็จะถ่ายไปถ่ายมาอยู่ครับเดยองวันนี้เป็นคนสวิตช์เลยครับเดี๋ยวออกซ้ายออกขวาก็อยู่ที่เท้าเขาเลยครับกักโปเริ่มจะลุยยากเหมือนกันครับกักโปเจอตัวซ้อนนะครับเบิร์ดฮัตสันก็ลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับฟันไดก็บอกเพื่อนเรียกมาเก็บบอลหน่อยครับก็ต้องกลับมาเดยองอยู่ดีครับเดยองมองก่อนขวามีอยู่ครับดุมฟริสเลือกฟานเฮเกอร์เดยองใหม่ครับอู้แต่ทางสวีเดนลงไปรับลึกนะครับแล้วยอดทะลุมาเกี่ยวไม่ถึงอุ้ยนิดเดียวครับอุตส่าห์ล่อซื้อครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็มาเล่นพุ่งไปแล้วแล้วแกหยอดมันห่างไปก้าวเดียวครับ เกือบไปครับ
0: จะทิ้งให้กับตอนเยอรมันเล่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันแดงครับเล่นไม่ได้แล้วก็บอลออกหลังสวีเดนพยายามจะเร่งนะครับแต่นะดันไลน์เกมรับขึ้นมาสูงเลยครับหลังผ่านไป35นาที
1: เริ่มโอ้โหดูบอลโอ้โห
0: ทำอะไรกัน
1: โอ้เกมทางขวานี่ไม่ไหวจริงครับเบอร์ทาสันเบอร์ทาสันแกก็มาเล่นอยู่ตรงนี้นี่ก็แปลกๆตาเหมือนกันนะ
0: คือเขาไม่มีวิงแบ็คขวาที่ดีกว่านี้แล้วนะตอนนี้ต้องปรึกษา
1: เบอร์ทาสันเนี่ยตอนอยู่กับโฮไซคิวก็เป็นเล่นเป็นกองหน้าด้วยนะเล่นเป็นกองหน้าเลยครับบางทีก็เล่นเป็นกองหน้าเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกบ้างวันนี้นี่โอ้โหพอมาอยู่ทางขวานี่จ่ายบอลผิดพลาดเยอะนะครับดูจังหวะจับพลิกเบียดกันเนี่ยบ๊อบบี้ไม่ได้ครับยังเก็บตกได้บอลเซตกันตรงกลางก่อนต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ก่อนครับลีเดอร์เลิฟลุยทะลุขึ้นมาข้างหน้ามีตัวพุ่งอยู่ขวาว่างอยู่เอ้าไม่ส่งอีกโอ้โหเพื่อนโมโหโอ้โหลีเดอร์เลิฟเอากลับมาทางซ้ายแล้วหูแน่นเชียวครับโอ้ทางด้านสุดท้ายอีซักวางเองครับข้ามมาทางขวาครับเบอร์ทัสันโอ้เมื่อกี้โล่งเลยนะครับเบอร์ทัสันถือหลังกลับมาจะหาจังหวะเปิดก่อนครับโดนบีบมาครับคาซอมกลับหลังมาใหม่เลยครับเนี่ยพอจังหวะมันว่างๆเพื่อนดันไม่ให้ครับเหลี่ยมง่ายๆลีเดอร์เลิฟแทงตรงกลางมาโยเคเลสครับตบตัดเข้าไหนมาเลือกแทงมาอีซากล็อกก่อนแล้วมีโยเคเลสโอ้โหปัดทิ้งออกมายังตามมาเก็บตกได้ครับเบอร์นาสันบรรจงปั่นมาใหม่โดนโขกทิ้งออกมาครับเดยองลงไปช่วยเกมรับอ้าวมาเป็นชุดเหมือนกันครับตอนนี้สวีเดนคาวสตอมครับเซตบอลตรงกลางกลับหลังไปก่อนครับเฮียน
0: ถือได้ลุ้นสุดคือลูกยิงของเยอร์เคเลสเมื่อสักครู่นะครับแต่มันไม่หนีมือบาร์ดแฟร์บูเคนครับเอาแล้วมาต่อครับสวีเดนมีปั๊มกันอยู่เอาโหล้มลุกคุกคานแล้วเป็นบอลของเนเธอร์แลนด์ครับ
1: ดุมฟรีดไปดึงช้ามาอย่างดีครับเกือบโดนฉกยังกลับหลังมาได้ครับฟานเฟนดึงช้าก่อนครับพอบอลอยู่ที่2ตัวรุกข้างหน้าของสวีเดนทั้งโยเคและกับอีซักอ่ะถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่พออยู่กับตัวอื่นนี่โอ้โหบอลของสวีเดนที่ไม่มีอะไรเลยครับวันนี้อยู่ได้ด้วยคู่หน้าครับพยายามจะบีบไล่พื้นที่มาก็ฟานเดอร์เฟนก็กลับหลังไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยครับเดยองวนหนีก่อนครับโดนบีบไล่มาเดยองเพื่อนเลาะซ้ายไปให้แล้วแทงมาครับฟานเดอร์เฟนลุยทะลุมาฟานเดอร์เฟนมาต่อไปต่อฟานเดอร์เฟนถึงเส้นหลังนะเปิดไม่ดีลินเดอร์เลิฟก็เตะสกัดไปก่อนพยายามใช้ตัวบังไว้อยู่นะครับดีเกรนเอาโดนแย่งครับจับพิวเลาะตรงกลางมาไปไม่ได้ครับกาโกโอ้ตอนนี้กลับมาใหม่ครับกาเฟนแบกแทงทะลุตรงกลางขวามีมาเล่นนะครับเข้ามาในกรอบแกะโทษอยู่มาเล่นหยอดไปตัวไกลไม่ถึงโดนโมงทิ้งออกมาก่อนกาเฟนแบกพักอกแล้วก็ไม่เอาครับไม่มีโอกาสได้ส่องแถวไกลต้องกลับหลังเลยครับเดยองโอ้โหตอนนี้มาหมดแล้วครับฟานเดอร์เฟนออกซ้ายครับกักโปหนีเบอร์นาสันกักโปเข้าขวาแล้วยิงมันตรงตัวครับไม่มีอะไรครับลูกนี
0: ้ลูกซิกเนเจอร์กักโปครับนี่ครับก็มีดับบันเลี้ยงมาแล้วก็ซัดด้วยขวาครับจากดินกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่หนีมือทางประตูของสวีเดนนะครับยังเซฟได้ครับนอตเฟลโอ้โหแต่ก็เป็นโอกาสได้ลุ้นครับของเนเธอร์แลนด์ช่วงท้ายครึ่งแรกครับครึ่งแรกนี่เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับ
1: สครูนี้ก็ต้องชมแฟบูเคนด้วยนะครับที่ไปเซฟลูกยิงของโยเคเลสนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเกือบได้ลุ้น2เอ้าดูจังหวะเตะสกัดวันนี้จังหวะเตะสกัดทิ้งหรือโมงทิ้งมันไม่ค่อยไปไหนครับเนี่ยโมงไปโมงมาก็อยู่หน้าปากประตูตัวเองครับสวีเดน
0: เกมรับมีปัญหาเนี่ยสวีเดนเพราะว่าถ้าตัวประสบการณ์เยอะอย่างลินเดเลฟมันก็ขาลงแล้วแล้วก็อย่างเฮียนก็ซีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มแอตแลนต้าก็พื้นเหลือ KDK นี่ยิ่งหนักเนี่ยเพราะว่ามาจากบราก้าเท่านั้น
1: แล้ววันนี้ก็ผิดพลาดเพียบเลยครับอย่างเบอร์ทัสันก็ไม่ถึงนะเพราะแกก็อยู่ระดับบุนเดสลีกา2นะตกชั้นไปกับโฟไซคิวครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของคิวเท่าไหร่ด้วยนะครับลุยมาอีกแล้วครับตอนนี้เน้นซ้ายก่อนครับดูครับมหาเทพกักโปกระชากไปสุดเส้นแล้วหยอดนัดย้อยหลังเอาโมงแล้ววืดโอ้โหพี่กดกะเต็มหลอดเหลืองนะครับโอ้โหโมงแล้วมันวืดครับแต่ว่าต้องแก้ไขก่อนคือหลังกลับมาลินเดเลิฟพยายามจะแกะอยู่โดนไล่เตะแล้วก็ไม่ฟาวเข้าไปในกรอบไปโทษมาเล่นจ่ายโอ้โหมาเล่นจ่ายให้ใครนะครับต้อง3ไปแล้วนะครับแต่มาเล่นจ่ายไม่ดีนะครับ
0: โอ้โหตรงนี้นี่คือแย่งบอลมาได้นะครับแล้วก็ปาดไปหน้ากรอบไม่เจอเพื่อนครับจังหวะที่อายรี่เนี่ยโดนทางเฟรงกี้เดยองหลวงบอลไปครับแล้วก็มาเล่นตามมาเล่นต่อครับในกรอบเขตโทษด้านขวา มี2เป้ารออยู่ตรงนั้นนะครับทั้งบ็อบบี้แล้วก็กักโปหรือว่าโอ้โหไปให้แรงครับเพื่อนก็เข้าไม่ถึงพลาดโอกาสทองไปครับจะบวกลูก3ครับเนเธอร์แลนด์
1: จังหวะอายารี่โดนเดยองแซะเนี่ยมันต้องได้แล้วนะครับโอ้โหจ่ายไปตรงนั้นน่ะมีอยู่2คนสุดท้ายแกจ่ายแรงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหจ่ายไม่ดีเลยครับมาเล่นแต่ว่าเนี่ยเบิร์นฮัสซันเหมือนอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ว่างบ่อยๆเพื่อนให้ช้านะครับเนี่ยมาจนได้ครับเบิร์นฮัสซันทางขวาครับต้องกลับหลังก่อนครับเบิร์นฮัสซันพยายามจะเลาะบ้างโอ้โหมันจู่คนเดียวไม่มีเพื่อนมาเชื่อมเลยครับเนี่ยอยู่กองกันข้างหน้าเต็มไปหมดนี่ต้องตวัดมือเรียกเพื่อนมาหน่อยครับกูมันสั้นบอกให้เติมหน่อยครับแทงตรงกลางมาให้แล้วบอลทะลุมาดีเกรนเข้าขวาจริงแล้วนี่โอ้โหเต็มแรงนะเป็นไอยารี่นะครับได้ซัดแต่ว่ามันไม่ได้ลุ้นนะครับมันข้ามคานออกไปนี่โอ้โหเริ่มต้องโวยแล้วครับโอ้แต่เคาะกันมาดีครับจังหวะให้ของดีเกรนแล้วก็มาจบที่ไอยารี่นะครับวิ่งกดหลังเท้าเลยครับเอาแรงครับนี่โวยแล้วครับไฟบูเกน
0: จะยิงลูกไฟอีกลูกนึงครับนัดที่แล้วทำได้นะครับแต่ว่าข้ามคานส่วนเยอร์เคได้ยิงก่อนหน้านี้โอ้โหคือบอลเนี่ยมันหนักทิศน้ำหนักดีแต่ว่าทิศทางมันไม่หนีมือแฟบูเคนเยอะครับคือยิงเอาแรงเขาว่า
1: บอลเวียดครับคนนี้มาลงให้กับทางประตูก่อนนะแฟบูเคนนะหน้าแกเหมือนนะครับ
0: หน้าเหมือนเป๊ะหน้าม้าเหมือนกันด้วย
1: ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีทดอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่นาทีที่41แล้วนะครับถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกือบจะได้เป็น 2-1 หลายต่อหลายครั้งนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มีโอกาสจะเป็น3เหมือนกันแต่ว่าไม่ดีกันเองในจังหวะสุดท้ายนะครับโดนสวีเดนไปชุดใหญ่จะไปผ่อนเกมเองครับฟันเฮเกอร์คืนหลังกลับมาครับฟันไดให้กับฟันเดอร์เฟนออกซ้ายมาครับคักโปโดนติดอยู่ครับตะโกไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับก็ดึงช้าไปเลยครับเดยองโอ้พยายามจะพลิกครับเดยองปัญหาคือตอนนี้พลิกยังไม่ได้ครับ
0: นี่บอลมาอยู่ที่เดยองแล้วแบบมันคายยากไงมันบอลมันแบบติดขัด
1: ใช่ครับเพราะว่าก
0: ำคิวนั่นเลย
1: เน็ต 4G ครับ
0: นี่ไง
1: ด่าไม่ได้ด้วยในกระตุก
0: โอ้โห
1: อ่ะนี่ก็อาจจะมีสัญญาณปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เหมือนดึงเวลาแล้วนะครับเล่นดึงเวลาเอาชัวร์นี่ครับกลางแขนเรียกกันไปเรียกกันมาครับฟันไดดึงบอลกับตัวไว้แล้วผู้ดูสวีเดนโดนนำสองลูกแกก็ไม่ไล่ด้วยนะครับเนี่ยปล่อยให้เขาเซตบอลกันมาเอาลุยมาครับมาเล่นทะลุทางขวามาเดมเฟรดเปิดมาแล้วบอลชันแล้วพอดีมาเข้ามือโอ้ไม่ไล่บอลสักนิดเลยครับปล่อยให้เขาจ่ายบอลกันดื้อเลยครับสวีเดน
0: กลายเป็นว่าช่วงหลังนี่มีโอกาสจะ 3-0 มากกว่า 1-2 นะครับเนี่ยได้ปาดมาแต่โอ้โหแล้วเหมือนเมื่อกี้มีโดนแขนนิดหน่อยหรือเปล่าครับแต่ปล่อยเล่นไปแล้ว
1: โดนหัวไหล่นิดนึง
0: คือถ้าคมๆอีกหน่อยนะครับเนเธอร์แลนด์มีโอกาสบวกลูก3ไปแล
1: ้
0: ว
1: ลุยมาเองครับคุณบุญสั้นต้องฝ่ามาเองแล้วไถมาโดนกระแทกฟาวล์แล้วครับฟรีคิกนะกรอบเขตโทษกราเฟนแบกครับต้องใช้ไหลกระแทกจากด้านหลังของกุดมุนสันนะครับ
0: เนี่ยครับต้องลงมาช่วยเกมรับครับไลอันกาเวนแบชแล้วก็ต้องกระแทกกุดมุนสันล้มไปคือจริงๆก็มีฟาเนเคอร์มาประคองแล้วนะครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับเบรกเกมไว้แล้วเป็นฟรีคิกของสวีเดนนะครับนาทีที่44ครับ
1: มาลุ้นจากลูกตั้งเตะว่าบีทีเด็ดไหมครับ
0: นี่ฟอร์เรนเวียดอีกแล้ว
1: เวียดตังก่อนครับเวียดตังก่อนครับ
0: เวียดแฟร์บุเคน
1: ก็เห็นไหมมีตัว
0: เวียดแฟร์บุเคน
1: ก็จะเป็น
0: ไม่ใช่บาร์แฟร์บุเคน
1: ดีเกรนจะรับหน้าที่ในการเปิดเข้าไปครับระยะถือว่าได้ลุ้นนะครับมุมกรอบเขตโทษหยอดเข้าไปดีๆได้ลุ้นนะครับวางลึกมาแล้วก็เรียบร้อยครับโขกเข้าไปมีอะไรไหมนะครับไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหลอยมาโขกเต็มๆอ้าวยังไงพุทธิน
0: มีอะไรไหม
1: เหมือนจะมีธงไหมครับ
0: เดี๋ยวต้องดูครับ
1: ก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับผู้ตัดสินเข้าไปคุยกับอีซักกันอยู่2คนครับ
0: โอลิเวอร์ไปเคลียร์
1: ต้องรอดูนะครับถ้าโอลิเวอร์ป้องปากหรือว่าโดนไฟแดงเหมือนกันนะครับ
0: เนี่ยดูคร
1: ับ หรือเปล่าน
0: ี่เกรนโยนโอ้โหใช่ครับตำแหน่งการยืนของเดียเกอร์บีเคครับเนี่ยคือขึ้นได้ถึงก่อนทางบาสแฟบูเคนครับแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเจ้าตัวยืนตำแหน่งล้ำหน้าครับไม่ฟาวครับมงถึงก่อนแต่ว่า
1: ลูกนี้ก็ฟันลูก ฟานบุคเคนก็ต้องบอกว่าพลาดแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวดูครับต้องเช็คกับ VAR ครับเพราะว่าเหมือน
1: รอเซ็นเตอร์นะ
0: มีแนวโน้มจะล้ำเดี๋ยวดูนิดนึงครับยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยล้ำหน้าครับไม่ได้ดีไง
1: ล้ำไปนิดนึงครับไมเคิลออลิเวอร์ครับ
0: ขโมยไป1ซีนนี
1: ่
0: ยกอย่างมั่นใจทด4นาทีไปอย่างน้อยนะครับครึ่งแรก
1: แล้วก็ไม่ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับว่ายกธงไว้เอาเสียบอลอีกแล้วโอ้โหนี่เกรนโมงเสยมาก็ไม่มีใครครับเดยองตามมาเก็บตกก่อนครับเข้าสู่ช่วงทด4นาทีนะครับฟานเดอร์เฟนครับออกซ้ายมากักโปกเจอกับเบอร์นาร์ดซานกักโปกเผาอีกแล้วแล้วสุดเส้นหลังเปิดย้อนหลังกลับมายังจิ้มได้ครับอีซักตามมาเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับคุณมุนซันเตะไปไกลๆโดนโมงติ้งกับใบทีนึงก็ออกข้างไปแล้วครับ
0: โอ้โหคือกักโปนี่ลากเลื้อยนี่เต็ม10แต่จังหวะเปิดอ่ะถ้าไม่นับจังหวะที่ได้ประตู 1-0 ที่เหลือคือยังไม่แม่นเลยนะครับ
1: คือวิ่งแบ็คทางซ้ายมันมีเดนนิสเบนซอนของทางดอทมุนเนาะ
0: ใช่
1: เลือกคุณมุนซันนะอายุเยอะแล้วด้วยนะครับ
0: จริงๆสเวนซันของดอทมุนฟอร์มก็คล้ายๆกับไอ้ไลเยอร์ซันเลยนะฟอร์มดีอ่ะแต่ว่าเขาเลือกกูดมุนซัน
1: เปิดบอล
0: หรือเอาสเวนซันไปเล่นวิงแบ็คขวาแทนไอ้เบิร์นฮัตสันได้ป่ะล่ะเพราะเบิร์นฮัตสันนี่ไม่ไหว
1: เบิร์นไม่ไหวจริงๆครับเบิร์นอ่ะลุยทะลุมาสวยครับบอลแทงตรงกลางมาโยเคเลสปล่อยให้มาอายาริจัดโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปหน้ากรอบเขตโทษเลยครับอายาริดุมฟรีดครับไปฟาวนะครับโอ้โหระยะถือว่าได้ปั่นเลยนะครับอีก9เดียวครับจะเข้ากรอบเขตโทษครับ
0: คืออายาลี่เลี้ยงบอลหนีไปแล้วนะครับแล้วโอ้โหดุมฟรีดจับเครื่องชนฟรีคิกระยะได้ลุ้นครับของสวีเดนครับแม้จะกลับมาได้สัก1ประตูหรือเปล่าไม่งั้นครึ่งหลังอ่ะถ้าไล่มาสัก1ประตูครึ่งหลังสนุกขึ้นนะครับโอ้แล้วระยะนี่มันชิดกรอบเขตโทษเลยครับตรงหัวกะโหลกนะครับ
1: เท้าขวาจะได้เปรียบนะครับขยับออกมาทางซ้ายนี่ขาขวาได้ปั่นเลยครับจับเอาพวกตัวใหญ่ๆครับกักโปฟานไฮเกอร์ฟานเธอเฟนฟานไดครับเน้นตระกูลฟานมายืนเป็นกำแพงนะครับโยเคเลสมีถือบอลอยู่นะจะขอคุยกันก่อนครับว่าใครจะขอซัดครับมีอีซักนะครับมีนีเกรนแล้วก็โยเคเลสครับ3คนยืนอยู่อีซักเหมือนขยับมาแล้วครับตอนนี้ก็รอนีเกรนกับทางโยเคเลสแหละครับ
0: หรือถ้าเอาแรงนี่ก็โยเคเลสครับแต่ว่าถ้าเปิดเข้าไปก็อาจจะเป็นนีเกรนเหลี่ยมเท้าซ้ายนี่คร
1: ับเหลี่ยมนี่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนะรอลุ้นกันครับจะมีทีเด็ดอะไรไหมหรือจะเคลียร์เปลี่ยนจุดครับโยเคเลสวิ่งมาปัดลูกนี้โอ้โหทุบทิ้งออกมาแต่ว่าก็ยืนปักหลักรออยู่แล้วนะครับฟาบุคเคนครับปัดทิ้งออกไปได้ครับฟรีคิกของโยเคเลส
0: เขี่ยมาแล้วก็ให้โยเคเลสนะครับได้สัดด้วยขวาแกนี่ยิงบอลแตกทุกลูกเลยครับไม่มีเล่นทางครับน้ำหนักอย่างเดียวก็เลยถูกปัดโดยบาร์ทแฟบูเคนแต่ยังได้ทุ่มต่อนะครับสวีเดน
1: เน้นหลอดเหลืองอย่างเดียวนะคร
0: ับ เต็ม
1: หลอดเหลืองครับ
0: ยิงเบาเป็นไหมไม่เป็น
1: ไม่เป็นครับลูกทุ่มไกลทิ้งเข้ามาโดนโมงตั้งไปแล้วสัดลูกนี้ก็ไม่ดีครับมาพยายามยิงจากแถวสองครับนี่เกรนใส่ด้วยซ้ายแล้วมันโดนใต้ลูกไม่ได้ลุ้นอะไรครับ
0: โอ้โหเนี่ยครับดูย้อนมาดูช็อตเจอเคเลสขวาครับซัดไปแล้วเหมือนก็ไม่หนีมือบาสแฟบูเคนเยอะเลยครับเพื่อนก็ซ้ำไม่ได้เพราะว่าแฟบูเคนปัดทิ้งออกไปดียังไล่มาไม่ได้
1: เหมือนเป็นมุมที่เขารออยู่แล้วนะครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: กับพุ่งออกไปปัดได้ครับใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับทด4นาทีก็มีการฟาวโอ้โหเริ่มฟาวกันบ่อยขึ้นนะครับฟันได้ครับไปเหนี่ยวเยอะเคเลสครับเหลืออีก20วินะครับจะได้บอมเข้าไปครับเล่นเร็วครับเลาะขวามาแล้วพื้นที่มีจะพยายามเปิดพยายามจะวนตัดในมาเบิร์นฮัตสันเจอ2เบิร์นฮัตสันก็ไปไม่ได้แล้วก็มาอยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยพยายามจะสวนอย่างดีเบิร์นฮัตสันไปแย่ได้แล้วเปิดตัดเข้าในมาโดนฉกได้ครับตอนนี้สวีเดนนิเกรนครองหนีมายังไปได้อยู่เอาไถมาหน้ากรอบเขตโทษแทงมาไม่ทะลุครับยังได้อยู่หน้ากรอบเขตโทษแปะออกขวามาให้ครับโยเคเลสเข้ามาในกรอบเขตโทษโยเคเลสคืนกลับหลังมาแล้วจริงลูกได้โอ้โหปัดอีกแล้วแฟบูเคนโอ้เกือบจะ 2-1 แล้วครับโอ้โหอายารีครับเริ่มออกรายแล้วนะครับว่าลูกยิงไกลครับ
0: ตอนนี้คือเริ่มเหมือนเสียวจะโดนครับทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วคูมันพยายามฟ้องเลยครับว่ามันหมดเวลาแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์แต่ว่า เนี่ยโอ้โหพอยิงด้วยทิศทางแต่ไม่ในน้ำหนักของไอารีเกือบเสียบเสาแรกครับดีที่แฟร์บุเคนยังทันแล้วเตะมุมต่อครับของสวีเดน
1: น่าจะเตะครั้งสุดท้ายครับเตะมุมครับรอลุ้นกันเตะมุมทางกราบซ้ายครับสวีเดนวางมาแล้วปัดลูกนี้มาเล่นเป่าจบแล้วครับเพราะว่าปล่อยให้เล่นเลยมาอีก1นาทีไปแล้วครับก็นำอยู่ครับ2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูเร็วครับเนเธอร์แลนด์ครับ
0: ก็ได้2ประตูนะครับช่วงต้นเกมเลยครับจากแบนบ๊อบลี่ครับ1-0นาทีที่5แล้วก็2-0จากบ๊อบลี่คนเดิมนะครับนาที17ก็ลูกแรกนี่กักโปแอสซิสต์ลูกที่2เป็นดูมฟริสนะครับก็เป็น2ประตูที่ทำให้เนเธอร์แลนด์นำแบบไม่ต้องเหนื่อยมากถึงแม้ลูกเกมท้ายครึ่งแรกจะแผ่วไปหน่อยนะครับโอกาสเข้าทำเนี่ยสแตทขึ้นมาเป็นทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นี่ได้ยิง5ครั้งนะพี่อู
1: ๋
0: ตรงกรอบไป4แล้วก็ได้2ประตูนะครับส่วนสวีเดนโอ้โหไกลมาช่วงหลังได้ลุ้นยิงเยอะนะยิงไป7ครั้งตรงกรอบ3แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4แล้วก็ยังไม่ได้ประตู
1: จ้ะไอ้3ครั้งเนี่ยก็ได้แฟบุคเคนเนี่ยแหละครับเซฟเอาไว้ได้นะครับตื่นช้าไปหน่อยนะ
0: แต่เดี๋ยวเชื่อว่าครึ่งหลังคงแลกกันมากขึ้นอ่ะ
1: ครับแต่ดูแล้วบอลเปิดแบบเนี้ยไม่โดนเพิ่มก็ได้คืนอ่ะนะครับเพราะดูแล้วบอลมันเปิดกันมากนะครับใส่กันยับยับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นการแก้เกมของแกรมพัตเตอร์นะ
0: ใช่
1: เพราะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าไอ้เกมทางขวาของเบิร์นฮาร์สันเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะคือกุดมุนสันเนี่ยลุยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังอย่างน้อยก็เกมรับก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับ
0: คือถ้าสวีเดนตัวสำรองดีๆก็ยังมีลูคัสเบิร์กวาลของสเปอร
1: ์
0: มีอย่างแอนโทนีแอลันกาของนิวคาสเซิลเนี่ย
1: เป็นตัวรุกนะ
0: เออแล้วก็พวกทางด้านมาเทียสสวานเบิร์กของวอบบวก
1: ใช่เป็นมิดฟิลด์ที่ตอบชอบเติมมายิงประตูได้บ่อยนะคร
0: ับ แล้วก็ถ้าอย่างเนเธอร์แลนด์พวกตัวลุกดีๆก็ยังมีซัมเมอร์วิลนะครับมีโทนคอปไมเนอร์มีพวกทางเมฟิสเดปายไง
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้แจ็คสันไคเวิร์ดพวกนี้แล้วก็พี่เว้าเวกฮอร์ส
1: ครับ
0: รออยู่นะฮะอ่ะส่วนผลบอลนะครับรายการอื่นๆนะใครตามมันอยู่ก็มีอย่างบอลเบลุตนะครับโกเมลกับทางด้านเมกิเยฟยัง 0-0 นะครับฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับฮูก้านำโอลาฟสปิกนะครับ 1-0 นอกนั้นก็อ่ะถ้าอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็468 9899นะครับ468 9899ส่วนวันนี้เดี๋ยวตี2นะพี่อู๋มีเตกุนด้าเพย์ออฟอัลเมเรียกับมาลาก้าจะรู้ละว่าใครจะเล่นขึ้นไปเล่นลาลิก้าเพราะเกมแรกที่บ้านมาลาก้าเสมอมา 0-0
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้
1: อเมริกันนี่ก็ทีมของพี่โด
0: ทีมเก่าพี่มุ้ย
1: มีหุ้นอยู่
0: 25%อ๋อโรนโดมีหุ้น
1: ใช่ใช่ไปซื้อไปแล้วมีหุ้นอยู่ 25% ของอเมริกันนะครับส่วนมาลาก้าเขาเป็นทีมต่างมั้ย
0: ก็ยุคปี2000
1: ยุคนั้นนี่โอ้โห
0: ที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ถึงรอบก่อนรองไงตอนนั้นมีอิสโก้มีควาคิน
1: เซกีดาเดพวก
0: เ
1: นี้ย
0: มีไอ้นี่ไงเซเลมี่จูราลอง
1: ครับ
0: บิลลี่กับบาเยโล
1: ครับผม
0: อ่ะก็ตามกันได้นะครับส่วนข้อความเดี๋ยวตามเก็บนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ยพักพอดีไม่มีช่วงเบรกเลยอาจารย์อู๋นี่ไม่รู้หายใจทางไหน
1: พอดีเกม
0: มันหยุดเลย
1: มันเปิดอ่ะเราก็เลยต้องตามเกมไปนะครับ
0: ครับมีบอกว่าตอนที่บีจีกับโมโนมีที่ว่างให้พี่อู๋บ้างไหมโอ้โหให้พี่อู๋ต้องไปสะกิดคนอื่นผมก็ลำบากเหมือนกันช่วงนี
1: ้
0: ผมลำบากเลย
1: ตายแล้วส่วนน้องรักโอ้โหไปบอกเที่ยวไปบอกใครไปทั่วน้องรักโอ้โหตายแล้ว
0: ไปสะกิดเฟงยี่เดยองดีกว่า
1: สะกิดแล้ว
0: เดยองว่าไง
1: สะกิดแล้วมัน
0: ยองยองเอเอสอ่ะ
1: มันเฉย
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาภาคบอลไทยนี่ปากหนึ่งเลย
1: ครับผม
0: เออนะฮะ
1: ผมปากสามก็ได้
0: เหรอโอ้ยแต่เมื่อกี้พี่นี่ปากศูนย์เลยนำอยู่คนเดียวเลยผมหาช่องเข้าไม่ได้เลย
1: แทนสวีเดน
0: อ๋อตะกิดนะตะกิดนะ
1: เราก็ลุ้น
0: อ๋อ
1: เดินไปชอ
0: บผมบอกพี่แล้วว่าเดทแลที่ไปฝากผม
1: ใจเย็นยังไม่หมดเวลาเลยยังมีเวลาอยู
0: ่นี่บอกว่าน้องพี่อู๋น้องสนขอผลออดาซี่ลีคาซักสถานหน่อยครับชนะถึง2ลูกไหมครับโอ้โหลีคาซักเลยเหรอ
1: ลีคาซัก
0: พี่อู๋ชอบไหมคาซักชอบไหม
1: ไม่
0: ถามว่าคล้ายๆรัสเซียไงคาซักไม่ได้เหรอ
1: ผมเป็นแฟนบอลไอซ์แลนด
0: ์เหร
1: อชอบอากาศเย็น
0: คาซักใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้นะฮะโอ้น่าจะต้องย้อนกลับไปของเมื่อวานนะเพราะว่ามันน่าจะเตะก่อนเที่ยงคืนนะครับ
1: เดี๋ยวช่วยกันดู
0: คาซัก
1: แต่ระดับสนอยู่แล้วนะ
0: เจออยู่แล
1: ้
0: ว
1: สนไม่ต้องกลัวนะครับแล้ววันนี้สนอยู่ด้วยนะครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ตอบบอลเช้าๆได้อยู
0: ่
1: เช้านะพวกชิลีอะไรพวกนี้อาเจนพวกเนี้ย
0: ช่วงนี้
1: ทาเชียยังทิ้งไอ้นั่นไว้ให้เลยอ่ะ
0: ทิ้ง
1: ซานโต
0: ้ไอ้ซานโต้มาวันนั้นมา นี่โอดาบาซี่ชนะทางด้านคาปิชอัค 2 2-0
1: ครับ
0: สบายโอเคตามนั้นนี่บอกว่าโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอ๋ออันนี้พี่อู๋ว่าไง5นัดแรกมองว่า15แต้มได้มั้ยจากคุณศรีชนา
2: ธ
0: เดี๋ยวผมเปิดก่อน
1: ว่าก็ไม่น่ายาก
0: ผมรู้แค่ว่านัดแรกเจอโคเวนทรีอ
1: ่ะโคเวนทรีวันนั้นที่ฟังจันเอกกับจันมนเงียบไล่ๆอยู่ไม่เจอหนักเท่าไหร
0: ่เหรอแล้วโคเวนทรีนี่เขาจะต่อสัญญาแรมพาร์ตมั้ยนะไหวไหมโคเวนทรีเพราะว่าคือในแชมเปี้ยนชิพดีแต่ไม่รู้ว่าในพรีเมียร์จะไหวไหม
1: ต้องรอเสริมทีมนะผมว่าแรมพาร์ตอ่ะถ้าไม่เสริมก็ไม่ไหวอ่ะเสร็จแน่เพราะว่าหลายทีมที่เราเห็นว่าขึ้นชั้นมาแล้วพอไม่เสริมนะมันเอาไม่อยู่นะ
0: แต่ระบบบดีนะผมชอบผมรู้สึกว่าแบบก็
1: อารมณ์จะเหมือนนี่ไงกัมปานีกับเบอร์ลี่ไงถามว่าระบบมันก็ดีแต่ตัวมันไม่ได้ก็ไม่ไหวอะ
0: โปรแกรมอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มตั้งแต่คอมมูนิตี้ชีลด์เล่นกับแมนซิตี้วันที่16เดือน8นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นในบ้านเจอโคเวนทรีวันที่22
1: 3แต้มไป
0: แล้วก็ไปเยือนวิลล่าวันที่29
1: 3แต้มไป
0: มั่นใจเหรอ
1: เฮ้ยวิลล่าอาจจะไม่ดีก็ได้
0: มอร์แกนโรเจอร์เดี๋ยวก็ยิงทีมเก่า
1: ไม่แน่มอร์แกนโรเจอร์อาจจะมาอยู่อาร์เซนอลแล้ว
0: มาอยู่แล้ว
1: กำลังตามซื้ออยู่นะครับ
0: โอ้โหแล้วก็นัดที่3นี่เล่นในบ้านเจอเชลซี
1: เฮ้ยโอ้โหใครจัดโปรแกรมวะเนี่ย
0: โอ้โห15แต้มยังไงเจอโปรแกรมยากๆขนาดนั้นอ่ะ
1: คอมพิวเตอร์นี่ไหน
0: ไม่แพ้เสมอหรือชนะเจอเชลซีในบ้านนัดที่4ไปเยือนสเตเดียมบอลไลท์ของซันเดอร์แลนด
1: ์ครับ
0: อันนี้น่าจะถูกนัดที่แล้วก็ไม่ซีซั่นที่แล้วก็เสมอเจอฮันเดอร์แลนด์
1: จะแข็งอยู่ฮันเดอร์แลนด์ในบ้านเนอะ
0: 5ไปเยือนไบรตันโอ้โหใครจัดวะ
1: ใครเนี่ยใครจัด
0: คือถ้าตัดโคเวนทีออกไปอ่ะนัด2เจอวิลล่านัด3เจอเชลซีนัด4เจอฮันเดอร์แลนด์นัด5เจอไบรตัน
1: เกมเลย
0: โอ้โห
1: ใช้คอมพิวเตอร์อะไร
0: เกิน10แต้มได้ผมว่าโอเคแล้ว
1: ใช้คอมพิวเตอร์อะไรจัดกันเนี่ย
0: เออ
1: คอมพิวเตอร์ป่ะ
0: ไม่รู้อ่ะตามนี
1: ้เหนื่อยเหนื่อยดูแล้วไม่น่า15แต้ม
0: เกิน10แต้มโอเคแล้ว
1: ครับ
0: นี่บอกว่าโค้ชตุรกีโดนไล่ออกอย่างวินเทนโซมอนเตล่า
1: ผมว่าไม่น่าจะอยู่ต่อละ
0: โคตรหมู
1: ผลงานไม่ดีจริงนะ
0: แบบนักเตะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าทั้งปารากวัยดีกว่าออสเตรเลียแล้วคือแบบยิงไม่ได้นะ2นัดยังยิงไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: 3
1: ลูก2นัดคุณมีโอกาสยิง60ครั้ง
0: ไม่ใช่ไง
1: ใช่ป่ะเออแย่จริง
0: คือเขาไม่มีกองหน้าดีกว่าแอคเตโคกูเมื่อก่อนตุรกีจะมีฮาคานทูเคอร์มีแบบ
1: ฮาคาน
0: มาแต่ยุคนี้เมื่อก่อนให้แย่ๆให้อยู่จะมีฮาคาเรชี่แต่ยุคนี้คือทำเกมได้แต่จบไม่ได้แล้วมีประโยชน
1: ์กลางนี่อย่างดีเลยอ่ะ
0: เออ
1: ยูมาซี
0: ชาโนลู
1: ชาโนลูอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คอปชูเออแต่ยังไม่ปลดอ่ะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าได้ไปต่อหลังจบบอลโลก
1: ครับ
0: นี่บอกว่าส่วนตะกี้ที่เราถามค้างมาว่ามีทีมเอเชียไหมก็ญี่ปุ่น
1: ก็ญี่ปุ่นเช้านี้
0: 11โมงฮะ
1: 11โมงนะ
0: ครับ
1: ถ้าทนไหวนะ
0: เดี๋ยว11โมงผม11โมงผมไปรีแอคชั่นที่ BG ฝากด้วย
1: ต้องสะกิดอยู่แล้วโอ้แล้วกี้ยังบอกเลยว่าผมไม่มีมันหยาม
0: ไม่ได้อย่างพี่อู๋ต้องไปภาคพี่อู๋รีแอคชั่นไม่ได้มันไม่มันแบบม
1: ัน
0: ให้เด็กๆเขาไปทํา
1: ต้องมีท่านพี่
0: หรอ
1: เอาจะเป็นภาษาได้รับที่ตอนไหนเลยแสดงเป็นตัวประกอบอลองเลยลาที่เดี๋ยวเรา
0: เดี๋ยวเอานี่ก่อนดิอาจารย์อู๋ของโกแล้วก็เป็นผลคิดว่าหมอฟังอยู่แล้วก็กำลังไปส่งของที่อะไรเนี่ยแม่ขอดิจากคุณเด็กผีบางบ่อนเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเปิดแอปเป็นฝักคอนเนคชันได้ฝันถามว่าฟันไดจะกล้าเตะพิชักไหมครับทีมเดียวกัน
1: เพราะว่ามันต้องการนะครับบางทีเราเห็นพี่อะไรพี่ตัดแต่นาทีที่มันไม่ยอมกันนะผมเชื่อว่าตอนนี้มันตัดความเป็นเพื่อนร่วมทีมออกไปแล้วอ่ะคุณธนกิจบอกให้ถามก่อนดู
0: พีชาบอกว่าเห็นลูกศิษย์กระดานมากขึ้นมาแล้ว
1: พี่จะเรียกว่าลูกศิษย์ไม่ได้นะเร
0: ีย
1: กว่าน้องรักนะครับ
0: นี
1: ่แต่ตั้งแต่บอกว่าพรุ่งนี้มีคิว ผมไม่รักแล้วผมเลิกรักตะกี้เอง
0: นี่บอกว่าเห็นพี่อู
1: ๋ครับ
0: ถ้าฟังแต่เสียงนึกว่าจะหุ่นดีผอมสูงดูธรรมะแต่พอเห็นตัวจริงหน้าคล้ายอดีตนายกคุณวัน
1: คนไหนอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: ไม่บางทีกล้องอ่ะมันไม่ดีกล้องคุณภาพมันไม่ดีกล้องมันเป็นกล้องเลนส์ไวด์
0: ครับ
1: ถ้าดีจริงๆดูผมจะหูยหอมมากเลย
0: ใช่แต่กล้องมันทำให้ดูแบบดูอวบ
1: ใช่กล้องมันดูอวบกล้องมันเป็นแบบกล้องเลนส์ไว
0: ด์เราทุบทิ้งเลยครับ
1: เก็บแคร์นี่ก็ไม่มีกินโดนค้ากล้อง
0: แล้วพี่บอกกล้องมันไม่ดีอ่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีกินไปโดนค้ากล้องค้าพากไม่พอเลย
0: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับเป้งอู๋ใหญ่นะอาจารย์สนนะฮะคุณพีแล้วบอกภาคมันดีครับ
1: คร
0: ับ บอกว่าบล็อบบี้เนี่ยฟอร์มแบบนี้จะอยู่ซันเดอร์แลนด์อีกนานไหมครับ
1: รถถังรถถังแสดงออฟไลน์แต่เขาได้ไปเล่นยุโรปนะผมว่าอาจจะอยู่ต่อก่อน
0: เฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่ชาร์จของลูกนี่เน้นๆเลยนะ
1: ใช่ใช่เจออยู
0: ่นี่บอกว่าอะไรเนี่ยอยากถามว่าเส้นสนามเป็นกลาง

0: แน่นท้อง
1: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวปลากระต่ายบิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หล่อยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: นี่เดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางสวีเดนกันต่อครับ
11: ครับ
12: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: บอลโลกสตอรี่
15: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีขุมกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
16: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่

0: www.mcord.net
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เข้าสู่ FM 99ของเรากันต่อนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็มีเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวนะครับกลายเป็นว่าซัมเมอร์วิลนะครับลงมาแทนทางด้านของดาเนียลมาเดนเรียบร้อยนะครับกลายเป็นทีมที่นำตอนนี้เปลี่ยนตัวไปแล้วครับ1คนนะครับ
5: ก็น่าจะเกิดจากรูปเกมที่ท้ายครึ่งแรกนะครับโดนสวีเดนบุกเยอะก็เลือกเปลี่ยนตามตำแหน่งครับทางโรนัลด์คูมันตอนเดียวมาเล่นตัวริมเส้นด้านขวาครับโดนถอดออกแล้วก็คาซิโอซัมเมอร์วิลครับตามตำแหน่งก็เท่ากับร็อบบี้ยังมีลูกแท็กติกเพราะว่าก็ณตอนนี้ยิงไป2ประตู
4: ก็ยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับโดยที่เกมริมเส้นทางขวาก็กลับมายึดตำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเกมแรกเขาได้ลงสำหรับซัมเมอร์วิลนะครับเพราะว่าไปโดนบุกยับๆอยู่อ่ะลูกเปิดทะลุมาเอาแย่ก่อนแล้วไม่ดีบอลล้นมาพยายามจะเกี่ยวหมุนกลับมาเตะทิ้งไม่ได้ครับคาวซอมเอาเคลียร์ไปก่อนเลยครับถูกกลายเป็นว่าตามหลังอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทางด้านของทีมตามอย่างสวีเดนนะครับซัมเบอร์วิลครับพาทั่วไปถึงหน้าปาประตูเข้าไปในกรอบเป็นโทษดุมฟริตยัดมาแล้วก็เรียบร้อยครับประตูที่3เสร็จเลยครับแล้วก็ทำจนได้ครับโอ้โหเป็นซัมเบอร์วิลที่พาทั่วเข้าไปก่อนนะครับแล้วแจกออกริมเส้นโอ้โหเรียบร้อยครับกักโปหรือเปล่าหรือเป็นดุมฟริตนะครับต้องดูครับภาพจังหวะที่ชาร์จมาเนี่ยครับ
5: แต่เป็นเกมริมเส้นอีกแล้วนะครับที่เปิดมาด้านไกลแล้วก็ได้ชาร์จเข้าไปเหมือน2ลูกแรกเลยครับฉายหนังซ้ำเนี่ยตรงนี้เป็นซัมเมอร์วิลครับต่ายต่อให้ดูฟิตแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็คครับ
4: เช็คลำหน้า
5: ตำแหน่งการยืนของโคดี้กักโปครับคือดูฟิตอ่ะรับบอลมาจากซัมเมอร์วิลโอ้แล้วปาดมาโอ้โหแต่เหมือนบอลเนี่ยมันอยู่หลังกว่าทางกักโปครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่า
4: คือบ๊อบบี้อ่ะแกสไลด์มาแล้วแล้วมันไม่โดนบอลนะครับสุดขาไปแล้วครับแต่ว่ากักโปมาเก็บที่เสาไกลจะดูมันเลื่อมๆอยู่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีสัญญาณจาก VAR มาไหมนะครับสูตรการพอตเตอร์นี่ถือว่าของแท้จริง
5: โดน
4: ไม่เปลี่ยนตัวด้วยแล้วก็โอ้โหนี่ไอ้กุดบูลสั้นกับบอทั้งคู่เลยเรียบร้อยครับยืนยันว่า 3-0 นะครับ
5: โอ้โหไม่ล้ำนะครับดูภาพช้าเหมือนจะล้ำแต่สุดท้ายให้เป็นประตูครับโอ้เนเธอร์แลนด์ครึ่งหลังได้เร็วอีกแล้วครับครึ่งแรกนี้ก็ตั้งแต่นาทีที่5ครึ่งหลังนี่เล่นมา2นาทีก็ยิงได้ละ
4: คือความเก่าโค้ชนี่คนละเรื่องเลยครับคือทีมโดนนำ2แต่ไม่เปลี่ยนไอ้ทีมตามนำเนี่ยดันเปลี่ยนเกมรุกนะครับให้มันดีขึ้นครับโอ้แล้วก็โดนไปเลยแล้ววันนี้โอ้โหแบ็คยิงแบ็ค2ฝั่งนะครับเห็นเลยครับว่ามันโดนเจาะฟุตมูลสั้นแกก็เอาไม่อยู่ครับ
5: ยิงวัน
4: น
5: ี้
4: จังหวะที่โดนแทงทะลุก็เป็นกุนมุนสั้นนะครับ
5: ยิ่งเจอซัมเมอร์วิลตัวที่เพิ่งลงมาใหม่กำลังสดๆนี่โอ้โหบอกเลยเมื่อกี้โดนพาทัวร์ครับ3-0ครับโอ้โหยอมอาจารย์อูอีเกียยอมยังอีเกียสวีเดน
4: ยังมีอีกแบบนึง
5: เหรอ
4: ยิงกันไปเลยต่อเนื่องได้อยู่ยังมีอีกวิธีทาง
5: คือตอนนี้แบบเสมอไม่ไหวแล้ว
4: เพราะตอนแรกกะว่าสัก 3-2
5: เออพี่บอก 3-2
4: ใช่ครับ
5: ก็ต้องยิงอีก2
4: ไม่เป็นไรครับ
5: ใครก็ได้
4: เพราะเวลายังเหลืออีกเยอะเพราะนี่49นาทีเองนะครับดูทรงแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคือถ้าเดี๋ยวบุกมากๆอาจจะโดนเพิ่มไปเลยก็ได้นะครับ
5: ตุ๊บตับๆเนี่ย
4: อูตบอลฮอลแลนด์มาเป็นชุดจริงๆครับลากตัดไหนมาแล้วโอ้ไปฝืนยิงไม่ยอมจ่ายนะครับกักโปครับโอ้โหกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับ
5: เฮ้ยแต่วันนี้ไปด่าเขาไม่ได้กักโปที่คุณล้อวันนี้ล่อ1แอสซิสต์1ประตูแล้วนะ
4: ครับ
5: เออโอ้อย่างนี้อยู่ยา

0: เป็นตำนานแอนฟิล
1: ด์แต่พอ1แอสซิสต์1ประตูแล้วกลับมามุดเหมือนเดิมโอ้โหจะครู
2: อยู่ยา
1: วไว้จะยิงให้ได้ครับถ้าดูบอลมันยืนกองกันหน้ากัน4 5คนโหไม่มีใครลงมาเอาบอลนะครับโอ้เดี๋ยวต่อบอลกันมั้ยเนี่ยลินเดอร์เลิฟเริ่มบวยแล้วนะครับเพื่อนไม่ลงมาเอาบอลนะครับเกียร์ไปยืนแพ็คกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็โอ้โหแนวรับก็ไม่รู้จะจ่ายบอลยังไงกลายเป็นเนเธอร์แลนด์กันลงไปอุดกันอยู่ครับลูกจ่ายตัดในมาเอ้ามีช่องเลยครับเลาะขวามาให้แล้วก็วางข้ามมาก็แรงไปหมดเลยครับเลยมากุมมุนสันกุมมุนสันจิ้มลูกนี้ก็โดนซัมเมอร์วิลไล่มาครับยังได้ทุ่มอยู่นะครับสวีเดนครับ
3: คือจริงๆอ่ะไม่ใช่สวีเดนไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่าความคมอ่ะเป็นรอง
1: ใช่ครับครึ่งแรกอ่ะจริงๆโอกาส 2-2 ยังได้เลยถ้าคมๆนะครับจังหวะที่ได้ยิง3ลูกที่ได้เซฟอ่ะครับ
3: ไหนจะรีเคียบิเค่มงเข้าไปแล้วด้วยแต่ว่าคือไม่ยอมเช็คไลน์ตัวเอง
1: ได้แต่ขึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่ลงไปตั้งรับกันอยู่นะครับพยายามจะดึงไว้ก็พยายามจะโล้ไปโล้มานะครับตรงกลางมันเจาะไม่ได้ครับเนี่ยลากไปลากมาครับโอ้โหมองแล้วตัวขวามีเติมมาครับทะลุขึ้นมาเบอร์ทัสเซนได้วางหยอดมาโมงเสยมาครับลูกนี้งงตั้งใหม่ๆอีกทีนึงยังอยู่ในกรอบเขตโทษเอาฟันได้หาไม่เจอบอลตามมาโขกทิ้งอีกทีนึงแล้วก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับบริเวณมุมทงทางขวาครับสวีเดนนะครับ
3: ก็ต้องหาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนนะครับสวีเดนเวลาเหลือเยอะครับโอ้แต่ว่าพอครึ่งหลังโดนเร็วก็ตามหลังไกลแล้วครับ3ลูกแล้วจะทุ่มไกลครับจากกุดมุนสั้นครับทีเด็ดอยู่แล้วทุ่มไกลแนวรับจากลีสยูไนเต็ดนะครับ
1: กุดมุนสั้นทุ่มโด่งๆไว้ก่อนครับโมงเสยมาแปะคืนมาแล้วจริงนู่นนี่ก็ไปติดบล็อกนะครับจ่ายยัดมาอีกทีก็โอ้โหแรงเกินวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกจ่ายของสวีเดนนี่ไม่ได้ลุ้นสักลูกเลยครับแทงมาแรงมากนะครับบอลกาอากาศเอาบ๊อบบี้เลยข้ามไปก่อนครับเฮียนจ่ายตัดตรงกลางมาให้ครับดีเกรนเพื่อนก็ไม่ออกข้างให้ครับดีเกรนมันช้าไปแล้ววิธีการขึ้นบอลของสวีเดนนะครับเนี่ยโอ้โหฮอลแลนด์มาเต็มพื้นที่แล้วครับจ่ายยัดตรงกลางเลยอีกซักจะดีต่อให้เยอร์เคลสไม่ดีครับบอลทะลุมาซาเมอร์วิลโดนจิ้มฟาวล์แล้วครับแล้วก็รอดไหมครับใบเหลืองไหม
3: ใบเหลืองเข้าไป
1: ครับเรียบร้อยครับไม่รอดครับ
3: ไม่แก้ให้ด้วย
1: ใบเหลืองก็ไปผัดไข่ครับ
3: โดนไปครับกุดมุนสั้นโอ้โหไปเข้าหนักใส่ใครเซซิโอซาเมอร์วิลนะครับโอ้โหไม่เจอบอลเลย
1: นี่ยังให้อยู่ต่ออีกัน
3: เออนี่ก็เจอกันเยอะในพรีเมียร์ลีกคุณมุนสั้นของลีดซัมเมอร์วิลของเวสต์แฮมก็แต่ว่าเวสต์แฮมไปแล้ว
1: ครับ
3: ก็มีข่าวกับแมนยูนะซัมเมอร์วิลกับมาทูสแฟนเดส
1: แต่ตอนนี้มีข่าวหนาหูเยอะมากซัมเมอร์วิลผมว่าน่าจะได้โอกาสย้ายสูง
3: ครับ
1: ก็ดึงช้าเหมือนเดิมครับพอได้ประตูขึ้นนำไฟเบอร์เกนหยอดไกลๆขึ้นมาครับเพียนมองไว้ได้ดักไปได้ก่อนครับคาวซอมต้องคืนหลังกลับมาบอลสวีเดนมันเล่นมากจังหวะไปหน่อยนะครับบอลกลับหลังมาให้ครับเฮียนก็วางไปเลยครับทิ้งบอมไปดีกว่าข้างหน้าเอ้าตอนนี้แค่มองสกัดทิ้งมาเอ้าตามมาเก็บขโมยไปได้ครับลุยพยายามจะลุยครับเบอร์นาสันมีเพื่อนรออยู่เบอร์นาสันจ่ายออกขวามาเอ้ายืนล้ำหน้าอยู่ครับให้มาอีซักเอาทำบอลลั่นออกจากขาซะงั้นครับโอ้โหดูโดนฉกไปได้อีซักเอาตามไปไล่แซะคืนครับบอลทะลุขึ้นมาเอาแล้วครับได้สวนคืนแล้วลุยมาข้างหน้ามีบ็อบบี้วิ่งฉีกไปออกซ้ายมาให้กักโปวนเข้าขวายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0โอ้โหต้องเป็นแมตช์ดาเมจนะค่าตัวน่าจะไป300ล้านแล้วครับกักโปครับ
3: ง่ายคิงกักโปโอ้โหจังหวะนี้คือเริ่มตั้งแต่อีซักเนี่ยไปบอลลั่นในกรอบนะครับแล้วก็เลยโดนเนเธอร์แลนด์สวนกลับมาครับแล้วบอลถึงกักโปแตะสั้นๆในกรอบนะครับแล้วยิงยัดเสาแรก
1: จุดเริ่มมาจากตัวเองทำบอลลั่น
3: ไปอีซักรับผิดชอบไป
1: โอ้แต่อีซักจังหวะนั้นก็ไม่น่าแย่ขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าโอ้แนวรับวันนี้มีปัญหาจริงครับ
3: เละครับสวีเดน
1: โอ้ลาเกเบเก้ลินเดนเลิฟวันนี
3: ้ด้านขวาโดนเผาไปเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์วิลครับเริ่มต้นเกมสวนกลับมาแล้วให้ไปกักโปด้านซ้าย

0: ลูกเก่งครับตัดมาแล้วอื้อหือตวัดยิงเสาแรกนอตเฟล
1: มีการหัน
0: เอาไม่อยู่ครับ
2: ไอ้ลักเกเบเก้โอ้โหตัวรั่วเลยครับเนี่ยโดนล็อกหลังหักเลยหันมาด่าเพื่อนครับ
1: โอ้โห
2: ตัวเองก็โดนล็อกครับเนี่ยดูมวยว่าม
0: ันด่าอะไร
2: แล้วคือใครครับเนี่ย
0: ยิงดีมากครับเพราะว่าคือถ้ายิงเสาไกลเนี่ยทางนอตเฟลรอไปป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าหักข้อยิงเสาแรกครับ 4-0
2: ครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าไม่น่าจะจบที่4ครับดูครับ
0: จะเปลี่ยน
2: โดนไป4เพิ่งจะมาเปลี่ยน
0: เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นคาวสตอร์มเนี่ยออกแล้วครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับเพราะว่า
2: เชเนรี่แล้วก็เบิร์กวาวครับ
0: ขาออกนี่คาวสตอร์มนีเกนแล้วก็เบิร์นฮัตสันเปลี่ยน3คนเลยก็เท่ากับว่าเบิร์นฮัตสันเนี่ยน่าจะออกแล้วก็วิงแบ็คเนี่ยใช้เป็นทางเอลันก้าเลยแล้วก็เบิร์กวาวนี่ลงมายืนตรงกลางแทนคาวสตอร์มลงมาออกบอลนะครับ
2: เป็นยอดโค้ชจริงครับโดนไป4แล้วเพิ่งเปลี่ยนตัวครับโอ้แกก็อาจจะงงอยู่นะพอลงมาแล้วมันโดนเร็วนะครับ
0: คือตอนนี้สวีเดน
2: วันนี้ไม่ดีจริงครับ
0: อาจต้องมองถึงเรื่องของการเสียประตูให้น้อยด้วยเพราะว่าประตูได้เสียบางทีถ้าไปโดนเยอะๆก็เหนื่อยนะสุดท้าย
2: เพราะว่ามันไปโดนมาก่อนแล้วนะครับ
0: ใช
2: ่เซนิลี่กับทางด้านของเบิร์กวาวนะครับลงมา2คนครับก็ต้องดูว่าเกมมันจะดีขึ้นไหมครับตรงกลางคาวซอมกับนิเกรนออกไปแล้วแล้วก็นี่เป็น2คนที่ก็เล่นไม่ดีทั้งคู่นะไม่มีบทบาทเลยครับนะบอลเซตมาเบิร์กวาวล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับพยายามจะวนหาช่องมาแล้วก็ล็อกยิงไกลดูหูได้เสียวเหมือนกันอายารีแล้ววันนี้อายารีนี่ได้ลองยิงไกลนี่ได้เสียวทุกลูกเหมือนกันนะครับ
0: แฟนสวีเดนก็พยายามจะลุ้นให้ยิงตีไข่แตกครับอายารีครับตวัดยิงด้วยขวาโอ้บอลเกือบเสียบใต้คานครับแต่ว่ามันสูงไปหน่อยครับหลุดออกหลังไปโอ้กักโป2ประตู1แอสซิสต
2: ์ครับ
0: ไปล้อไม่ได้
2: ไงผมบอกไงว่าไม่มีอาเนอร์แล้ว
0: อาโหน่ง
2: เล่นดีนะครับ
0: อาโหน่งใช้ไม่เป็น
2: อ่ะเพราะว่าก่อนนั้น
0: มีมาอีกแล้ว
2: มาอีกแล้วดูครับดูทะลุมาโคดี้กักโปลากจากซ้ายมาขวาแล้วก็จิ้มต่อให้บ๊อบบี้บอลติดขาอยู่นะครับคืนกลับมาแล้วแถว2ยิงไม่ดีครับโอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับรีบยิงไปครับกาเฟนแบกข้ามคานไปครับตอนนี้คือคงแบบด้วยสกอร์มันห่างแล้วครับ
0: ผมค
2: ง
0: อยากจะ
2: ขอ2บ้างนะครับโอ้ตัวนี้กากโปเอาไม่อยู่จริงครับลากตะลุยมาอย่างมันเลยครับวันนี้กากโปเฮ้ยทำไมทุกส่วนเล่นดีหมดเลยนะครับ
0: ตกลงคือกากโปเก่งหรือสวีเดนวันนี้ไม่ไหว
2: ไม่แต่ตัวที่อยู่ลิปูที่ตัวฟอร์มไม่ดีอย่างแม็กก้าก็ฟอร์มดีเวียดก็ดีนะ
0: มันอยู่ที่คนใช้แล
2: ้
0: วแหละ
2: น่าจะเป็นที่โค้ชแล้วแหละครับแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับโอ้บอลของสวีเดนไม่ดีจริงครับดูต้องแทงจากหลังขึ้นหน้ามาก็เสียบอลบ่อยมากครับเมื่อกว่าเข้าแล้วไม่ถึงเลยครับโดนฉกตัดไปได้ครับนี่ยองคือหลังกลับมาเลยครับ
0: อ๋อเขาบอกมีโจทย์จันอู๋บอกว่าคือก็เนเธอร์แลนด์ต้องยิงเยอะๆเพื่อที่จะหนีบราซิลไงเพราะประตูได้เสียอาจจะมีผล
2: ครับ
0: ไม่งั้นรอบหน้าเจอบราซิลก็เหนื่อยไง
2: ไม่แน่บราซิลอาจจะอยากหนีเนเธอร์แลนด์ก็ได้ตอนนี้โอ้เห็นฟอร์มแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ท้อเลยท้อ
2: คือบาซิลเองก็ไม่ได้ดีนะ
0: สวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
2: เอ้ยไม่อยากอยู่เอาบอลแทงทะลุมาวิ่งแซงมาเอลังกาหลุดเดี่ยวจริงๆแล้วก็เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ1เอาล่ะครับลงมาแป๊บเดียวครับเอลังกา
0: ต้องให้ด่า
2: โอ้ความเร็วครับต้องบอกแล้วก็อยู่ไม่ไหว
0: เนี่ยสวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวไล่มา 1-4 ครับนาที59
2: ดูเลยครับแล้วพี่เก็บไว้ทำไมครับเอาเบอร์ฮัสซันลงตัวจริงแทนเอลังกาเพื่อ
0: นี่บอลตัดได้ตรงกลางครับไรเดอร์เนี่ยไม่เด่นเลยแล้วไปเสียการคองบอลครับแล้วอิซักครับอิซักให้โอ้โหทะลุช่องฟานไดได้แต่ดูเบอร์ครับแล้วเอลังกาครับซัดด้วยขวา 1-4 บาร์ดแฟร์บุคเคนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเซฟไม่อยู่ครับลูกนี
2: ้ดูครับบ้านนี้มันน่ากลัวดูเอาเอลังกาสำรองเบอร์ฮัสซัน
0: โอ้ตาย
2: ลงมาแป๊บเดียวมีประตูแล้วเบอร์ฮัสซันเล่นไม่ดีเลยครับแต่ความเร็วของเขาต้องยอมรับจริงครับจังหวะทะลุของอีซักก็ต้องเอาไปด้วยนะครับเครดิต
0: อ้าว
2: คูปไมเนอร
0: ์มาแล้ว
2: ไปนะครับตอนนี
0: ้นี่ไม่ด้วยเวียแมตต์บีเฟอร
2: ์หรือว่าจะเป็นเดยองเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ฟิต ที่ว่ามีข่าวที่เขาอัดกับไอ้เจ้าเคนเนธทิมเบอร
0: ์แต่วันนี้เฟงกี้ได้ยองกับไรเดอร์วันนี้ไรเดอร์ไม่เด่นเลยนะครับ
2: ไรเดอร์วันนี้ถือว่าคนอื่นดีหมดนะครับ
0: วันนี้ตอนนี้ใช้เป็นกูสทิลกับคอปไมเนอร์ลงมาก็เปลี่ยนตรงกลางนะครับทางเนเธอร์แลนด์อ่ะยังไงครับจะ 5-1 หรือจะ 2-4
2: ก็ต้องรอดูเกมเปิดแต่ว่าเอลังกามหาเทพลงมาแล้วนะครับบอลจ่ายทะลุมามาจับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับอีซักโอ้ยเอลังกาแทงทะลุมาจะแปะแล้วหมุนนะครับก็ต้องอยู่ที่ประตูต่อไปเหมือนกันถ้า 4-2 ไม่แน่อาจจะมีโมเมนตัมเตะทรงอะไรกลับมาหรือเปล่านะแต่เวลายังอีกเยอะนะครับ
0: ครับ
2: อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าสวีเดนก็ต้องดีจริงนะครับเพราะว่าโดนไปเยอะแล้วครับเล่นกันเซตกันมาดีครับฟันได้แกะได้ครับบอลออกซ้ายมาให้กักโปรออยู่นะครับเอ้าไปจ่ายย้อนหลังครับกักโปต้องแก้ไขช็อตแก้วม้วนไปม้วนมากูสติลคืนหลังกลับไปได้ครับไปเซตกันใหม่เลยครับ
0: มีอาจารย์เจษดานี่ฟังอยู่นะ
2: ครับ
0: สงสัยขับรถไปภาคคู่เยอรมันเขาบอกขอแบบฮ่า
2: ๆเปลี่ยนไปดูตลกเถอะครับ เปลี่ยนไปดูพี่หนูนะครับพี่หนู
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
2: ช็อตนี้จ่ายคืนหลังมาแฟบุกเกนยกมาไม่ดีครับดูเอลังกาจะไปอีกไหมครับเอลังกาโอ้โหชิงตัดไหนมาอ้าวลุยมาเอลังกาล็อกขวามาแล้วล็อกคัตแบ็กลูดิสได้ไหมโอ้โหยิงข้ามคานออกไปครับได้ลุ้นเตะมุมหรือเปล่าอีซักครับโอ้โหเกือบลุ้นเป็น 4-2 เหมือนกันนะครับ
0: โอ้โหตรงนี้คือพอมีเอลังกาลงมานี่คึกคักครับด้านขวาครับเนี่ยเปิดผ่านฟานเดนเฟนครับแล้วโอ้โหฟานเทเกอร์ถึงก่อนอีซักนิดเดียวครับแม่ไม่งั้นนี่ชาร์จเข้าไปนี่มีโอกาสจะเป็น 2-4
2: อันนี้ถือว่าแก้เกมช้ามากครับพอตเตอร์เพราะว่าเอลังกาลงมาชัดเจนเลยนะครับ1ประตูกับเมื่อสักครู่นี้อัปเดตมุมของทางสวีเดนนะครับ
0: ดีกว่าเบิร์นฮาร์ทันเยอะ
2: ใช่ครับโอ้โหอ่ะได้ลุ้นเปิดเข้าไปครับเตะมุมนะครับอายารีครับเตะมุมทางขวาอายารียอดเข้าไปแล้วฟันได้โมงลูกนี้มันยังอยู่ในกรอบเขตโทษโมงตั้งไม่ที่ไม่ดีครับโอ้โหจังหวะให้บอลไม่ดีโขกลูกนี้ออกไปเลยครับ
0: นี่ครับย้อนมาดูไอ้ลูกที่ตอนแรกเหมือนจะมีปัญหาคือลูก 4-0 ของทางเนเธอร์แลนด์
2: เหลือนะ
0: ใช่
2: เหลือเลยคือลูกครับ
0: ใช่ลูกที่4เนี่ยจังหวะที่กักโปชาร์จเข้าไปไม่ล้ำเหมือนนะ
2: ครับถือว่าเนี่ยภาพจับมาครับเวกฮอร์สครับ
0: ว้าวเวกฮอร์ส
2: ไหมครับ
0: มาอีกแล้ว
2: ลุยมาครับซัมเมอร์เวลทะลุตามช่องมาครับดุมฟรีสไปที่มุมชงก่อนเคาะคืนกลับมาใหม่จะหาช่องเปิดอยู่นะครับไล่กลับมาเปิดโอ้โหให้แบบนี้มันเล่นยากครับเพื่อนก็ต้องแก้ไขครับกลับมาก่อนครับฟันไดทะลุมาครับกุสติลแล้วเปิดเร็วเข้ามาบ๊อบบี้โอ้โหลูกเปิดดังกักโปจะหมุนตัวยิงลูกนี้โดนบล็อกซะก่อนนะครับโอ้ยังลุ้นอยู่ครับแบนบ๊อบบี
0: ้ลุ้นจะยิงแฮตทริกนะครับแบนบ๊อบบี้เนี่ยครับพวกตำนานนักเตะเนเธอร์แลนด
2: ์รอลุ้นลูกชายไหม
0: ใช่
2: ว่าจะได้ลงหรือเปล่า
0: ไทเวิร์ดเนี่ยลุ้นลูกชายว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ได้เตะมุมเลยครับเนเธอร์แลนด
2: ์เตะมุมของตอนนี้สวีเดนเนี่ยถ้ายังหวังอยู่เนี่ยต้องห้ามโดนเพิ่มแล้วนะครับก็ 4-1 ไปแล้วครับเชิญคุปเปอร์เนอร์ยอดมาตรงกลางมงเสยไปก่อนครับเทียนบอลจะวางมันได้ว่าการเป็นแบกรอเพื่อนเติมดีกว่าครับฝากมาทางซ้ายเลยครับฝากเพื่อนมาที่ดีครับตรงนี้ก็ห้ามครับหลุดออกไปเลยครับก็
0: พยายามจะลุยต่อนะครับเนเธอร์แลนด์ผ่าน64นาทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับยิงกันเยอะเลยเนี่ยครับคือไอ้จังหวะอีซักเนี่ยคือเหมือนพยายามจะคึงให้เพื่อนครับแต่ว่าไปโดนเฟรงกี้ได้ยองตัดได้แล้วก็นำมาขึ้นจังหวะสวนกลับแล้วก็เสียลูกที่4นะครับโอ้โหแต่ต้องชมกักโปที่ว่ายิงดีมากเลยครับ
2: คือล็อกไอ้เจ้าแล้วก็บิเก้เนี่ยหลังหักไปเลยหาบอลไม่เจอเลยครับโอ้โหนี่ไม่เจอบอลมานานแล้วครับทางด้านโยกเคเลสแต่พักไม่ได้ครับเจอไล่ตันอยู่แล้วโอ้โหโยกมาดีครับซัมเมอร์วิลอ้าวฝากตรงกลางมาแล้วกักโปรออยู่กุสติลให้ไหมซ้ายมีกักโปก็เข้าเร็วครับสไลด์ทิ้งเอาไปก่อนครับแล้วก็บิเก้
0: คือตรงนี้นี่ต้อง เอาให้อยู่ครับไม่งั้นนี่หยุดกักโปไม่อยู่ครับโอ้โหแต่ว่าโดนบอลเต็มๆครับและเกบิเก้ลุยต่อครับเนเธอร์แลนด์แล้วทุ่มเร็วไปในกรอบ
2: รอบดีพักอกก่อนแล้วเจอเฮียนแล้วก็ไฟฟาวแล้วครับพักลูกนี้เจอตัดหน้าไปแล้วนะครับเตะตัดขาซะเลยครับดูจะเบาไปหน่อยเนาะหล
0: ัง
2: จาก 2-0 ไปแล้วนะทางด้านของบ๊อบบี้นะครับบอลไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับแต่ว่าตรงกลางก็เก็บบอลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เบเก้ลุยมาแล้วโอ้เบิร์กวาวบอกออกบอลคืนหลังไม่ดีก็ไปจ่ายคืนให้เบิร์กวาวครับพยายามชี้แล้วให้ไปตั้งทั้งหลังก่อนนะครับพอสวีเดนได้บุกเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ลงไปรับนะครับนะลุยมาครับจะให้แทงมาข้างหน้าพยายามจับพลิกก่อนเอลังกาจะหมุนจิ้มแล้วบอลเพื่อนให้เร็วมายังตัดได้ครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวจะวนคืนหลังกลับมาเซตออกขวามาเลยครับมีเอลังกาจะพุ่งอยู่อีซักอีซักจะแหวกไปเองก็อีซักให้มาเอลังกาอีซักหลุดมาถึงเส้นหลังวนก่อนรอคัตแบ็กอยู่อีซักยกมาลูกนี้แถวศอกไม่มีก็วิ่งตามบีบมาก่อนครับต้องมาช่วยก่อนครับซัมเบอร์วิลเตะสกัดทิ้งออกมาครับพยายามจะเตะบอลออกไปเองครับพยายามยังตื้อกับอายารี่ครับ
0: เป็นทุ่มของเนเธอร์แลนด์ด้านขวา
2: โอ้โห15นาทีผ่านครับคู่นี้นี่อันนี้เราเอาสกอร์กันอย่างเดียว
0: มี5ลูก
2: นะครับ5ประตูเกิดขึ้นนะครับเนเธอร์แลนด์นำสวีเดนอยู่ 4-1 ครับบาร์นบ็อบบี้ก็ยังรอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับกับธนัชกักโตยังอยู่ทั้งคู่ประมาณ2ลูกครับ
0: จะเป็นแฮตทริกที่2ของฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือเปล่าต่อจากเมสซี่
2: ที่ฮัตติกแล้วตอนนี้มีจ่ออยู่ถึง2คนนะครับลูกวางทะลุมาบ๊อบเบ้บอลตกพื้นพาไปก่อนครับสุดเส้นวนคืนกับล้ำหน้าไปแล้วครับบรานบ๊อบบี
0: ้คือพยายามจะวิ่งฉีกลายเกมรับของสวีเดนขึ้นไปครับบ๊อบบี้แต่ว่าเพื่อนให้ช้าครับก็เลยเหลื่อมไปหน่อย
2: พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับลีเดอร์เลิฟบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับลีเดอร์เลิฟดีกับยืนอยู่ข้างหลังเตะคอนแลนด์ก็ไม่ขยับด้วยครับลีเดอร์เลิฟก็คือกับหลังมาครับตะเกียนตีตัวพุ่งไปแต่ว่าคือปีกพยายามจะพุ่งแต่ว่าเพื่อนไปเซตบอลกันตรงกลางนะครับเลือกทางขวานะครับอ่ะไดลุ้นเหมือนกันเอลังกาทะลุมาครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวให้มาเอลังกาปลายจุดเส้นหลังดึงจังหวะโอ้โหเอลังกาไขว้หนีไปเอลังกาจ่ายมาโนได้โอ้โหมงสกัดได้อู้ดูจังหวะการไขว้ไปของเอลังกานี่สุดสวยเลยครับแต่เปิดไปแล้วไปโดนฟรานซ์เฮกเกอร์เตะทิ้งครับ
0: โอ้โหตรงนี้นี่เผาเนี่ยรับเนเธอร์แลนด์ไม่เกรียมครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเปิดเร็วไปหน่อยครับเนี่ยคือฟานเอนเฟนวิ่งจะเอาทางแต่ว่าเอลังกาเท้าเร็วครับไขว้หนีไปก่อนแม่เปิดไม่แม่น
2: อีตักยกมาโดดโมงไว้ได้ครับอ่ะบอลตกมาข้างหน้าอีกทีนึงดึงจังหวะไว้ครับอีซักหน้ากรอบไปโทษอีซักแทงทะลุตามช็อคล้มตัวสกัดทิ้งออกมาตอนนี้มาเป็นของสวีเดนบ้างครับเบิร์กวาวต้องคลึงก่อนครับตั้งกันใหม่ครับตอนนี้ไปรับอยู่ครับบอลทะลุป้องตรงกลางมานี่ให้มาอีซักซ้ายมีขยับเติมอยู่ครับเลือกเคาะ 1-2 กันก่อนครับอีซักพยายามจะแหวกไปเองฝากซ้ายมาไปสุดเสร็จแล้วเลี้ยงตัดในมาได้แล้วแทงทะลุบอลโอ้โหตัวแย่ไม่มีครับไม่รู้กันโอ้เสาไกลไม่มีตัวชาร์จเข้ามานะครับโอ้โหแต่ว่าใกล้เคียงขึ้นครับแล้วก็ต้องพักหัวจะเบรกก่อนนะครับ
0: พอตีไข่แตกได้ก็มั่นใจขึ้นครับนักเตะสวีเดนนาที68ครับเดี๋ยวไฮเดเรชั่นเบรกกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าจะมีการออกอากาศทั่วประเทศเนี่ยให้เราสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุของอสมททั้ง48สถานีด้วย
2: ครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังทางต่างจังหวัดทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยอาจารย์โอ
2: ๋ทักทายไปแล้วทักทายไปแล้วรางวัลเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ไม่ทันแล้ว
0: เล่นอีกก็ได้
2: ไม่ได้โอ้มันเล่นซ้ำมันจะเกินไปเจ้าช่วงนี้ก็ กินน้ำพักกินน้ำปลาแหมกันหน่อย
0: มีเพิ่มไหมล่ะมีเพิ่มไหม
2: โอ้ยผมว่ายังมีโหเวลายังเหลืออีกตั้ง
0: ก็มีเด่นสู้ไม่สู้อ่ะ
2: ต้องให้สนุกนะต้อง 4-2 ก่อน
0: ไม่ 4-4 ไปเลยไหมล่ะ
2: ก็แล้ว 4-4 ก็ดีนะ 4-4 ก็ดีเลย
0: 4-4 Family Game นี่เปลี่ยนอีกอ่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัวลุกนี่ยังมีของสวีเดนเนี่ยยังมีนี่ไง
2: สวีเดนก็ไม่กล้าแรกนะ
0: สเวนซันเนี่ยยังได้ลงเนี่ยดาเนียลสเวนซันเนี่ยวูดมุนซันวันนี้เล่นไม่เห็นออกเลย
2: แล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะสมุนซันเนี่ยนะครับก็ต้องระวังเหมือนกัน
0: เนี่ยเคนเซม่าไหมล่ะ
2: ก็เอาความเร็วเกมลุกอะไรเงี้ยนะ
0: มาเทียสสวานเบิร์ก
2: สวานเบิร์กก็ไปเติมตรงกลางหน่อยนะครับ
0: เดปาย
2: ลุกลงมาไง
0: เดปายยังไม่ลงเลยเนี่ยเทปเมมฟิต
2: จะไม่ได้ลงแล้วมั้งเพราะว่าร่างกายก็ไม่ฟิตอยู่ดิ
0: ครับ
2: น่าจะเก็บเอาไว้ครับแต่วันนี้นี่คงไม่อยากเปลี่ยนหรอกมั้งเพราะว่ารอลุ้นแฮตทริกอยู่2คนน่ะ
0: ใช
2: ่คือถ้าเปลี่ยนตอนนี้ผมว่าทั้งแรนบ๊อบบี้กับทางกั๊กโปมีงอนน่ะแล้วมันมีโอกาสเพราะเกมมันเปิดนะครับโอกาสที่จะเขา2คนจะทำแฮตทริกได้อยู
0: ่เนี่ยลุดฟานิสลอยนี่อยู่ในทีมสตาฟของโดนัลด์คูมันด้วยนะ
2: ครับ
0: กองเชียร์สวีเดนก็โอเคขึ้นครับหลังจากตีไข่แตกได้ประตูนึง
2: แต่มันก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะพอตีไข่แตกกูแล้วเกมก็ดูเงียบๆไปนะครับก็ช่วงพักวอเตอร์เบรกกันนะครับก็มีส่งแผนส่งซิกอะไรกันเดี๋ยวรอดูการแก้เกมด้วยครับ
0: นี่บอกว่าเอ็ดเดอร์ฮุยไลซีเกอร์วิมยองฮัสเซอร์เบงฟิตลงนัดนี้ไหมครับแต่คุณปูโย
2: ไม่ฟิตครับทั้งคู่ตอนนี้อยู่บ้านพักบางแคครับลองลุ้นเงินบำนาญอยู่ครับ
0: ฟานเดซาอยู่ในสนามด้วย
2: ฟานเดซานั่งอยู่
0: แต่มานั่งดู
2: มานั่งดูวันนี้ไปเหมือนน่าจะเป็นพวกอะไรเกสใช่ป่ะ
0: เป็น
2: แขกรับเช
0: ิญนี่บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์อู๋บอกว่าพักวอเตอร์เบรกพอแปลแล้วมันออกมาแปลกๆนะครับที
2: ่อ้าวมาแล้ว
0: นี่ไงเห็นป่ะผมเรียกปุ๊บมาปั๊บ
2: แล้วครับ
0: เรียกปุ๊บมาปั๊บเฟรงเมมฟิสกองหน้าจากโคลินเซียน
2: จะต้องบอกว่าเป็นอ้าว
0: เปลี่ยนไปอันบล็อบบี้เฉยอ่ะ
2: เดินหน้าบูดไปเลยครับโอ้โหรอจะลุ้นแฮตทริก
0: เฮียโรนัลด์คูมันไม่ให้ผมแฮตทริกเลย
2: จริงๆแหมปล่อยให้ก็ได้เนอะเดอะไฟเก็บเอาตัวอื่นออกก็ได้นะ
0: แต่อย่างว่าแหละอบูโสของไอ้บล็อบบี้มันน้อยกว่ากักโปไงไม่ต้องเลือกเปลี่ยนตัวนึง
2: ตรงกลางก็ได้มั้งเปลี่ยนนะ
0: ไปต่อ
2: เอายกมาก็ไม่ดีครับลูกนี้บอลลึกมาลินแล้วปล่อยให้ครับ
0: แต่กักโปนี่แต่ทางบ็อบบี้นี่ยังดูเร็วกว่าเดอปายนะเดอปายสปีดลดไปเยอะ
2: ยังดูคล่องกว่าปายด้วยความที่อายุเยอะแล้วนะครับกูบุญสั้นนี่ก็ยังได้อยู่ต่อเลยนะไม่เลือกสเวนสันที่เป็นตัวลุยจากทางนั้นของรัดมุนนะเบิร์กวาวให้มาควักไขกันสวยครับโยกเคลสจ่ายทะลุตรงปล้องตรงกลางมาจะแหวกไปลูกนี้เจอตัดขาฟาวเลยครับเตะตัดซะก่อนเลยครับอายารี่กูสติลครับ
0: ต้องเบรกหน่อยครับกูสติลคือเกมสวีเดนเริ่มมานะครับอายารี่เริ่มมีส่วนกับบอลได้ลากจี้ไปแล้วก็เรียกฟาวได้ฟรีคิกสวีเดนนะครับแต่ระยะอาจจะไกลครับ30หลา
2: ก็คงบอมเข้าไปลุ้นกันแหละครับหยอดเข้าไปเลยครับโดนมงดักทิ้งเอาไปครับดุมฟรีสได้ไปลูกทุ่มทางกราบซ้ายนะครับกูดมันซันจะทุ่มไกลครับจะทุ่มสั้นก็ไม่ได้ครับกูดมันซันต้องทุ่มไกลเอาแล้วครับควักลึกมาโดนมงดักไม่ได้บักวาวซ้ายมียกข้ามมาให้ครับกูดมันซันอีกทีนึงแปะทะลุมาให้ครับอีซักพาไปบุมทงก่อนครับจ่ายย้อนตัดในมาพยายามจะหาช่องยอดมาลูกนี้ก็โดนโมงกลับไปแล้วก็ฟาวไปแล้วครับมีฟันเดอร์เฟนไปโดนผลักล่วงไปนะครับได้ฟาวไปก่อนแล้วครับ
0: จังหวะลินเดเลิฟไปกระแทกฟันเดอร์เฟนนะครับโอ้คู่นี้นี่นักเตะในพรีเมียร์ลีกเพียบเลยครับลินเดเลิฟไปฟาวฟันเดอร์เฟนนะ
2: คือดูแล้วเนี่ยตัวที่เปลี่ยนมาจริงๆเนี่ยแล้วมันมีบทบาทจริงๆก็มีเอลังก้ากับเบิร์กวาวนะ
0: ใช่
2: นะ
0: ตัวเหลือก็ไม่ค่อยได้
2: เซเนลี่อะไรก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่ครับกักโปครับซ้ายมีขยับรออยู่ครับจุดทิวเลือกให้มาเดอร์ไป ช้ตัวขืนไว้ไปไม่ได้อะโดนลุม2ครับแต่ลิทะลุมาโดนจิ้มทิ้งออกมาครับวนกับบักเยอร์เคเลสโอ้โหปาดเข้ากลางมาแล้วสวนจับยาวไปเองครับโอ้โหจับแล้วไม่เดียเยอรี่เอาสวนมาครับกาเฟนแบกเจอตันแล้วก็ฟาวครับไอเยอรี่จากนั้นไอเยอรี่ครับ
0: มาตรงนี้ดึงชัดเจนครับโดนใบเหลืองไปครับยาซินไอเยอรี่ไปดึงใส่กาเฟนแบกนะครับใบตันดึงเลี้ยวคูเนี่ยพรีเมียร์ลีกเทียบ2ทีมเนี่ยโอ้โหแต่วันนี้กาเฟนแบกก็ไม่ได้เด่นเยอะครับแต่จังหวะนี้พามาเองแล้วก็ให้บอลช้าครับก็เลยโดนดึง
2: นอกจากลูกยิงไกลแล้วเนี่ยยังอื่นแกก็ไม่มีอะไรเลยนะครับยารี่ก็ตัดเสียฟาวบ่อยจับลั่นก็บ่อยนะครับแต่ลูกยิงไกลก็ได้เสียวเลยครับได้แค่เสียวครับแฟบูเกนเล่นสั้นๆครับพยายามจะกดดันครับเอลังกาพยายามบีบอยู่ครับแกะได้ครับลุยมาครับฟาเดเฟนทางซ้ายกินแดนมาก่อนครับฟาเดเฟนกักโปให้ไม่ได้ขอบอลอยู่แต่เพื่อนไม่ให้ครับตอนนี้ในแนวรับสวีเดนลงมาแพ็กกันก่อนนะครับเพราะว่าฮอลแลนด์ได้บุกครับซัมเมอร์วิลครับซัมเมอร์วิลจัดชิ่งกับดูมเฟรสคือหลังกลับมาตันซะแล้วครับเกมริมเส้นฟันเฮเกอร์จ่ายทางซ้ายมาให้ครับลุยขึ้นมากักโปแทงไปถึงฟานาเฟนตูเปิดไม่ดีครับโอ้เปิดด้วยซ้ายแล้วโอ้ผิดเหลี่ยมปลิ้นออกหลังไปเลยครับ
0: โอ้โหตรงนี้กักโปอุตส่าห์จะให้นานๆจะให้ครับแต่ฟานาเฟนเท้าหลักมันลื่นครับก็เลยเปิดออกหลังเฉยเลยโอ้โหส่วนลูกยิงอายาลี่ก่อนหน้านั้นก็ได้ลุ้นนะครับ
2: บีบอยู่กดดันเข้ามาครับเอลังกามงเช็ดมาติดฟันได้ครับเอลังกาไปตามดักอยู่แต่ว่าดักไม่ได้ครับหยอดทิ้งมาริมเส้นทางซ้ายพยายามจะเบียดตัดในอยู่โดนบังแล้วครับออกหลังไม่แล้วครับแหมบังได้ดีครับเพียนได้เตะเปิดขึ้นมาครับกุดคิวเบียดสู้อิซักเคียนไม่ได้นะครับเบิร์กวาวครับเก็บบอลตรงกลางครับจะสวนเร็วครับเบิร์กวาวตะลุยฝ่ามาเองครับให้มาอิซักมองดูข้างหน้ามีเอลังกาเลาะขวามาเรื่อยๆครับเอลังกาพาไปสุดเส้นหลังเอลังกาเปิดยัดในมงชันแลบมายังดูดบอลลงมาได้ครับเฮียนจิ้มมาครับเบิร์กวาวยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับให้ไปพยายามจะแหวกไปแล้วออกไปเส้นหลังอีกทีนึงอิซักได้เปิดแย่ลูกนี้ออกหลังเอายังแย่ได้อยู่จังหวะโยเครสพักอกจิ้มคืนหลังกลับมาก็โดนเคลียร์ทิ้งเอาไว้ได้แล้วก็เดอร์ปลายเอาไปจิ้มมาฟาวไว้แล้วอีกครับโอ้โห
0: จังหวะ
2: ให้สุดท้ายเนาะ
0: ใช่สวีเดนบอลถึงเยอร์เคเลสแล้วครับแต่ไปยิงช้าครับก็เลยไม่ได้ลูก2ครับนี่คือทำกันมาสวยนะครับแต่จังหวะที่ฟาวกลายเป็นว่าลินเดเลฟไปดึงเดอร์ปลาย
2: จังหวะของเลบรอนเจมส์ครับ
0: โอ้ใส่ที่ข้าหัวมาอย่างกับนักบาส
2: มาอย่างกับนักบาสครับ
0: โอ้โหลินเดเลฟนี่วาร์กใส่เยอร์เคเลสเลยครับคือไปเสียบอลครับในกรอบโมเดลดึงจังหวะไม่ยอมยิงครับ
2: พักบอลให้เพื่อนแล้วจ่ายไม่ดีครับแต่บอลของฮอลแลนด์เนี่ยความแม่นยำในการจ่ายดีกว่าครับครับซัมเมอร์วิลล์เลาะมันแล้วลูกนี้ทำอะไรครับซัมเมอร์วิลล์จะยิงหรือจะเปิดหรือทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างไม่มีทิศทางเลยครับ
0: เดปายบอก what ทำอะไรโอ้โหเนี่ยแต่ช็อตเนี้ยคือเอเดนก้าเนี่ยลูก 1-4 ไงก็ถือว่าสปีดถึงเร็วกว่าเกมรับเนเธอร์แลนด์นะครับเนี่ยดีใจเองกันนำมอเตอร์ดีไข่แตก
2: ปัตเตอร์ดูจากเกมนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านแล้วเรื่องการเปลี่ยนตัวการจัดตัวมาไม่ดีครับแล้วก็เปลี่ยนตัวช้าครับตอนที่เขาเปลี่ยนนะโดน4ไปแล้วนะครับเอาเฮียนโดนบีบมาต้องรีบเตะทิ้งครับลาเฟลเอาไงดึงช้าแล้วก็ยกข้ามแบบไม่ดีนะบูจังหวะจะดูดบอลมันหลุดออกไปเองครับเปลี่ยนตัวแล้วก็อายารี่ออกแล้วครับ
0: ก็เรียกส่งทางด้านนักเตะสำรองนะครับเป็นทาห้าอาลีนะ
2: ทาห้าอาลีครับ
0: ทาห้าแอปดี้อาลีนะครับกองกลางจากเมาโม่
2: ครับดูว่าเพราะวันนี้อายารี่นอกจากยิงไกลจ่ายเสียเยอะเกินครับมาลงมาแล้วครับอาลี อาลีเลาะซ้ายมาก่อนใช้ความเร็วพยายามจะตัดในรอจากแถว2ครับลุยมาลีเดเลิฟแทงมาให้กลับตัวได้ครับอีซักแทงทะลุตรงกลางมาเองมายังมีตัวดักอยู่ไม่ถึงเอลังก้านะครับเคลียร์ทิ้งไปเลยเตะทิ้งเลยครับไม่สนแล้วครับเหลืออีก10นาทีสุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์ยังนำอยู่4ประตูต่อ1นะครับ
0: คืออีซักพยายามจะเชื่อมกับเอลังก้านะครับแต่เมื่อสักครู่ก็ติดแนวรับของเนเธอร์แลนด์นิดเดียว
2: โอ้เบิกวาวจ่ายพลาดอีกครับโอ้โหยกมือขอโทษเพื่อนแล้วโดนสวนซะแล้วแต่ยังแย่ได้ลีเดอร์เลิฟโอ้โหโดนเอาเบิกวาวเก็บตกได้ตรงกลางครับเบิกวาวฝากขวามาให้นะครับลุยไปเองครับต้องลุยมาครับอาลีเอลังก้าครับเบิกวาวโอ้โหไปเปิดปุ่มไถ่เขาโอ้ยถือว่ารอดใบเหลืองโชคดีไปครับกากโปโดนครับ
0: คือกากโปตัดบอลไปได้แล้วครับเบิกวาวต้องเบรกโอ้โหแต่เปิดปุ่มค่อนข้างสูงเรายังเหลืออีก10นาทีนะครับ
2: ลูกนี้สิงน่าดูใบเหลืองเนอะ
0: เ
2: บิกวาวเปิดมาแบบนี้อันตรายครับ
0: แต่มาตรฐานไม่เคินโอลิเวอร์ไง
2: ครับ
0: เปล่าแบบพีเมียร์ลีก
2: ใช่เปล่าเหมือนพีเมียร์ลีกเลยโอ้โหเบิกวาวล
0: ู
2: กนี้ควรโดนไปโดนใบเหลืองโดนไหม
0: ไม่โดน
2: โอ้เปิดปุ่มมานี่มาใส่กากโปครับแฟบุเคนให้มาครับวันนี้ก็ถือว่างานไม่หนักเนาะฟันได้จังหวะไอเอลังก้ามันก็หลุดทีเดียวเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับยิงกันก็ไม่ดีแต่วันนี้โยเคเล็กก็มีส่วนร่วมน้อยไปหน่อยนะครับ
0: ใช่อีซักดูมีประโยชน์กว่า
2: ใช่ครับอีซักวันนี้ลูกคลองบอลจ่ายบอลให้เพื่อนดูดีกว่านะครับอย่างน้อยก็โดนดิลเลอร์วักไปทีครับโยเคเล็กครับก็เล่นดึงเวลาแล้วครับตอนนี้เนเธอร์แลนด์นี่ก็ไม่ได้เร่งอะไรแล้วนะครับคือบรรดาตัวสำรองลงมากันพยายามเล่นช้าครับใช้บอลยาววางข้ามาเดปายดูดลงมาสวยครับเดปายแต่ว่าล้ำหน้าครับเป็นกักโปครับ
0: แกมวอเตอร์นี่ก็ยังลุ้นลูกทีมอยู่นะครับอยากให้ไล่มาเพิ่มสัก1ประตูคือถ้าลบ2ประตูมันยังพอได้ตอนนี้ลบอยู่3นะครับเพราะว่าประตูได้เสียมันห่างกัน
2: หยอดตรงกลางมาอีซักยกคืนมาให้เขาเบิกวาวโอ้ยโดนยกเปิดปุ่มมายังดักไว้ได้นะครับวันทะลุมาครับเอลังก้าเจอผลักฟาวครับมือมาก่อนเลยครับ
0: เริ่มฟาวกันเยอะนะครับช่วงท้ายเกม
2: ที่สวีเดนก็เหมือนหมดมุกนะก็ต้องรอลุ้นพวกไอ้เจ้าเอลังก้าพวกฟานเดอร์เฟนพวกนี้ครับ
0: ท็อปสปีดเร็วสุดเกมนี้เป็นฟานเดอร์เฟน
2: ฟานเดอร์เฟนครับ
0: กองหลังลึกจริงหรือเปล่า
2: อยู่แล้วนะตั้งแต่บุนเดสแล้วแกก็ขึ้นระดับต้นๆอยู่นะครับเล่นบอลกันช้ามากครับกว่าจะเซตบอลกันไปเนี่ยแกเคาะคืนหลังคืนหลังแล้วก็โดนไล่บีบมาแล้วก็มาจับยาวลูกนี้ยังดีครับตั้งได้ครับทางขวาลุยมาครับเอลังก้าเอาได้ดวลเดียวหน่อยเจอฟานเดอร์เฟนลุยมาเอลังก้าเปิดมาตัวไกลก็แรงไปอีกโอ้โหอารีแกก็บ่นเลยครับว่าเปิดแรงเหลือเกินครับอุตส่าห์เติมมาเสาไกลแล้วครับ
0: คือจังหวะสปีดอ่ะชนะเกมรับเนเธอร์แลนด์ได้ครับเอดันกาแต่ว่าจังหวะเปิดอ่ะไม่ได้เจอเพื่อนกันแล้วเปิดไปไหนไม่รู้หลุดไปฝั่งนึงเลยทุกทุ่มครับเนเธอร์แลนด
2: ์ไกลทิ้งเข้ามากับมาเตะสกัดทิ้งไปก่อนครับลีเดอร์เลิฟ
0: ไม่เร่งแล้วครับเนเธอร์แลนด
2: ์สวีเดนนี่ดูแล้วเจอญี่ปุ่นน่าจะเสร็จนะ
0: ใช่
2: นะดูทรงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะจังหวะที่ได้ 4-1 ก็จังหวะพลาดแล้วก็เป็นเอลังก้าที่ทำได้นอกนั้นก็ในรูปเกมก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นมาก็ตายเป็นกองบอลแล้วก็นานๆจะได้ลุยสักทีคอนแลนด์ดูมีลุ้นกว่าด้วยนะครับนี่คือคอนแลนด์เริ่มเก็บตัวแล้วด้วยครับมันก็เลยทำให้เกมมันสูสีขึ้นเอาทุ่มไม่ทุ่มสักทีเดี๋ยวโดนจนได้ครับกูเสียนเป่าแล้วดูเฟรชทุ่มไกลๆไปก่อนนะครับทุ่มทิ้งมาด้านหน้าดีเดลเลอร์มงตั้งไปด้านในครับเบิร์กวาวดีดไม่ทีก็ไม่ดีครับโดนตัดได้เอาบอลตรงกลางบอลเข้าทางเอลังก้าพอดีจ่ายทะลุมาชิง 1-2 แล้วออกซ้ายมาเอาลุยมาแล้วครับดึงก่อนไปสุดเส้นครับอาลีโยกคืนกลับมาอีซักร้องส่องลูกได้โมโหทุบทิ้งอีกแล้วครับแฟบูเกนโอ้โหซักเสียดายครับ
0: ตรงนี้ได้ซัดตรงหัวกะโหลกเลยครับเลเซอร์อีซัก ขวาครับซัดเต็มข้อบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าซาบุแค่ยังปัดได้ครับ
2: ได้โชว์เลยครับบินมาปัดทิ้งครับนะเป็นเตะมุมเลยครับเอลังก้าครับจะรับหน้าที่เตะมุมทางกราบขวานะครับหยอดมาตรงกลางโมงเสยมาแถว2มีไหมเอ้าสกิดได้แล้วลองยิงไกลดูก็เหมือนเป่า

0: ฟาวไปแล้วนะครับเซเนรี่ได้ยิงไกลมันมีเป่าฟาวไปก่อนแล้วครับ
1: แต่คือถ้าไม่ฟาวก็ไม่ตรงไม่หนีมือแฟร์บุเคนอยู่ดี
0: ฟานไดไปโดนอะไรครับเนี่ย
1: เพื่อนต้องดึงให้ลุกครับคอปไมเนอร์คอปไมเนอร์ลงมาครับไม่มีบทบาทครับคือตัวสำรองของเนเธอร์แลนด์กลายเป็นว่าเกรดเนี่ยห่างกับตัวจริงนะครับ
0: ดูครับพอเปลี่ยนแล้วมันดูดรอปไปนะ
1: ใช่
0: กุสทิวที่ลงมาเดือปลายอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีพิษสงอะไรนะครับจะอาจจะด้วยที่การเพลาเกมด้วยเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็จบ3แต้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่า5นาทีแล้วโอ้โหนำอยู่ตั้ง3ลูกนะครับโอกาสแทบไม่มีเลยครับนักเตะเดวิดเดนรีบเกินครับมาจะไปบล็อกลูกยิงแกบอกเดี๋ยวก่อนครับโอลิเวอร์เนี่ย
1: โอลิเวอร์บอกโดนแขนแต่จริงๆคือก็ไม่น่าโดนนะ
0: โยกิเลสโดนบวยเลยครับจะได้เตะเปิดขึ้นมาครับแฟบุเคนวางยาวๆมาครับแฟบุเคนทิ้งบอมมาด้านซ้ายมงเช็ดไปก็ไม่มีอะไรครับบอลออกข้างไปแล้วครับลูกมงจักโปอิสักเคียนต้องรีบออกบอลเลยครับดาเกเบเก้โดนบีบมาครับต้องคืนหลังกลับไปประตูครับนัทเฟลนอตเฟลขวดด้วยซ้ายทิ้งบอมมายาวๆครับดุมฟรีดมงตั้งกลับไปใหม่บอลตกแล้วก็ออกหลังไปเลยไม่ทันเลยครับกุสทิว
1: พยายามจะมงต่อไอ้กุสทิวครับแต่บอลมันแรงสวีเดนจะไล่มาอีกได้เปล่าครับเหลืออีกแค่4นาที
0: เหมือนกุสทิวมายืนเป็นหน้าเป้านะตอนนี
1: ้
0: มายืนปักหลักอยู่ครับน่าจะรอแล้วก็เดอปายก็คงต้องลงไปหน่อยบอลล้นมาครับลีเดอร์เลิฟในกรอบเขตโทษครับลีเดอร์เลิฟม้วนหนีมาก่อนฝากมาครับเราเกเบเก้ล็อกหนีได้ครับตอนนี้จะลุยแล้วแทงทะลุตรงกลางมาพักได้ครับเบิร์กวาวมีเอลังกาขออยู่ล็อกขวามาครับเอลังกาตัวพุ่งไปแล้วเอลังกาแทงทะลุตามช่องมาให้แล้วคืนกลับมาเอลังกาแทงลูกนี้มันก็โดนดักได้ก่อนแล้วออกมาคว้าไว้ได้กาแฟบูเคนโอ้โหไอ้ลังกาเสียดายครับจะให้กับอีซักนะครับ
1: คือถ้ายิงเองก็มีลุ้นนะครับทางด้านเอลังกาแต่ว่าเลือกจะไปให้ต่อกับอีซักก็เลยโดนตัดได้ครับ
0: ฟีดมาอันนี้ก็หล่อเลยครับจังหวะเก็บบอลกลางครับ โอ้เทิร์นจังหวะนี้โอ้ทำได้ดีแต่ว่าโอ้โหโดนแย่งไปได้ครับอ่ะลุยมาแล้วครับไปเล่นมากจังหวะกันเองครับดูอีซักฝากซ้ายไปก่อนครับลุยขึ้นมาครับอาลีจะแหวกอาลีไปเส้นหลังแล้วล็อกคัทแบ็กโอ้โหไม่เลือกยิงหลุดกรอบออกไปเลยครับแต่อาลีโอ้หันมายิ้มแบบเขินๆครับเพื่อนบ่นนะครับไม่ยอมคัทแบ็กกลับมาครับ
1: โอกาสมีครับสวีเดนแต่ว่าไม่คมครับจังหวะสุดท้ายอาลีคือหลุดไปทางด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่จ่ายให้เพื่อนครับยืนรออยู่ข้างหน้าเนี่ย 3-4 คนเลย
0: ลงมานี่ก็พลาดยากเหมือนกันนะให้
1: ทาห้าอาลีกับอีซัก
0: ครับ
1: ทำไม
0: เหมือนสนเลยครับนึกว่าสนครับแต่ว่าพอเปลี่ยนนี่คูมันคงรู้เลยครับวันหลังนี่ไม่เปลี่ยนแล้ว
1: เ
0: ขาเปลี่ยน
1: ตัว
0: ท
1: ีเ
0: ด
1: ีย
0: วโอ้แลนดูดรอปไปเลยครับหายไปเลยครับโอ้เดปายที่ลงมาตอนนี้หายไปไหนเลยโอ้โหกับคริสทิวครับต้องลงไปหลวงบอลตรงกลางครับสมาเวลบอลแปะตักกลับมาแล้วแทงมาให้บนตัดมาเข้าขวาแล้วยิงลงในโอ้โหถือว่าดี5ประตูต่อ1ครับสมาเวลโอ้ยิงลูกนี้ถือว่าสวยมากนะครับ
1: ท่าดีใจบอกหลับครับสวีเดนโดนลูกนี้ไป5ต่อ1หลับสบายหลับเต็มตื่นครับสมาเวลโอ้โหหมดสิทธิ์ครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: อย่างนี้ชัดเลยว่าลงมาแล้วดีกว่าตัวอื่น
0: ใช่ครับ
1: วิวลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้แอสซิสต์1และยิง1ครับ
0: ก็ถือว่าดีกว่ามาเล่นชัดเจน
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ลูกนี้ทำเองเลยครับชงเองกินเองแล้วแนวรับโอ้โหก็ถือว่านี่แนวรับสวีเดนที่ไม่ไหวจริงครับ
1: ขนมกรุบ
0: ขนมกรุบเลยครับโดนล็อกแต่ละทีนี่หลังขาดเลยครับ
1: โอ้โหเนี่ยคือจริงๆคือก็เหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วครับแต่ว่าชิงกันมาแล้วไม่ล้ำนะครับแล้ว ให้ช็อตนี้ลากจี้ครับซัมเมอร์วิลแล้วขวาตวัดยิงเรียบร้อยครับ
0: ลินเดเลิฟแกก็หลงตำแหน่งแกวิ่ง
1: ถอยอย่างเดียว
0: เดิน
1: ถอยไงจ่ายยาเขาเดินถอยไงวิกตอร์ลินเดเลิฟ
0: อะไรครับถอยให้ซัมเมอร์วิลแกก็ลากเขาหาเลยนะครับก็ยิงฟรีครับโอ
1: ้เรียบร้อย
0: ดีด้วยครับซัมเมอร์วิลหมดสิทธิ์เลยครับ
1: นี่ไงว่าที่แข้งใหม่แมนยูต้องเข้าแล้วใครเซนซิโอซัมเมอร์วิล
0: ก็รอลุ้นกันนะครับเห็นมีข่าวบอกว่าส่งแมวมองมาจับตาดูด้วยนะซัมเมอร์วิลครับจี๊ดจ๊าดดีมากนะครับเกมนี้ลงมาแป๊บเดียวครับ
1: ตัวลุกจากเวสต์แฮมนี่แล้วต้องจับมาลินเดอร์เลิฟกับตันทีมต้องมอบครับนี่แล้วอิซักบอกโอ้
0: โหเจอลินเดอร์
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: บ้านนี่มันน่ากลัวกลัวกลัวโอ้ยไอ้ไหนจะจืดๆโอ้โหเรียบร้อย
1: เอาโทษ5นาทีมีไหม
0: เอายังโทษอีกเลย
1: มีเอากั๊กโปออกแล้วกั๊กโปออกแล้วเป็นโนอาลังลงมา
0: ใจร้ายจังเลยโอ้โหกั๊กโปรอลุ้นแฮตทริกอยู่อ่ะ
1: มีไหมตอนนี้มี6ลูก
0: อ่ะลุยฝ่ามาเบิร์กวาวเรียกฟาวได้ครับจานก็ยังทดต่ออีก5นาที
1: โอลิเวอร์บอกโอ้ใจร้ายเหลือเกิน
0: ยูตูวิเดนบอกพอแล้วครับทดอีกเดี๋ยวโดนอีกนะครับเพราะตอนนี้โอกาสจะยิงคือมันไม่มีแล้วอ่ะวนไปวนมาออกเองโอ้โห
1: ตาห้าอาลีโคตรหนู
0: เอาลงมาทำไมโอ้แอคด้วยครับเอาอาลีได้ลุยแทงทะลุตามช่องมามีครับโยเคเลสโยเคเลสโลกโยกจัดยิงนู่นนี่ก็แย่ขาดักไม่ได้ครับอาลีจิ้มคืนมาใหม่อาลีวนมาก่อนครับฝากซ้ายมาให้อาลีขี่ครับจะเลาะจากซ้ายครับอาลีแหวกหนีดุมฟรีดจ่ายตัดในเข้ามาแล้วก็โ
1: อ้โหสุดให้ใคร
0: กูดมุนสั้น
1: โอ้กูดมุนสั้นวันนี้นี่ลงมามีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์
0: ยังได้อยู่ต่อ
1: โอ้ยนี่แล้วจังหวะเนี่ยเช็คล้ำหน้าไม่ล้ำนะครับก่อนหน้านั้นของกั๊กโปครับเทียบลายกับตัวหลังสุดของสวีเดนก็เลยได้ลูกที่5ครับเนเธอร์แลนด์แล้วนี่อะไรเนี่ยเฮียนลุงหลังอีกแล้วเฮียนเฮียนโอ้ยเฮียน
0: โอ้
1: วันนี้โดนบุกจนเฮียนอ่ะบอกเลยวันนี
0: ้เหมือนเจ็บแขนหรือเปล่า
1: อ๋อกั๊กโปเจ็บแขนเขาทำอะไรเยอะใช้แขนเยอะ
0: จังหวะวิ่งมืออาจจะไปฟาดเพิดอะไรชี้ให้ดูเจ็บแขนครับเจ็บแขนครับไม่งั้นแฮตติกแล้วครับบริคัคโป
1: คัคโป The King วันนี้2ประตู1แอสซิสต
0: ์โอ้แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกมรุกได้ดีก็ถือว่าน่าจะพอรู้แล้วนะแนว
1: ครับ
0: ท
1: าง
0: ต่อไปว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริงของเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: ชั
0: ดเจนเลยครับมาเล่นวันนี้เทียบฟอร์มกับทางด้านของซัมเมอร์วิลนะซ
1: ั
0: มเมอร์วิลดีกว่าครับส่วนเดปายกูสคิวเนี่ย
1: โอ้โ
0: หน่าต้องเก็บก่อนส่วนโนอา
1: ลงมาทำไม
0: แต่หลังช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดีนะก
1: ็
0: ต้องย้ายทีมนะครับแต่ก็แฟนๆสวีเดนดูก็ยังสบายอกสบายใจนะ
1: แล้วยิงได้ประตูหนึ่งนี่เปลี่ยนเซาลงมาเซานี่ไงลงไปแทนกูสมุนสั้นโอ้โหมันอยู่ต้อง93นาที
0: โอ้เซนเตอร์ลงมาด้วยนะแอนแบ็กด้วยอ่ะเราครับตรงมาโอ้เอาไปโมงกันไปโมงกันมาหน้ากรอบเขตโทษเอาเดี๋ยวโดนจนได้ครับดูดบอลลงมาซัมเมอร์วิลพาทัวร์ก่อนซัมเมอร์วิลเจอหลุม 2-1 ครับเข้ามุมธงแล้วก็เบียดสู้ไม่ได้ทำบอลหลุดไปเองครับ
1: ลงไปล้มปิดหน้าอยู่เนี่ยโชว์เยอะไปซัมเมอร์วิลจริงๆเมื่อกี้น่าจะออกบอลง่ายๆนะครับเราเรียกเปไปเลย
0: คือตอนนี้ถ้าล้มตัวเนี่ยต้องยอมนะต
1: ้
0: องยอมลงเปลนะครับน่าจะโดนเหยียบเปล่านิ้วหรือเปล่านั่นไงเจ็บจริงครับโดนเหยียบนิ้วครับ
1: โดนเซเนลี่นี่จังหวะเดอะถอยเดอะถอยเดอะถอยลินเดเลิฟแล้วก็เลยโดนซัมเมอร์วิลยิงเข้าไปด้วยลูกความเร็ว67กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: จังหวะที่ซัมเมอร์วิลเลี้ยงกระชากเข้าหาเนี่ยใช้จังหวะดิฟพุ่งเข้าไปนะครับ
1: เลยอ่ะ
0: แล้วก็ลินเดเลิฟแก้ไขด้วยการใส่เกียร์ R ครับถอยปูดเหยียบเรียกว่าดับเบิลคิกด้วย
1: ลินเดเลิฟเกียร์ R
0: โอ้เดี๋ยวถอยมีรูมาเริ่มเลยนะครับเข้าสู่ช่วง1นาทีสุดท้ายแล้วโอ้โหแต่วันนี้ก็กับ
1: มีอีกมั้ย
0: พัตเตอร์นี่ของจริง
1: หมูจริง
0: หมูจริงครับโอ้การแก้เกมพูดตัวแต่ละนักเตะแต่ละคนบางคนก็ไม่น่าได้อยู่ต่อแกก็อยู่จนครบนะครับโอ้จัดตัวไม่ดีครับวันนี้
1: ก็ใช้โอกาสเปลืองนะ
0: ครับเอลังกาต่อบอลมาเอ้าลุยมาจะได้คืนบ้างไหมครับออกมาอาลี อาลีเลี้ยงตัดในมาอาลีจ้าวเองเลี้ยงมาเข้าขวาอาลีสุดท้ายไม่ไหวก็โดนจิ้มอยู่ไม่ไหวครับโอ้อ่ะเบิร์กวาว
1: อาลีเลี้ยงไปสะพานควายเลยเลี้ยงไปเรื่อย

0: ไม่จ่าย
1: อ้าวชิง1-2กันมาบอลชันแลบเบิร์กวาวไปเก็บก่อนครับมุมธงยังไม่ยอมไม่ออกวนกลับมาใหม่จิ้มมาโยเคเลสโยเคเลสวนก่อนครับมาดีดย้อนหลังกลับมาแล้วเปิดยัดเข้าไปก็เตะสกัดไม่ดีบอลออกหลังนะครับได้เตะมุมเลยครับฟันได
0: ลุ้นเทสุดท้ายครับของสวีเดนครับเตะมุมควอเตอร์ลุ้นครับตอนนี้-4 ประตูเลยนะเกมนี้เพราะว่าโอ้แต่ว่าเนี่ยซัมเมอร์วิลล์ต้องเย็บสดนะ
1: เหมือนซัมเมอร์วิลล์คิ้วจะมีปัญหานะครับเพราะตอนที่เราเห็นโดนเหยียบยิบนิ้วแล้วก็น่าจะมีอะไรกระแทกเข้าไปด้วยเพราะเป็นมุมที่เราไม่เห็นนะครับอ่ะเตะมุมยอดไปเสาไกลมุกสวนมาครับแฟร์บุกเกนอีกแล้วตะครุบไว้ได้ครับโอ้มองมานี่ก็ติดมืออีกครับ
0: ตอนนี้เนเธอร์แลนด์เล่น10คนไปก่อนนะซัมเมอร์วิลล์ที่ยังปฐมพยาบาล
1: ก็น่าจะจบช็อตนี้แหละครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ถือว่าเนเธอร์แลนด์ทำได้ดีนะครับแต่น่าเสียดายครับนักเตะ2คนที่มีลุ้นแฮตทริกแต่ว่าสุดท้ายโดนเปลี่ยนออกก่อนทั้งคู่นะครับ
0: ครับ
1: โคดี้กากโปแล้วก็อีก1คนก็บราอันบ็อบบี้นะครับ
0: จบเกมครับเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นของเนเธอร์แลนด์ครับถล่มสวีเดนไป5-1นะครับโดยได้จากแบนบ็อบบี้1-0นาทีที่5 2-0บ้านบ็อบบี้เบิร์นลูก2นาที17 3-0นะครับจากโคดี้กักโปนาที47แล้วก็4-0จากกักโปคนเดิมเบิร์นลูกที่2นาที54หลังจากนั้นเอเดนก้ามายิงให้สวีเดนตีไข่แตกไล่เป็น1-4นาที59แล้วก็ปิดท้ายไคเซนซิโอซอมเมอร์วิลครับยิงให้เนเธอร์แลนด์หนีไป5-1นาที89ครับก็จบเกมเนเธอร์แลนด์ชนะขาดลอยแล้วก็พร้อมกับผลต่างประตูที่เกมนี้ได้ถึงบวก 4 ประตูนะครับ
1: กับก็ถือว่าสวีเดนเข้าที่เราเห็นตรงนี้ตีเก๋
0: ใช่
1: ตีเก๋ตีเก๋
0: ไม่ไหว
1: ครับ
0: ก็รูปเกมนี่ทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ยิง9 ครั้งนะครับตรงกรอบถึง7แล้วก็ได้5 ประตูส่วนสวีเดนเนี่ยโอ้โหได้ยิง13 ครั้งอาจารย์อู๋ยิงเยอะกว่าอีก
1: ยิงเยอะจริงครับ
0: แต่ว่าเก๋หมด
1: เก๋เก๋
0: โอ้โหยิงตรงกรอบไป8แต่ได้ลูกเดียวก
1: ็
0: เอเคเลสอ่ะซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งทุกลูกอ่ะ
1: เ
0: ซฟหมดอ่ะ
1: แต่ว่าแฟร์บุคเคนวันนี้ก็ถือว่าได้เซฟเยอะนะได้เซฟอยู่
0: เรื่อยๆเล
1: ย
0: แฟร์บุคเคนเลย
1: เวียดบุคเคนนะครับ
0: ก็เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับก็ทำให้ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ขยับมีเป็น4 แต้มนะจาก2 นัดส่วนสวีเดนก็มี3 แต้มเหมือนเดิมนะครับชนะ1แล้วก็แพ้1
1: ก็ต้องไปรอลุ้นในช่วงเช้าตูนิเซียกับญี่ปุ่นจะจบแบบไหนนะครับถ้าญี่ปุ่นชนะได้3แต้มก็ลุ้นกันยาวๆ
0: ครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะ1:58ละแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไลน์อัพคู่ต่อไปแล้วก็มาพรีวิวกันรวมถึงเก็บ SMS กับข้อความที่มาพูดคุยส่งมาได้เลยนะครับ4689899คุยกับอาจารย์อู๋
1: เดี๋ยวเราได้เก็บให้เพราะว่าเรามีเวลาประมาณ1ชั่วโมง
0: อาจารย์อู๋สวีดิชเป็นไง
1: ยังไม่เป็นไร
0: เฮ้ยไรอ่ะ
1: เพราะว่ามันยังมีไอ้5-1อยู่ไงอ๋อ
0: 5-1
1: นะเพราะว่าบันใจว่าวันนี้น่ะมันน่าจะซัดกันเยอะ
0: โอเคช่วงนี้เบรก
1: อาจจะผิดหวังครึ่งนึง
0: ก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อเนเธอร์แลนด
1: ์ไม่ชอบไอ้นี่ไงชอบอีซักกับโยเคเลสกะว่าจะคม
0: เดี๋ยววันนี้โยเคเลสไม่ได้เลย
1: โยเคเลสไม่ได้นะ
0: โอเคอ่ะเบรกสักครู่ครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่ดีอาร์คองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ่ะก็เรียบร้อยไป
1: ครับ
0: ในสักครู่นี้กับคู่แรกนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคู่นี้ว่ามันน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่
0: เป็นทีมที่เล่นเกมรุกแล้วก็ต่อหัวแต่ก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับคุณสดนะช่วงที่หลังไมค์นะบอกโหเห็นอนาคตสวีเดนแล้วดูแล้ว
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยมากนะ
1: แสดงว่าเกมแรกเป็นภาพลวงตาที่ชนะตูนิเซียน่าจะมองว่าตูนิเซียเนี่ยแย่มากกว่าสวีเดนฟอร์มลงตัว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องไปรอลุ้นกันโอ้โหแล้วการแก้เกมตัวผู้เล่นก
1: ็ด้วยอย่างที่หนูบอก
0: แล้วเราแก้พัตเตอร์เพราะโอ้โหกว่าจะมาเปลี่ยนตัวเนี่ยโดนไป4ลูกไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นี่เราก็คงจะมาตามเก็บตกให้นะ
1: อีกชั่วโมงนึงก่อน
0: เราอยู่ในชั่วโมง
1: ตีสาม
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวตีสามเนี่ยมีดันหยองมาดูเกมระหว่างเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งอะไลน์อัพก็ออกมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งเลยเผื่อหลายท่านกำลังพิจารณาแบ
0: บ
1: ขั้นตอนสุดท้าย
0: ไฟ
1: น
0: อ
1: ลคอลไฟนอลคอล
0: ไฟนอลคอลดูว่าจะเล่นสูตรเดิมไหม
1: วันนี้เยอรมันนะครับประตูเป็นเมเนลนอยเออร์นะครับแบ็คขวาจะชัวร์คิมมิชแบ็คซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับเซนเตอร์เป็นนิโก้สโตรเตเบกกับโจนาธานทานะครับ
0: ชุดเดิมนะ
1: กองกลางมีอเล็กซานดราพาฟโลวิชกับเฟดิกเบช่านะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยมีฟอเรนเวียสจามามูซาดาแล้วก็เลยลอยซาเน่ชุดเดิมหน้าเป้าวันนี้เป็นทายฮาวแบท
0: ก็ยังเล่นฟอร์นายเหมือนเดิมเพราะเกมแรกมันชนะมา 7-1 เนาะ
1: ครับ
0: ก็นาเกลสมันก็ใช้ชุดเดิมมาเลย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: copy paste เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เหมือนเดิมทุกตำแหน่ง
0: แปะเลยนะครับ
1: ซาเน่โดนวิภาควิจารณ์เยอะไงทำไมยังได้ลงต่อดันโ
0: อ้อ้าวแต่ว่าก็ลูกรักเขาอะ
1: จริงๆควรจะเป็นเลนาร์ดคาวเลยถ้าไม่เจ็บหรือจริงๆคือแซดนาบี้อะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ใช่จริงๆน่าจะเป็นนาบี
1: ้
0: แต่นาบี้ดันเจ็บนะครับแต่ว่าซาเน่เขาเอามาตลอดอยู่แล้วอะ
1: หรือว่าตัวอื่นที่ติด
0: ตอนติดก็มีดราม่าแล้วไง
1: เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวจริงของกาลาตาสลายด้วย
0: ใช่ไปก็เป็นสำรองด้วย
1: หรือตัวสำรองอย่างพวกไอ้เลเวลลิ่งเล่นไม่ได้เลยนะหนูมันก็
0: ไม่ยังงงแกงไม่หลองเลเวลลิ่งก็ยังไม่ร
1: ู้เลเวล
0: ลิ่งกับสตุตการ์ดก็ทำได้ดีนะ
1: ใช่ไหมเอาอุนดามาเล่นหน้าต่ำแล้วโยกอาจจะบูซาร่ามาด้านขวาก็เดี๋ยวต้องดูนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนไอวอรี่โคสต์วันนี้ทางหน้าประตูเป็นโฟฟาน่านะครับแนวรับแบ็คขวาเป็นดูสิตซินโก้ด้านซ้ายเป็นโคนองนะครับเซนเตอร์เป็นอักบาดูจับคู่กับทางด้านเอลเดียนคาสูนูนะแล้วก็กองกลางมีฟองเคสซีเย่แล้วก็ซังกาเล่ครับด้านขวาเป็นอามัดดิยาโลด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดคู่หน้าวันนี้เป็นอาเนาโออูไรครับเกี่ยวทางด้านอังเก้บอนนี่นี่ริมเส้นทีเด็ดของไอวอรี่โค้ชจากแมนเชสเตอร์อามัดดิยาโลด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดว่าที่ลิเวอร์พูล
0: ไอ้ที่เด็กไทยปะ
1: ใช่ครับ
0: อีเนาอูไรเนี่ย ชื่อ
1: อูไรอ่ะอูไร
0: เอออูไรอ
1: ูไรอูไร
0: ครับ
1: โออูไรก็อีเนาโออูไรมาจากแท็บฟอนสปอร
0: ์ครับก็ถือว่าเอาเดียวมองได้มาเล่นซ้าย
1: ใช่
0: ไอ้เพราะตัวนี้ได้อยู่วันในบูเดเห็นมันเล่นแล้วมันเล่นได้สองฝั่งนะคร
1: ับ สรุปเขาถนัดเท้าไหนหนู
0: ไปเล่นขวาปกติเล่นขวา
1: ถนัดขวา
0: ใช
1: ่ไม่มาถึงเท้าที่ถนัด
0: ขวาเ
1: ลยเอาอย่างนี้มันจะไม่ใช่สไตล์ซาร่าที่แบบสมบูรณ์ลิเวอร์พูลไปใช้ด้านขวาแล้วแบบถนัดซ้ายตัดในมายิงก็ไม่ใช
0: ่มันก็ตัดในก็ยิงขวาได้ไงใช่ไห
1: ม
0: ไม่แต่ผมว่ามันยิงได้เป็นนักเตะที่เล่นได้ดีอยู่แล้วนะดูมองเด้โอเคอยู่
1: เพราะฉะนั้นก็คู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งตอนปี2009ก็คือโอ้โห17ปีที่แล้วจันโ
0: อ้จับ
1: เสมอกัน 2-2 เป็นเกมอุ่นเครื่องยุคนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนยุคนั้นเป็นโอ้นานมากนะฮะแล้วก็ถ้าช่วงหลังอุ่นเครื่องเลยเยอรมันถ้าเจอทีมทรงคล้ายๆไอวอรี่โคสต์ก็คือเล่นกับกาน่าชนะแค่ 2-1
0: ครับ
1: ส่วนไอวอรี่โค้ชเนี่ยมักจะทำแสบกับทีมจากยุโรปบุกชนะฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าถึง บ้านเลยอ่ะ 2-1 ตอนอุ่นเครื่องแล้วก็มีชนะสกอตแลนด์ 1-0
0: ตอนนั้นเครื่องมาดีหมดเลยนะ
1: อุ่นเครื่องดีหมดก็เลยจะถามจันอู่ว่าเนี่ยฝรั่งไอวอรี่โค้ชเจอเยอรมันทีมจากยุโรปวันนี้จะมีปัญหาไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเยอรมันวันนี้นี่ต้องชนะเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องประตูต่อไป
0: ผมว่าชนะได้นะแล้วไปลุ้นเพราะว่าดูตัวผู้เล่นดูทรงดูหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าไอวอรี่โค้ชอ่ะมันมีดีที่กองกลางเนอะกลางฟองเคสซี่อะไรพวกเนี้ย
1: ใช่อะไ
0: รมันยังโอเคซังกาเล่พวกเนี้ยโอเคอยู่แต่ว่าตัวรุกก็ไม่เท่าไหร่นะไอตัวริมเส้นเนี่ยอามาดิเอโลก็ธรรมดาแต่ว่าไอเดียวมงเด้เนี่ยน่ากลัวนะครับ
1: ต้องป้องกันให้ดี
0: ก็แต่มันน่าจะคุ้นเคยกันอยู
1: ่ครับ
0: เพราะเดียวมงเด้มันอยู่ไลฟ์ซิกนะก็เจอนักเตะในเยอรมันก็น่าจะรู้ตรงรู้ทางกันอยู่นะความเร็วอาจจะต้องซ้อนหน่อยนะวันนี้ซาเน่อาจต้องช่วยคิมมิดหน่อยพอเจอเดียวมงเด้นี่อาจจะโดนเผาได้เหมือนกันเพราะนัดที่แล้วอิงกาเบียโดนคือโดนเผาซะยับเลย
1: ก็วันนี้ถ้าตัวสำรองของไอวอรี่โค้ชยังมีพวกไซมอนเอดินจรามีพวกไอเกตโตดูเอนี่วันนี้หลุดเป็นสำรองไปแล้วไอพี่ชายดิซิเล่ดูเ
0: อ
1: เอวันเกตซองนี่ไงกองหน้าของพาเลตแล้วก็อีวันเอนดิก้าวันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรอง
0: ก็เอนดิก้าจริงๆมีข่าวว่าเจ็บด้วยนะครับ
1: อู้แต่สำรองดีอ่ะไอวอรี่โค้ชมีนี่อีกพี่อู๋มีนิโคล่าเปเป้ลืมยัง
0: ใช่ไงเพราะตอนแรกเขามองว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะเปเป้
1: แล้วก็มีเอเล่เอเย่วาฮีกองหน้าของนิส
0: แต่วาฮีไม่ดีตอนย้ายมาแฟรงก์เฟิร์ตก็ผลงานไม่ดี
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็โดนยืมกลับไปฝรั่งเศสเลยเน
1: า
0: ะ
1: เอ้ยแต่ว่ากลายเป็นสำรองของไอ้บริโคสผมว่าดีของเยอรมันอีกนะถูกเยอรมันมีแค่แบบโอ้โหไบเออร์แม็กซ์ไบเออร์ช่วงนี้เป็นไงดีไหมไม่ได้ดูเลยแม็กซ์ไบเออร
0: ์ก็ในระดับนึง
1: แล้วอย่างเลเวลลิ่งอะ
0: เลเวลลิ่งดีเลเวลลิ่งดีเลย
1: หรอ
0: สติลเลอร์ดีอยู่นะครับอุนดาพวกเนี้ยอ
1: ุนดาวอเตอร์มาเดอร์เงี้ยวอเตอร์มาเดอร์นี่โอ้โหแบบมาแบบไม่ค่อยมั่นใจทัวร์นาเมนต์นี
0: ้กอเลสกาไงได้เก๋าอีกนะตรงกลางพวกเนี้ยมีไอ้เจ้าโอเอดาโก้
1: ครับ
0: ไอ้นี่ก็ฟอร์มดีเหมือนกับไอ้เจ้าไอ้นี่เลยนะไอ้ดีมองเด้เลยนะครับแต่ว่าดันไปเจ็บก่อนช่วงนึงเป็นเด็กที่น่าลุ้นเหมือนกัน
1: น
0: ะครับ
1: โอเอดาโก้นี่ปีกข้างไหน
0: ส่วนใหญ่ชอบเล่นตรงกลางมากกว่านะ เล่นตรงกลางถนัดกว่านะ
1: เคยถูกเรียกมาแทนเลนาร์ดคาว
0: ครับ
1: คือเสียดายอยากเห็นแบบเลนาร์ดคาวไง
0: ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มองว่ากับระดับแบบนี้ผมว่ามันช่วยยกระดับเขาได้นะต้องมาเล่นทีมแบบบอลโลกเนี้ยเจอระดับทีมชาติหรือว่าเลนาร์ดคาวเนี่ยจะได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: พอเด็กมันได้เรื่องของประสบการณ์นะดันไปเจ็บซะงั้นนะครับ
1: อันนั้นผมมองว่าเยอรมันน่าชนะได้นะ
0: ผมว่าชนะได้แล้วก็ไปลุ้นเม็ดสองนะว่าจะขาดไหมส่วนคุณสนว่าไง
1: ผมก็มองว่าเยอรมันแต่คงไม่ได้ขาดแบบง่ายๆหรอกก็คงเหมือน
0: แต่น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดอยู
1: ่
0: เพราะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมารับเหนียวๆแหละไอ้โค้ชหรือว่าโค้ชดิบัวนะครับ

0: คู่เนี่ยเล่นที่โตลอนโตนะ BMO Field นะครับอ่ะก็มาดูว่าเยอรมันจะชนะเพราะว่าคู่นี้ทั้งคู่เกมแรกชนะมานี
1: ่ครับ
0: หรือถ้าจับจบเสมอแล้วก็จูงมือกันเข้ารอบไหมเพราะว่านัดหน้าในเยอรมันเดี๋ยวไปเจอเอกวาดอร์โอ้โหเยอรมันงานหนักนะ
1: ก็อาจจะต้อง
0: แต่เอลดีโค้ชผ่านเอกวาดอร์มาแล้วไง
1: ต้องเล่นเกมนี้แบบระมัดระวังหน่อยเราอาจจะได้เห็นเกมที่มันไม่ได้บุกแบบหวือหวานะ
0: แต่ไอวอรี่โค้ชนัดสุดท้าย
1: เพราะอย่างน้อยมันมี3แต้มกลุ่มไว้แล้วอ่ะ
0: แต่ไอวอรี่โค้ชนัดสุดท้ายเจอคือลาซาวไงมันก็ทิวอ่ะ
1: ไม่แต่จริงมันเข้ารอบแบบมันยากหรอกนะระดับอย่างเงี้ยมันเก็บเกมแรกมาแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: สายนี้มันไม่น่ายากอะไรนะครับ
0: อืออ่ะก็เป็นคู่ที่เดี๋ยวจะคิกออฟตี3นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนในเวลานี้เนี่ยมีโอบอลเบลารุสนะโกเมลนำโมกิเยฟ 2-0 แล้วก็บอลหมู่เกาะไฟโรผ่านเลยนะครับนอกนั้นเป็นสเปนอีกรองๆส่วนจริงๆตอนนี้มันตี 2:17 แล้วจันอู๋ทำไมอัลเมเดียกับไอ้เจ้ามาลาก้าไม่เตะ
1: ตอนนี้มันขึ้นมาว่ามีดีเลย์เกมยังไม่ได้เตะนะครับ
0: มันไม่ยังไม่เตะจริงๆเวลาเดิมมันคือตี2
1: อันนี้เขาบอกว่าดีเลย์เกมไปอีก30นาทีนะครับก็จะเตะกันตอนตี2ครึ่งถ้ากับว่าตอนนี้อเมริกับอมาราก้ายังไม่ได้เตะกันนะ
0: อมาราก้าเลย
1: อมาราก้านะครับ
0: เอาเป็นไรอมารา
1: อมาราก้านะครับ
0: เขาไม่บอกนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงดีเลย์นะ
1: ครับ
0: หรือยังไม่ออกแต่จริงๆอ๋อไอ้คู่เนี้ยไอ้เซกุนด้าเนี่ยมีถ่ายผ่านทางทูวิชั่นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ดันอู่พักลาเซกุนด้าไปก่อนระหว่างรอตีสามอ่ะแต่ยังไม่เตะนะฮะโอเคก็ถ้าใครอยากได้คู่ไหนที่จบไปแล้วหรือเพิ่มเติมก็489899นะครับ
1: จ้ะ
0: หรือปีวิวดันอู่คู่7โมงเช้าด้วยเลยเอกวาดอร์กับกือลาซาว
1: ครับผม
0: ก็เอกวาดอร์นี่อันดับ23 FIFA World Ranking กือลาซาว82เกมแรกเอกวาดอร์นี่โดนไอวอรี่โค้ชเฉือน 1-0 เกมนั้นน่ะผมไม่ได้ดูจนอู๋มันยังไงอ่ะตอนแรกผมคิดว่าเสมอแล้ว
1: เกมก็ดูตื้อๆแหละก็เป็นตามสไตล์พวกไอ้บอลเหนียวๆอ่ะก็พิชิตกันได้ลูกเดียวนะ
0: ไม่แล้วทำไมไอประตูท้ายเกมมันมาจากจังหวะยังไง
1: จังหวะนั้นผมไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าผมว่าวันนี้คือลาซาวดูแล้วไม่น่ารอดอ่ะยังไงตัวผู้เล่นถ้าเทียบเนื้อตัวนะ
0: แต่ปัญหาคือมันจะ
1: ดูดีกว่า
0: จะยิงเยอะไหมเพราะเกมลูกเอกวาดอร์มันก็ไม่ได้ดุมากไง
1: แต่เกมรับคือลาซาวมันก็ไม่ได้ดีไงก็เลยมองว่าน่าจะได้นะ
0: แต่ถ้าเอกวาดอร์เนี่ยอุ่นเครื่องแล้วเขาจำลองเหมือนวิธีการเล่นคล้ายๆคือลาซาวคือเจอกัวเตมาลา
1: คล้ายกันนะ
0: เจอกัวเตมาลาเอกวาดอร์ชนะมา
1: 3-0
0: ส่วนคือลาซาวเนี่ยเคยอุ่นเครื่องกับสกอตแพ้เละเลย 1-4 อุ่นกับออสเตรเลียก็แพ้
1: หมดเลยนะครับ
0: แ
1: พ้กระทั่งจีนอะ
0: แพ้จีน02มีชนะอารูบ้าเนี่ยประเทศนี้อยู่ตรงไหนของโลกกันหนู
1: อารูบ้า
0: อารูบ้า
1: น่าจะอยู
0: ่ชนะ40
1: เขาไหนก็ไม่รู้นะโอ้โหอันดับฟีฟ่า189อ่ะ
0: โอ้โหยิ่งกว่าแบบโอ้โหเกือบ
1: หนักเลยอ่ะ
0: อืม
1: อ๋อเป็นคอนคาเคฟทีมจากโซนคอนคาเคฟนะครับ
0: แถว
1: นู่นน่ะคอนคาเคฟนะมันใกล้ๆนะเลือกดึงมาอุ่น
0: แถวอเมริกากลาง
1: ครับ
0: ทะลุไหมไอ้เอกวาดอร์
1: ผมว่า 4-0 มี
0: พอดีเหรอ
1: น่าจะมี
0: กองหน้ามีเอแนวาเลนเซียมีทางด้านกอนซาโลพลาต้า
1: ครับ
0: อันนี้อยู่แถวปิด9
1: ใช่นะครับไปดูอิงคองนะครับ
0: กอนซาโลพลาต้า
1: ลื่นนี่มีจะดูดยาอย่าหนุนอย่าไม่เอาเราไม่อย่างนี้ยาก
0: กองกลางนี่มีมอยเซสไกเซโดนะแนวรับนี่โอ้โหจุดแข็งเขาอยู่ที่แนวรับเอกวาดอร์เนี่ยวิลเลียนปาโช
1: ใช่ใช่ปาโชนครับพี
0: ่เอโลเดตูดทินครับพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งออโดเนส
1: ไอพิเซโดก็โอเคอยู่นะ
0: พิเซโด
1: แบ็คขวาพิเซโด
0: แบ็คจากแอตเลติโกมิเนโรในบราซิลส่วนไอคือลาซาวก็ตาฮิตชองโจเกนเลคาเดีย
1: ไม่มีลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเฮ้ย
0: ไทยครับ
1: จอนใหญ่บัว
0: อ๋อจอนเยบัว
1: ครับ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เป็นปีกนะครับ
0: ครับนี่ตา
1: ส่วนว่าไงคู่นี้
0: ผมว่าเอกวาดอร์ชนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะถึง3ไหมมันเสียวไงมันยากอ่ะจะอู๋คือแบบผมว่าเกมลุกเอกวาดอร์มันไม่ได้ดุดันแต่ถ้าจะให้มาเชียร์คือลาซาวมันก็ไม่ใช่ที่อ่ะผ่านดีกว่า
1: เอ้ยใจเราไม่ได้อ่ะใจนิดเดียว
0: ผมงั้นผมมองว่ายิงน้อยยิงน้อยเพราะผมมองว่าคือลาซาวน่าจะยิงเอกวาดอร์ไม่ได้อ่ะ
1: คือลาซาวเนี่ยมีตัวที่อันตรายอยู่ตัวเดียว
0: ก็ตาฮิตชองกับโลกาเดียไง
1: ชองโลกาเดียไม่มีอะไรเลยโอ้โหโลกาเดียก็ไม่มีอะไรเลยตอนน
0: ี้แล้วหรือพี่น้องบากูน่า
1: มันก็
0: เล
1: ีย
0: นโดบากูน่ากับไอเนี่ย
1: ไอสองตัวหลักของเขาอ่ะไอโคเบเนเซ
0: ียจูนิโยบากูน่า
1: โคเบเนเซียถ้าไม่ได้ยิงประตูเยอรมันมานั้นก็ไม่มีอะไรนะผมว่ามีดีอีกคนหนึ่งก็คือแนวรับอย่างอูบิโซอ่ะ
0: ของ PSV
1: อ่ะนะครับ
0: อ
1: ี
0: กคนหนึ่งก็ริชาร์ลีบัตซัวไงเคยอยู่อ่ะแจ็คเคยอยู่นี่ด้วยนี่วอบวกของจันอูอ่ะ
1: แต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวจริงไงพวกแบบทะลุปล้องมาเป็นตัวจริงไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: นะ
0: จันอูมองว่าขาดเหรอ
1: โดยผมมองว่าเละอ่ะผมว่าใครเจอคือลาซาวมันเหมือนแจกอ่ะ
0: ครับ
1: อ่
0: ะปิดท้ายไปวิวตูนิเซียญี่ปุ่นหน่อยตูนิเซียอันดับ45ของโลกญี่ปุ่นอันดับ18แล้วตูนิเซียเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอิร์ฟเว่เรนาละแต่ก็ดูแล้วก็ยังเหมือนกับรวมใจนักเตะไม่ค่อยได้อ่ะ
1: เพราะว่าดูตรงเนี้ยแกก็ถอดแล้วอ่ะจะมาที่แกบอกกูไปเอาไว้คุมต่อแล้วอ่ะเรนาบอกกูมีปัญหาเยอะนะครับก็ดูแล้วผมว่าเปลี่ยนโค้ชก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะมาตอนนี้ถือว่าอย่างมากก็อ่ะยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยด้วยซ้ำ
0: ใช่ยังไม่รู้จัก
1: เล่นเลยตัวเดิมๆไม่ก่อนนะ
0: เหมือนมารับเผือกร้อนอ่ะ
1: ใช่มารับเผือ
0: กร้อนมาร
1: ับ
0: ค่าชดเชยเกมแรกก็สวีเดนที่ว่าแย่ๆตูนิเซียโดนไป5
1: ครับ
0: แล้วก็มีอุ่นเครื่องแพ้เบลเยียมอีก0-5
1: ครับ
0: แพ้ออสเตรีย0-1มีเสมอแคนาดา0-0แย่มากตูนิเซียนี่5นัดหลังคือมีชนะเฮติทีมเดียวอ่ะที่เหลือคือแพ้กับเสม
1: อ
0: ส่วนญี่ปุ่นนัดที่แล้วก็ผมว่าอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยแต่ก็ยังมีแต้มกว่าเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: มีชนะไอซ์แลนด์ชนะอังกฤษชนะสกอตอุ่นเครื่องช่วงหลังก็ใช้ได
1: ้ครับ
0: ก็คู่นี้โถเจอกันบ่อยพี่โอ๋แปลกนะทำไมตูนิเซียชอบอุ่นกับญี่ปุ่นบ่อยนะ
1: ครับ
0: อ๋อใช่เพราะว่าญี่ปุ่นชอบเชิญตูนิเซียไปเล่นกีดินครับ
1: ครับ
0: เจอกันล่าสุด2023ก็คือ3ปีแล้วญี่ปุ่นก็กินสบาย2-0
1: สลับกันไปสลับกันมานะคู่นี้
0: ใช่
1: แต่ส่วนใหญ่ถ้าโดยรับโดยรวมๆอ่ะอุ่นเครื่องที่ไรก็มักจะเสียญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นมันดีกว่าเคียวโกะฟูรุฮาชิกับไอจุนยะอิโตะยิงคนละลูก
1: ญี่ปุ่นนี่ฟอร์มดีเกมแรกที่สู้กับเนเธอร์แลนด์ก็สู้ได้ดี
0: ครับ
1: นะครับไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับตัวก็น่าจะไม่เปลี่ยนเยอะนะ
0: วันนี้ก็น่าจะเดิมๆอ่ะญี่ปุ่นนี่ข้างหน้าเป็นอายาเซะอุเอดะ
1: ครับ
0: ผมมองว่า
1: วันนี้ไม่มีคูโบะแค่คนเดียว
0: ใช่โอ้แต่ไม่มีสำคัญยันโอ้คือเป็นผมว่าไม่มีมินามิโนะอ่ะแต่มีคูโบะพอได้แต่พอไม่มีทั้งคู่อ่ะผมว่าโดอันกับมาเอดะมันดูเป็นแบบกองหน้ามันดูเป็นตรงอยู่ตรงกลางมากกว่ามันไม่มีตัวริมเส้นตัวเนี้ย
1: ครับแต่จริงโดอันที่ตอนพีคๆจริงๆก็เป็นริมเส้นทางขวา
0: ตอนนี้เขาอยู่ไหนไฟบวกปะ
1: อ
0: ่
1: าใช
0: ่ดีไหม
1: เฮ้ยมาอยู่แฟรงเฟิร์ตแล้ว
0: เขาอยู่แฟรงเฟิร์ต
1: อยู่แฟรงเฟิร์ตนะครับแต่ผมว่าปัญหาคือกองหน้าญี่ปุ่นมัน
0: ไม่คม
1: นะคือเป็นสายพวกไอ้พวกแบบเทคนิคอ่ะนะครับไม่มีสายช่างเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าดีที่ตัวคู่กลางอ่ะไอซาโนะกับไอคามาดะ
0: เขาก
1: ำลังดีได้เก๋าอยู
0: ่คาชูซาโนะนี่มันดีถึงขนาดว่าเบียดไม่ให้ไอฮิเดมาสะโมริตะติดเลยจันหนูผม
1: ใช่
0: เป็นไงฟอร์มคาชูซาโนะ
1: กับไมล์เล่นดีเลยนะครับแล้วทีมชาติหลายๆเกมที่เขาอุ่นเครื่องก็ฟอร์มดีครับซาโนะนะ
0: วิงแบ็คขวาเป็นซูกาวาระที่เคยอยู่ซัลลัมตันแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวเลยด้านซ้ายเป็นนากาอุระเซนเตอร์มีทานิกุจิมีจุนยะอิโตะแล้วก็มีวาตานาเบะประตูเป็นซอนซูซูกิส่วนตูนิเซียนี่โอ้ข้างหน้านี่เปลี่ยนเป็นใช้เป็นชาอูอัดเลยอ่ะที่เหลือมีฮานิบาลเบบรีมีอาจูรี่มีเฮนันกาบี้กาบี้นี่แบบไหน
1: กาบี้นี่คุ้นๆเหมือนเดิ
0: มกาบี้นี่มาจาก
1: เอาบวกเอาบวก
0: เอาบวก
1: ใช่แล้วก็ไอ้เอลกาบี
0: ้เอลเยสคิลลี่นี่มาจากแฟรงเฟิร์ต
1: ครับ
0: เอ้ยนักเตะเยอรมันนักเตะตูนิเซียเล่นในเยอรมันเยอะนะ
1: ก็อย่างเคดิล่าก็
0: โอ้โหลานี่เคดิล่าดี
1: เหมือนพี่ไม่ได้ไงก็เลยต้องมาเล่นตรงนี้
0: ไม
1: ่
0: ได้มีทรงตูนิเซียนะลานี่เคดิล่าเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ก็ถือเป็นจอมเก๋าอยู่นะแต่คนก็ไม่พอนะ
0: แนวรับมีโอมาเลกิกในอดีตเด็กนอนด้วย
1: แต่ประตูอาจจะมีปัญหานะ
0: ทำไมครับ
1: ประตูเขาช้ามากอ่ะ
0: อ๋อเขาไม่ได้ว่าเอามารุยานชามักไปเล่นนะ
1: ครับอันโอ้โหนั่นก็นะอันรอสักตัวเก่า
0: โอ้ก็ประตูเป็นชามักแนวรับมีทาวบี้มีทางยานวาเลรี่พวกนี้ยังไงครับญี่ปุ่นได้ข่าวว่าไอเสาไฟฟ้านี่มันเท่ากับเยอรมันเลย
1: ผมว่าไม่น่าพลาดผมว่าอารมณ์น่าจะเหมือนเยอรมันญี่ปุ่นชนะได้อะแล้วก็ไปลุ้นเอาเพราะดูตัวเล่นแล้วมันเป็นเหมือนเกรดบีรองๆตัวรองๆอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิงกันเยอะไหมคู่ตูนิเซียกับญี่ปุ่น
1: ผมว่าไม่เยอะผมว่าไม่เยอะผมว่าอาจจะ1-0 2-0ประมาณนี้ นะ
0: เพราะว่าแนวรับเอ้ยแนวลุกญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ดุดันเหมือนสวีเดน
1: ใช่ญี่ปุ่น
0: ที่จะยิงแบบขาดเหมือนตอนตุนิเซียเจอสวีเดน
1: นะเหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากแต่ว่าไม่ได้ยิงเยอะอะไรมากมายเนาะ
0: โอเคอ่ะก็เป็นฟุตบอลโลกของค่ำคืนวันนี้ต่อเช้าอ่ะนะ
1: นะครับอันนี้บอกด้วยความห่วงใยนะอูนะคะการพักบอลแต่ละครั้งรับค่าแรงชั่วโมงหลักร้อยแต่เล่นหนักจัดใหญ่เหมือนชั่วโมงหลักพันหนูอยากให้นะอูเซฟเซฟแรงลงหน่อยค่ะพักไม่หยุดพูดไม่พักแบบนี้อันตรายนะคะถ้าเกิดน็อกช็อกวูบขึ้นมามันไม่คุ้มกันนะคะเป็นห่วงนะอูค่ะจากเธอลุงชุนแฟนนั่นไม่สบายเพราะว่ามันแค่วันละคู่เอง
0: ใช่ไม่เยอะสบาย
1: เพราะว่าก่อนนั้นตอนซันชาแนลเนี่ยสูงสุดทำไว้แล
0: ้
1: วในนั้นเลย
0: กี่คู่
1: สี
0: ่โอ้โหตอนนั้นกี่ปีมาแล้ว
1: ไม่มีคน
0: ตอนนั้นเป็น10ปีแล้ว
1: ตอนน
0: ั้
1: นไม่มีคนภาคยาวเลย
0: ภาคคนเดียวเลยปะ
1: ภาค
0: สองคน
1: นั่นแหละแต่ว่าก็สลับกัน
0: แต่ตอนนั้นจันอู๋ยังอายุน้อยกว่านี้ไงใช่ไหมตอนนี้ก็อายุเริ่มเยอะ
1: ตอนนี้ก็อายุก็ไม่เท่าไหร่
0: 20กว่า
1: ใช่ใช่เพิ่งจะเบียดเพิ่งจะเบนจะเพศเอง
0: น่าจะอีก20กว่าจะ70อ่ะ
1: ครับ
0: เอ้ยแต่อาจารย์อู๋ไหวเขาอย่างนี้อยู่แล้วมืออาชีพ
1: จริงก็มันก็เป็นมันเราก็ไม่ได้เต็มที่อะไร
0: มืออาชีพเขา
1: ไม่แต่ว่าก้าวไม่ได้ผมต้องเต็มที่นะครับถ้าเราก้าวผมเต็มที่นะครับ
0: ใช
1: ่เขามีที่เดียวตอนนี้ถ้าไปที่อื่นก็เต็มที่อยู่
0: เนี่ยเดี๋ยวสกิดเฟงกี้เดยองเดี๋ยวเดยองมาเดยองมาตีสาม
1: ตอนนี้มีสองอย่าง
0: เออ
1: ไม่ถ้าสกิดแล้วไม่มีเพิ่มเติมก็เปลี่ยนเป็นกระตือ
0: ก็เปลี่ยนใช้ยาอื่นสกิด
1: ก็เปลี่ยนเป็นตะคึกคือตื้อแทนนี่ครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วกันคุณสนไปทางไอ้ YouTube บ้าง
0: เลยได้แล้ว
1: ไปถึงไหนแล้วอ่ะ
0: ดูให
1: ้แต่น่าจะเยอะอยู่เนาะเราไม่ได้เก็บมานานอยู่นะ
0: เพราะว่าบอลวันนี้อ่ะเอ้ยดันอู๋เนี่ยไอ้อัลเมเรียกับมาลากานี่ก็ยังไม่เตะเลยอ่ะเดี๋ยวถามซัมเมอร์วีเป็นอะไรกับซัมมากรครับ
1: คนละคนกันครับ
0: ซัมมากรเลยอ่ะอ่ะก็มีหลายคนก็มา
1: สัมภาระโอเคนะ
0: ถ้าเป็นอย่างอื่นอ่ะ
1: ถ้าสัมภาระเนี่ยอันนี้งานเข้า
0: จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร
1: ่โดนไปแล้ว
0: โดนไปแล้วปีที่แล้วโดนไปเท่าไหร
1: ่โดนไปแล้วโดนไปไม่เยอะหรอกผมไม่มีรายได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร
0: ่อุ้ยแล้วที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของตลาดอ่ะมีคนเขาฟ้องมานะว่าอาจารย์อู๋เป็นรวย
1: โอ้โหเกือบไปยังดีนะออกเสียงชัดนะครับเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วยังดีสนเป็นคนที่ออกรอเรือชัดเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วเกือบขึ้นละ
0: อ่ะนี่บอกว่าทาง Facebook นะบอกเชียร์สวีเดนไปโหโดนรับประทานนะฮะจากคุณพุทธิพงศ
1: ์ครับ
0: ต้องแก้จากเยอรมันป่ะต้องแก้ไหมหรือว่าปล่อยผ่าน
1: ก็ได้นะ
0: เดี๋ยวบอกใบเหลืองผมแฮปปี้ครับจากคุณฮักเขา
1: อ๋อเหรอ
0: โอ
1: ้
0: โหเกมเดือดเกมเดือด
1: ไม่ได้ไปทางนั้นเลย
0: ยังไงมาแล้วเฟงกี้เดยอง
1: เฟงกี้เดยองนะครับ
0: ยังไงเดี๋ยวบอกว่าขอบอลคู่เช้าหน่อยครับจากคุณพงศ์ขอวันนี้เชียร์สวีเดนเรียบร้อยผมไม่เชื่อผมนะผมบอกว่าเนเธอร์แลนด
1: ์
0: นะมีบอกเลิฟบอกไม่อยากอยู่ไม่ไหวดินเดอร์เลิฟดินเดอร์เลิฟมีบอกรับชมรับฟังในสวนยาจากคุณเกษมนะครับมีบอกว่าฟังที่ลาดพร้าวโชคชัย4ซอย55ครับผมจากคุณพิชัย
1: สวัสดีด้วยครับ
0: มีบอกฮอลแลนด์จะเป็นแชมป์โลกได้ไหมครับจากคุณผีเสื้อบินได
1: ้อุ้ยแต่ฟอร์มแบบนี้ก็ทำไปเล่นไปผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่อาจจะต้อง
0: ขันเกม
1: รายละเอียดนิดนึงนะเรื่องของตัวสำรองผมว่ามีปัญหาเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: พอเปลี่ยนจากตัวจริงไปพอเป็นสำรองแล้วโอ้โหมาตรฐานดับฟุบเลย
0: ครับ
1: มีตัวเดียวที่ดูดีขึ้นก็คือซัมเมอร์วิลนะเพราะว่ามันเป็นปีกอาชีพมากกว่ามาเล่นเนาะ
0: พี่บอกสวัสดีอีกรอบครับพี่สนพี่อู๋จากคุณประสิทธิ์นะครับ
1: ครับผม
0: ทาง YouTubeนี่มีตั้งแต่แรกๆเลยพอดีทาง YouTube ยังไม่ค่อยได้อ่านนะครับมีบอกว่าวิเคราะห์คู่เยอรมันด้วยครับจัดไปแล้ว
1: ไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้บอกว่าอีซักห่วยแท้โหแต่ก็ผมว่าดูดีสุดในแนวลุกสวีเดนวันน
1: ี้ผมว่าดูดีสุดนะผมว่าไอเนี้ยแย่กว่าอีกแต่ที่คุยสนนะ
0: โยเคเลส
1: หนักกว่าอีกนะครับ
0: ชัดเจนเลยว่ากองหน้าเกรดระดับท็อปของพรีเมียร์ทั้งคู่แต่ว่าอีซักดูแบบดูโอเคกว่า
1: ทีซักยังมีลูกจ่ายทะลุนะ
0: แล้วแบบ
1: พาไอลูกที่ได้ประตูอ่ะก็เป็นจังหวะแทงให้แต่ว่าโหไอโยเคเลสไม่ไหวเลยนะครับ
0: คุณ APPK พิมพ์มาสั้นๆยับ
1: เข้าใจครับอันนี้เข้าใจเลยครับ
0: อันนี้บอกว่าเออนี่คนละคนอะกักโตที่เลี้ยวภูใช่ไหมครับเฮ้ยแต่โคตรด
1: ีเฮ้ยทำไมแต่ละคนจ ที่เคยเล่นไม่ดีในลิเวอร์พูลมันเล่นดีทุกคน
0: ใช่แล้วอาริเตอร์กับอาเจนก็ดีนะ
1: ทีมชาติเล่นดีหมดเลย
0: ก็ใช้ได้
1: เวียดก็ดี
0: เวียดสงสัยต้องเปลี่ยนโค้ชอ่ะหรือเอาคูมันมาคุมลิเวอร์พูลไหมล่ะได้มีคู่มือกัตโ
1: ปอ่ะก็ลองดูไหมโค้ชบางแหล่งลองดูนะ
0: ครับนี่บอกว่ากัคโปคนเดียวกันจ้านะครับแล้วบอกว่าสวีเดนมีแค่อายาลีกับกองหน้าที่เหลือพื้นๆ
1: ครับ
0: ด้วยนะครับนี่บอกว่าโง่หัวไม่ขึ้นเลยสวีเดนนะครับนี่บอกว่าคุณอู๋ครับภาคแบบเบอร์เสื้อแบบเมื่อวานหน่อยครับฮาดีครับเมื่อวานมีเหรอภาคเบอร์เสื้อด้วยเหรอ
1: นี่
0: โหนี่แย่งมุกเจลี่หมิงเลยเหรอ
1: ครับลองดูอยู่
0: เดี๋ยวต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเจมาเก็บลิขสิทธิ์นะนี่บอกว่าลูกแรกมาแล้วอย่าอมโอ้โหเป็นไงโดนไป5
1: เรียบร้อย
0: อมเลย
1: อ่วมเลยตอนนี้จุกไม่อมเลยก็เป็นอ่วมไปแล้วตอนนี
0: ้ครับนี่บอกว่า
1: 4-2 ดิจะได้มันมันกลายเป็น 5-1 แทนนี่ครับ
0: ครับ
1: แต่กักโบดันไม่แฮตทริกนะก็น่าเสียดายนะครับ
0: นี่บอกว่าอ๋อเชียร์ทั้งยิงน้อยๆแล้วก็เชียร์สวีเดนแย่เลยนะครับนี่บอกว่าโจนาธานเดวิดคืออะไรครับโจนาธานเดวิดไม่ได้อยู่ไงโจนาธานเดวิดมันอยู่นี่เปล่าอยู่แคนาดาม
1: ันมีเดวิด2ตัวไงตัวมิเจวิสอะแต่มันดูดีกว่าเนอะไอ้โจนาธานเดวิดมันไม่ไหวอ
0: ่
1: ะ
0: เอาง่ายๆโจนาธานเดวิดแค่เทียบกับคายลาลินนะคายลาลินมันยังดีกว่าอยู
1: ่คายลาลินยังดูมีประโยชน์กว่านะ
0: ยิงคมอ่ะ
1: ยังดูได้ลุ้นได้อะไรมากกว่านะ
0: ใช่
1: แต่โจนาธานเดวิดผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าแฟนยูเว่หูด่ากันยับเลย
0: คือถ้าไม่สี่นี่แบบโหโคตรเสียดายตังค์อ่ะถ้าซื้อมาโจนาธานเดวิดเนี่ย
1: ฟอร์มไม่ด
0: ีเคยมีข่าวอาร์เซนอลด้วย
1: รอดไป
0: โจนาธานเดวิด
1: รอดไปโอ้โหรอดไปไอ้เดวิดนี่โอ้โหดูแล้วของปลอมมากเลย
0: มีบอกว่าสวีเดนมีแค่อายาลีเอรันกาโยเคเลสอินซักที่เหลือไม่มีอะไรโอ้ก็หลายคนก็บอก
1: อ๋อแต่อันนี้ไงไอ้โจนาธานเดวิดมาแฮตทริกใช่ป่ะ
0: ตอนไหน
1: ที่เจอกาตาร์ป่ะ
0: โอ้ก็กาตาร์ไง
1: แต่ก็แฮตทริกได้ป่ะแฮตทริ
0: กเหลือ9คนน่ะ
1: ไม่แต่เขาแฮตทริกก็คือแฮตทริกไงมันไม่เกี่ยวว่าจะเหลือกี่คนไง
0: แต่เก้าคน
1: ก็แสดงว่าเป็นคนที่2ต่อจากลืมไป
0: เมสซี่จนฮันเ
1: ดวิด
0: แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าวันนี้ไอ้กัตโตกับไอ้บล็อบลี่เน
1: ี่ย
0: ยิงแค่คนละ2
1: แล้วเดี๋ยวสนจะรู้สึก
0: ทำไมอ
1: ่ะอ้าวไปประมาทเดวจนฮันเดวิดได้ไงมันยิงตั้ง3เม็ดนะฮะ
0: ให้มัดรวมกับไอ้นี่ด้วยเลยไอ้บูแคนเนนน
1: ่
0: ะเมื่อวานยันเบ่งบูแคนเนนนี่เลย
1: คร
0: ับ
1: กันแน่นนะบุกันแน่น
0: เส้นบุกันแน่นนี่บอกว่าฟานเนเฟนจริงๆเป็นเซ็นเตอร์แบ็กไม่ใช่แบ็กซ้ายแต่ก็เห็นเขาวิ่งเร็วไงก็เล่นได
1: ้แต่เติมเกมลุกดีเร็วอยู่แต่ว่ามันต้องดัดเล่นดัดนะเนอะมันผิดธรรมชาติไปหน่อยแต่ว่าอยู่กับสเปอร์บางทีก็ต้องไปเล่นแบ็กนะ
0: พี่บอกว่าสวัสดีน้องสนและอาจารย์อู่ครับญี่ปุ่นเอกวาดอร์แล้วก็เยอรมนีดีไหมครับ
1: ครับผม
0: ก็ตามทรงหมดเลย
1: นี่ตัวอยู่นะ
0: เยอรมนีแล้วก็เอกวาดอร์นะ
1: ครับ
0: มีบอกว่าเอาจริงๆนะถ้ามันไม่ดีเลยจะมีคนมาอีกเยอะครับ
1: ขอคืออะไรใช่ไหมฟังทางนี้มันดีเลยเหรอครับดีเลยเยอะไหมอ่ะ
0: เสียงในหัวสวีเดนครับฉันไม่อยากอยู่
1: ปวดหัว
0: พี่บอกว่านัดที่แล้วยิงตูนิเซียเยอะวัดอะไรไม่ได้เลยตูนิเซียไม่สู้เองได้ข่าวว่าเปลี่ยนโค้ชแล้วด้วยใช่ครับตูนิเซียเปลี่ยนโค้ชแล้ว
1: แต่ตูนิเซียเองก็แย่จริงนะครับ
0: นี่บอกว่าไปรษณีย์ไทยรัฐส่งทายผลมีหรือยังครับผมว่าไม่น่ามีนะอาจารย์โอ๋
1: ปีนี้ไม่
0: ม
1: ี
0: ข่าวเลย
1: เพราะช่วงหลังโอ้ไปรษณีย์เองน่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์นะจะมีลุ้นนะ
0: ถามไปรษณีย์มีไหมเจดีย์มีไปรษณียบัตรไหมครับ
1: มีโปสการ์ด
0: เทนกี้เดยองครับ
1: ไม่ได้ยินมั้ง
0: โอ้ยไม่ได้ยินเลยดันบอม
1: ไม่เหลือว่าก็แอคยูแอคไม่ได้ยิน
0: ไม่เป็นไร
1: แอคไม่ได้ยินอยู
0: ่น่าจะไม่มี
1: กับแต่ผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะ
0: ใช่
1: เนอะไปซีนีบัตร
0: ก็นี่ไงมันไม่เห็นจำเป็นต้องไปซีนีเลยมานี่ไงเอ็มคอร์ด
1: แฟนเราเนี่ยแหละ
0: เอ็มคอร์ดแฟนดีกว่า
1: อ๋อลุ้นพวกรถ
0: แจก
1: แล้วก็รวมไปถึง
0: ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ตั๋วเครื่องบิน
1: กับ
0: นะฮะอันนี้บอกว่าปีหน้าดันอู๋ภาคอยู่ค่ายอะไรครับ
1: ยังไม่มีเลยครับยังรอลุ้นอยู่
0: แต
1: ่
0: คือพีพีเขาไม่มีเลยใช่ไหม
1: ไม่น่ามีแล้วเพราะว่า เห็นไอ้ก็บอกตอนนี้แจ้งเข้าไปแบบเราอยากได้ราคาเดิมอะไรเงี้ยอ๋อ
0: แต่ว่าเขาไม่ยอม
1: เขาไม่ตอบเมลเลยเขาไม่อ่านไลน์เลยตอนน
0: ี้ไม่แต่ว่าไอ้ที่เขาบุนเดสไตเอเอสมันเป็นแบบออนไลน์นี่แต่ในทีวียังไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหม
1: มันก็มีทั้งผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันมีรูปแบบหลายรูปแบบเหลือเกินมันมีทั้งบีอินนี่ใช่ไหมบีอินก็มีถ่ายแล้วก็รวมไปถึงไอ้ AAS เนี่ยมีถ่ายอยู่นะครับ
0: นี่ไงสกิดเฟงกี้ได้หยองเนี่ยดันหยองตอนนี้เดดินิวยังมีไปสัญญาบัตรฟุตบอลโลกไหมไม่มีแล้วโอ้ขนาดเดดินิวยังไม่มีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มี
0: แสดงว่ามันก็แบบต้องยอมแล้วว่ามันไปตามยุคตามสมัย
1: ไม่ไปสัญญามันจะไปให้คนมันซื้อมาแล้วก็มันยากแล้วนะคือถ้าไปผ่านทางออนไลน์โอเคกว่าเพราะไม่งั้นมันต้องไปพิมพ์ไปสนีอีกต้องไปซื้อแล้วมันต้องมานั่งไอ้เดี๋ยวนี้เขียนนะเมื่อก่อนเรานั่งเขียนนะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้ไอ้ตัวอะไรนะแปะเอา
0: ปั๊ม
1: ปั๊มเอา
0: ไอ้นี่ไงง่ายๆเนี่ยตามข้างล่างจอเลยนี่ cheer.mcord.net สแกนได้เลยเนี่ยมาร่วมเฟ้นหา Mcord Super Fan กับเราแทนไปสนียาบัตรนี่ถามอาจารย์เพชรกับผู้การไปอยู่ค่ายไหนทำไรต้องถามอาจารย์อู๋ว่าทีมงานสปอร์ตอีแดกอ่ะก็มีนี่ก็มีใช่ไหม
1: ครับ
0: ยังมีอยู่ไหม
1: ครับ
0: สปอร์ตอีแดก
1: สปอร์ตอีแดกยังมีอยู่
0: อาจารย์เพชรกับผู้การไหม
1: ครับ
0: นี่บอกว่ารัสเซียยูเครนไม่ได้ยิงบอลโลกแต่ยิงกันนอกขอบสนั่นเลยไม่เกี่ยวนะ
1: สัตว์สัตว์กันอยู่เนี่ย
0: โดนเหรอโดน
1: ครับ
0: โดน
1: สัตว์กันอยู่นะครับ
0: นี่บอกว่าเฮียอู๋ภาคเหมือนกลัวไม่โดนจ้างต่อเลยโอ้วิถีมืออาชีพเขาไม่ว่าจะภาคที่ไหนเขา 100%
1: ก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ
0: เขามืออาชีพอยู่แล้วเขาต่อไปเตรียมไปค่ายเขียวแล้ว
1: ภาคในไลน์ภาคในไลน
0: ์ไปย่านสะหน
1: ครับ
0: นี่บอกว่าสวัสดีครับเชียร์บราซิลแต่ก็ตกรอบทุกทีเลยครับพักหลังๆแล้วรักษาสุขภาพด้วยคุณไพโร
1: ธแต่ว่าฟอร์มหลังๆที่เห็นชนะเฮติก็ยังดูไม่เท่าไหร่นะ
0: ผมรู้สึกว่าครึ่งหลังเขาแบบ
1: ดูไม่มีอะไรเลย
0: ดูแบบเน้นผลเกินไปอ
1: ่
0: ะ
1: แบ็คก็ยังไม่ดีนะเกมรับผมว่าก็ยังน่ากลัวถ้าเจอพวกไอ้บรรดาทีมใหญ่อย่างเนเธอร์แลนด์อาร์เจนอย่างงี้นะ
0: แบ็คนี่ต้องไปขุดดานิโลมาเล่น
1: อ
0: ่ะแล้วแบ็คซ้ายไอ้ดักกาซานโตสโคตรหมู
1: อีบานเยสก็ตอนแรกออกมาลง
0: โอ้ย
1: อีบานเยสก็ไม่ใช่ไง
0: อีบานเยสมาจากเอาอาลีอ่ะไปเอานักเตะอีกส
1: ักอีบานเยสมันก็ไม่ใช่แบ็คอาชีพไง
0: ใช่
1: ไห
0: มแล้วต้องแบบไปเรียกอเล็กซานโดอ่ะโอ้โหรุ่นไลคาม
1: เออแทบไม่มีตัวใหม่ๆแล้วนะ
0: ก็ผมมองว่าบราซิลก็ยังอ่ะแต่มีอันเช่อาจารย์อู๋ว่าด้วยบารมีอันเช่พาไปถึงแบบรอบรองรอบก่อนรองไหวไหมล่ะผมว่าคงแชมป์คงยากอ่ะแต่รอบก่อนรองรอบรองไหวมารอบ8รอบ4ทีม
1: ผมว่ารอบ4ยากนะดูทรงแบบนี้นะรอบ4น่าจะยากอ่ะผมว่ายังไม่น่ากลัวแล้วกอกได้ก็มีปัญหา
0: ก็จริงๆอ่ะผม
1: คุณย่า
0: จริงๆอ่ะผมชอบคุณย่ากับเอนดิกไออีกอร์เทโก้ผมว่ามันดีเพราะเนี่ยกับเบนฟอร์ด
1: แ
0: ต่กับทีมชาติยังคุ้น
1: ก็เล่นไม่ได้เลยนะตูงี้น่าดึงไอ้เจ้าเปโดมาด้วยนะ
0: จริง
1: เสียดายเหมือนกันนะครับอ
0: ีกอร์เทโก้นี่ไอ้วันเจอโมร็อกโกนี่หายแต่เกม
1: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
0: ใช่อันนี้บอกว่าผมว่าคู่ที่3ก็ยังเดือดเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
1: เยอรมันเดือดอยู่ละ
0: แต่มีหลายคนเขาถามว่าเยอรมันชนะไหมเนี่ยคุณป้าป้าก็ถามมาดัน
1: ผมยังชอบเยอรมันนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาวันนี้เก็บ3แต้มแน่ๆแต่ว่าไปลุ้นมันจะยิงเยอะไหมแต่ก็ไม่แน่ครับเกิดสมมติสัก 1-0 แล้วทางไอวอรี่โค้ชต้องสู้อ่ะมีสิทธิ์โดนเพิ่มนะ
0: เจอไอวอรี่โค้ชหลังเขาเหนียวไงแต่เจาะเข้ามั้ยแนวลุกเยอรมันชุดน
1: ี้ได้อยู
0: ่ได้นะ
1: ตัวผู้เล่นยังมีโอนดวงอุนดาฟอะไรอยู
0: ่
1: ตัวผู้เล่นยังโอเคอยู่นะครับ
0: ครับนี่บอกสวีเดนหน้ารถถังหลังรถไถ
1: โอ้โห แต่จริงๆก็ข้างหลังนี่ก็ไม่ถึงกับรถถังนะขึ้นรถจี๊ปเหมือนกันโอ้สวีเดนไม่ไหวจริงเกมรับนี่อย่างรั่วเลยนะครับ
0: คิดดูเรนเดอร์เป็นกับดันทีมอ่ะมันจะดีไหม
1: ครับ
0: นี่บอกว่าชัดเจนดีครับฟังแถวรามคำแหง
1: คร
0: ับนี่บอกว่าเขาบอกว่าคุณจุนบอกภาคที่99ได้คู่ละ 5,000
1: มันน่า
0: ก็เดี๋ยวที่เหลือก็ไปเก็บที่จุน
1: ครับ
0: นะ
1: น่าจะมีภาคไปขโมยของไปแล้วมั้งฟันออกจากไหนกันเนี่ย
0: ผมบอกขนาดภาคที่อื่นยังไม่ถึงเลย
1: ไม่ถึงนะครับ
0: นี่บอกว่าคืนนี้ทีมไหนในใจครับอาจารย์อู๋อาจารย์สนอันดับหนึ่งทีมไหนอันดับหนึ่งในใจคือแบบไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยเอาอันเดียวเลยแบบทับหลวงทับใหญ่เลย
1: ของผมถ้าผมชอบจริงๆวันนี้คือเยอรมัน
0: ที่สุดเลย
1: คือเยอรมันใช่แล้วรองมาเป็นญี่ปุ่น
0: ผมชอบญี่ปุ่นเยอะสุดเพราะผมมองว่าอัตเทียบกันอ่ะ ผมว่าตูนิเซียมันแย่กว่าไอ้ไอวอรี่โคสต
1: ์
0: ถ้าเทียบกับสมมุติหมายถึงเทียบความแข็งแกร่งนะเทียบเป็น
1: บรรดาตะยางนะลองไล่ดูนะครับ
0: ครับนี่ถาม1นาทีครับลูกพี่คืออะไรฮะอ๋อหมายถึงดีเลย์กว่า
1: อ๋อประมาณ1นาทีเหรอครับ
0: อ
1: ุ้ยถือว่าเยอะฮะ
0: เ
1: พราะตอนแรกผมยังคิดอยู่ว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสัก20วิก็โอเคเนาะ
0: อุ้
1: ย1นาทีเลยเหรออุ้ย1นาทีถือว่าเยอะมากนะครับ
0: ครับ
1: ก็คงต้องประมาณนี้แล้วมั้งผ่านหลายช่องทางเกินนะกว่าจะผ่านมานี่แล้วไปผ่านแอปผ่านอะไรอีกเนาะ
0: คือ
1: เลย
0: ขั้นตอนแรกคือเราก็ดูออนไลน์ผ่านโมโนแม็กเสร็จแล้วก็กว่าเราจะออกอากาศไปใช่มั้ยถ้าวิทยุอาจจะเร็วหน่อยแต่ถ้าออกอากาศไปยัง YouTube อีก Facebook อีกมันก็2ต่อไง
1: ใช่ๆมันก็มีหลายช่องทางมันก็เลยยิ่งทำให้มันช้าลงไปเนาะ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นทางไอ้นี้ป่ะทาง YouTube ป่ะ
0: น่าจะใช่แต่เหมือน Facebook อาจจะเร็วกว่า
1: ครับ
0: แต่ถ้าวิทยุอ่ะเร็วสุดของเราตอนนี้เกมระหว่างอาร์เมเนียกับมาลากาเตะมา10นาทีแล้วจังหนู
1: ครับผม
0: 0-0
1: ก็คิกออฟตอน 2:30 นนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาดีเลย์แต่ยังไม่ดีเหตุผลเหมือนกันว่าดีเลย์เพราะอะไรนะ
0: ยิงไหมเนี่ยเพราะว่าเกมแรกก็0-0โหแล้วมาลาก้านี่เล่นมา10นาทีครองบอลเยอะกว่านะ
1: ครับ
0: ยิงไป2ครั้งแล้วอ่ะโอ้โห
1: ผมชอบมาลาก้านะผมว่ามาลาก้าน่าจะคู่นี้น่าจะเผลอๆอาจจะจบ0-0ก็ได
0: ้อะไรนะมาลาก้าชื่อไทยชื่ออะไรนะมาลิกา
1: บางทีเราก็ฝืนอ่ะโอ้ยนายปวดอยู่ไม่ไหว
0: อยู่ไม่ไหวเนี่ย
1: อยู่ไม่ไหว
0: ก็ยังไม่มีประตูนะครับส่วนนี้ทาง SMS นี่มาต่อเนื่องเลยนี่บอกว่าที่อู่น้องสนครับวิ่งเนี่ย4คนนะครับ 1,000 เมตรครับรอเยอรมันคนเดียวเลยเนี่ย
1: ไ
0: หวไหมเนี่ย
1: อย่าไปกลัวครับคนเป็นใหญ่ใจต้องสู้ครับจะมาทำตัวเหมือนฝนไม่ได้นะครับ
0: ทำไมฮะนี่บอกว่าทำไมไม่เห็นมีพี่ชิดมาบรรยายเลยครับจริงๆอ่ะวันนี้ต้องเป็นพี่ชิด
1: ใช่ๆวันนี้ผมมาแทนคุณชิดนะ
0: แต่ว่าพี่ชิดติดภารกิจ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวก็มาพี่ชิดก็เดี๋ยวก็มา
1: ชิดหน้าในบอลโลกนี้น่าจะไม่ว่าง
0: ทำไม
1: แกบอกอยู่แกไม่ว่างนะครับ
0: เพราะว่าอาจารย์อู่ไม่ให้มา
1: ป่าวๆผมก็ไปเห็นก็คุยกันแป๊บเดียวแกบอกท็อปตอนแรกแกบอกอยู่ว่าถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์แกไม่เอาเอาแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปมาแกก็กลายว่าน่าจะอยากดูบอลหรือเปล
0: ่
1: า
0: อยากพักผ่อนหรือเปล่า
1: บางทีอยากพักผ่อนอะไรแบบเนี้ย
0: ก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคงถ้าไม่มีติดขัดอะไรพี่คิดก็น่าจะมาอาจจะมารอบลึกๆก็ได้ถ้ามาเสาร์อาทิตย์นะ
1: อาจจะมาอีกทีก็4ปีหน้าก็ได
0: ้ครับ
1: ยูโรไกลหน่อย2ปี
0: นี่บอกว่ารออยู่ตลาดยิ่งเจริญครับพี่อู๋จากจ่าชาทออ
1: ครับผม
0: โอ้ตลาดยิ่งเจริญนี่คนละทางกับบ้านพี่อู๋เลยนะ
1: เจริญนี่อยู่ไหน
0: อยู่นี่ไงสะพานใหม่ดอนเมืองอ่ะยิ่งเจริญไง
1: โอ้คนละทางเลยจ่าชาโอ้ของผมไปสุวรรณภูมิ
0: ตลาดยิ่งเจริญไงที่ตลาดดัง
1: เคยคุ้นชื่ออยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนหมออยู่แถวสะพานใหม่
0: ใช่จะใกล้ผมเพราะผมอยู่รัชโยธินขึ้นไปนิดนึงก็สะพานใหม่ดอนเมืองอะไรเงี้ยตลาดยิ่งเจริญ
1: โอ้โหมีแถวสุวรรณภูมินู่นเลยนู่น
0: ครับ
1: คนละทางเลยคนละยอดเลย
0: อันอู๋มีอะไรไหมข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวผมดูให้นี่มีข่าวใครที่จะมาตลาดซื้อขายยันอู๋มีไหมอาร์เซนอลมีไหม
1: เซนอลก็น่าจะตัวเดิมๆไอ้เจ้าบูอัดดี้อ่ะพอเขาบอกว่าให้เหมือนแต่มีข่าวบอกว่าให้เบต้าดูอยู่นะให้เบต้าดูอยู่บูอัดดี้เพราะจริงมีข่าวว่าไอ้ตามมาบูอัดดี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ
0: มันเก่งตั้งแต่ตอนอยู่ลิวแล้วผมภาพ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวผมดูโรมาโน่หน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับในช่วง
1: ก็ตัวเดิมช่วงหลังเดวิดออนสตีนกับไอ้เจ้าโรมาโน่ก็อัพตัวเดิมๆอ่ะไอ้ตัวพวกเฟรนันเดสอะไรพวกเนี้ยมีข่าวนะ
0: แต่เขาบอกว่านี่เป็นแค่ครั้งที่2ในฟุตบอลโลกนะที่มีนักเตะนักเตะดัชยิงได้คนละ2ประตูตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นปี2014ก็คือ12ปีที่แล้วตอนนั้นคือมีฟานโดซี่ยิงได้2แล้วก็ล็อบเบนยิงได้2ในเกมกับสเปน
1: ครับ
0: แล้วครั้งนี้มีก็คือบ๊อบบี้ยิงได้2แล้วก็ฟอสโฟยิง2ในเกมเดียว
1: จริงๆถ้าได้อยู่ต่อแต่ว่าครูมันน่าให้อยู่ต่อเนอะนะอย่างน้อยมันใครก็อยากจะทำสถิติอะไรเนาะอีกนิดเดียวเองนะเผื่ออย่างน้อย เกิดปุ้งป้างขึ้นมาแค่แฮตทริกได้ก็มันก็เป็นเกียรติประวัติเขาอะเน
0: าะไม่แล้วคือไอ้ตัวส่งลงมาพี่อู๋มันไม่ได้ดีกว่าเลยไงไอเดปายอะแล้วก็แบบ
1: กูทิวโอ้ไม่ไหวจริง
0: แล้วไอ้ซัมเมอร์วิวไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้ท็อปไมเนอร์อ่ะโอ้จริงๆคือก็แย่งน่ะยูเว่
1: แต่ท็อปไมเนอร์เข้าใจได้ว่าอาจจะเก็บเดยองใช่ไหม

0: พราะเดยองก็ไม่ได้ฟิตมาเพราะจากข่าวเขาอาจจะต้องลุ้นด้วยแล้วลงเล่นแกรีบเก็บก่อนเลยเพราะเดยองเป็นตัวสำคัญนะเนาะ
1: ส่วนมีข่าวความเคลื่อนไหวของบูโยซาก้าพี่อู๋เขาบอกว่าซาก้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ซ้อมกับทีมชาติอังกฤษเลยนะมีโอกาสที่จะพลาดในการเล่นกับทีมชาติกาน่า
0: อ
1: ู๋แต่ว่ากลายเป็นบอลโลกครั้งนี้ไอ้มาดูเอเก้ฟอร์มดี
2: มันไม่เห็นเหมือนเล่นกับอาร์เซนอลเลยมั่วแบบโอ้โหพอไปเล่นทีมชาติ
0: มั่วตุ้ย
2: มั่วตุ้ยมากโดยเฉพาะไอ้วันเจอเปเชอ่ะไอ้นัดชิงอ่ะส่งมานี่โอ้โหเหมือนเอาตัวมาต่อยเขา
0: แต่นี่เล่นดี
2: เ
0: จอทีมชาติก็เล่นดีนะ
2: เล่นโคตรนะแฮร์รี่เคนยิงอ่ะ
0: อันนี้ก็บอกตกลงฟุตบอลโลกประเทศไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทางทีวีอะไรไหมครับผมไม่ได้ตามข่าวเลยก็ถ่ายทางโมโน
2: ใช่มีทางออนไลน์อย่างเดียว
0: เขาก็มีโปรแกรมอย่างวันเนี้ยเช้านี้นะครับก็จะเป็นคู่ของตูนิเซียกับญี่ปุ่นตอน11โมง
2: มีให้ดูผ่านช่องโมโนให้เป็นที่ไหน
0: ครับเป็นฟรีทีวีที่เขาให้เปิดให้ดู
2: นะ
0: ครับ
2: วันละคู
0: ่ใช่
2: ในรอบแรก
0: คู่
2: นะครับแต่เขาเลือกไหมดูว่าคู่น่าสนใจวันนี้ญี่ปุ่นน่าดู
0: ญี่ปุ่นผมว่าแฟนบอลก็เยอะบอกสอบถามหน่อยครับกรณีห้ามป้องปากของฟุตบอลโลกครั้งนี้ถ้าหากว่าทีมเดียวกันปรึกษากันแล้วป้องปากจะต้องโดนใบแดงไหมครับกรรมการเขาจะหาว่าด่ากันเองแล้วผิดกฎไหมไม่
2: ม
0: ีพลาดกันเองไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากับคู่ต่อสู้อันนี้โดนไปละอามิรอนไปท้าทายระบบ
2: แต่จริงๆอะผมว่าอย่างนี้มันก็อดรุนแรงไปนะ
0: จริงๆผมว่านะแค่ใบเหลือง
2: เหลืองจริง
0: ใช่ไหมเพราะอย่างน้อยมัน
2: ถ้าคุณทำสองครั้งเนี้ยเตือนแล้วก็อักค่อยแดง
0: เพราะว่าโอ้โหกลายเป็นว่าคุณสไลด์เปิดปุ่มยังไม่เท่าป้องปากเลยถูกไหม
2: ใช
0: ่ป่ะ
2: ใช่
0: สไลด์อย่างข้างหลังเสียบผู้เราสู้โอ้โห
2: คือเข้าใจว่าแบบไม่อยากว่าให้มีการแบบพูดเหยียดหรือว่าแบบพูดอะไรที่ไม่ดีกันแต่ว่ามันก็โอ้โหมันถ้าเทียบกับสมมติเข้าบอลหนักๆเนี้ยมันก็แล้วแบบมันจะดุนแรงกว่ามันก็ไม่ใช่ไง
0: ก็ถึงบอกห้ามง่วงนะหาวขึ้นมาเงียบร้อยเลยอินีอาปากจบแต่ผมว่าจริงๆถ้าเป็นพวกเรื่องเหยียดเดี๋ยวนี้มันอ่านปากได้เนอะใช่ไหมนะครับก็ไปผมว่าโทษมันโหดไปหน่อยแต่ว่าผมชอบกติกาใหม่นะไอ้ที่ว่าห้ามถ่วงอ่ะ
2: อ
0: ันนี้ดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาเปลี่ยนตัวต้องรีบออกไม่งั้นคุณจะต้องเล่น10คน1นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้านอนแล้วเปลมาต้องลงไม่งั้นก็ต้องโดนอีกอะไรโทษพวกนี้อันนี้ดีโอเคนับเวลาอะไรไปนะครับแต่ต้องกรรมการก็ต้องแม่นกฎนะแต่อามิรอนก็ถือว่าซวยสุดๆอะไปเดินคนแรกของประวัติศาสตร์นะโดนเข้าไป
2: ก็เห็นตอนแรกที่มันโดนนี่หน้าเหลือหลาบอกจริงดิแบบโอ้โหจานจริงเหร
0: อ
2: ออันนี้มีข่าวว่าสเปอร์สนใจเมสันสเปอร์ไม่ได้สนใจเมสันกรีนวูดเขากีนบูตอนนี้อยู่ในตลาดซื้อขายเพราะว่าเขาบอกว่ามักเซยต้องปล่อยเพราะว่าต้องเหมือนกับว่าหาเงินไปเคลียร์เรื่องของกฎทางด้านการเงิน
0: แต่ผมว่าทีมแมนยูยาก
2: ใช่ไหม
0: ไม่งั้นน่ะแมนยูดึงกลับแล้ว
2: แต่ยูเว่ก็มีข่าว
0: ผมว่าไม่โดนต่อต้านแน่ใช่ไหมเพราะว่าในกรณีนี้แมนยูของไอ้เจ้ากีนบูตอ่ะมันหนัก
2: ครับ
0: นะไม่งั้นดึงกลับแล้วล่ะฟอร์มก็ดีอยู่นะใช่ไหมน่าจะต้องไปนอกจากแมนยูอ่ะ
2: ผมก็เชียร์ให้ไปยูเว่หรือไม่ก็พวกโอ้โหแต่ในสเปนแกเคยไปอยู่เกตาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยลีกเอิงก็อยู่หมักเซยผมว่าเซเรอาแกเล่นสบาย
0: อุ้ยแต่กินวูดอะผมว่าไปได้สบายๆเนอะเพราะฟอร์มมันดีจริงนะครับยิงประตูได้เล่นได้หลากหลายด้วยเป็นทั้งกินวูดอะ
2: แล้วมีเฮียวีโกจันโอ๋เขาบอกว่าอินเตอร์แมมมี่เนี่ยเฮียวีโกเซ็นสัญญากับคาเซมิโร่นะก็จะมาเล่นร่วมกับเลโดเมสซี่ในฤดูกาลหน้าโอ้
0: ก็เป็นไปตามคาดนะเพราะก่อนหน้านี้เบนบอกว่าจะไปอินเตอร์ไมอามี
2: ่แต่ก็เข้าใจนะว่าแบบคาเซมิโร่ก็ยังเล่นได้แต่ว่ากลายเป็นอินเตอร์ไมอามี่มันจะมีแต่ตัวแก่ๆโอ้โหหลุยส์ซัวเรสนี้ใช่ไหมเมสซี่
0: ก็ได้อยู
2: ่ไหนจะ
0: ไม่แต่ผมว่าลีกอเมริกามันไหวอยู่อย่างโทมัสมุลเลอร์ไปเห็นปะปีแรกโอ้โหกระฉูดเลยฟอร์มผมว่าได้อยู่
2: เพราะว่ามีนี่ด้วยไงไอ้อินเตอร์ไมอามี่มีเดอปอลโรดิโก้เดอปอล
0: อันนี้เขาคู่ขาเลย
2: บอดี้การ์ดเมสซี
0: ่บอดี้การ์ด
2: เดี๋ยววันนี้ผมอ่านข่าวในโซเชียลจันอุ๋เขาบอกว่าไอ้ผลโหวตของไอ้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียมันให้นักเตะที่ได้รับการโหวตว่าหล่อที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้อาจารย์อุ๋ทายว่าใคร
0: หล่อสุดเหรอโอ้เจอได้นะถ้าอิตาลีเนี่ยสบายเลยนะ
2: มันคนโหวตให้เดอเปาน
0: ะ
2: จริง
0: เดอเปาอ่ะ
2: โรดิโก้เดอเปาเนี่ยแหละ
0: เดอเปาผมว่ามันได้เข้มคมเข้มตามสไตล์ลาตินอยู่
2: ส่วนเห็นบอกโรนัลโดเนี่ยอันดับ40กว่าเลยอ่ะ
0: อาจจะแก่ไปแล้ว
2: ใช่
0: นะแต่โด40กว่ามันก็เกินไปไหม

0: ครับ
1: เนื้อไม่น่าถึงขนาดนั้นนะ
0: คุณอันนี้คุณตั๊กกี้บอกว่าพี่อู๋ผู้ยิ่งใหญ่พี่สนผู้ยืนยงผมไม่ได้ตามบอลโลกเลยครับช่วยบอกสกอร์ตั้งแต่คู่เปิดสนามจนถึงคู่ตะกี้หน่อยครับ
1: โอ้โห
0: เวลาของเราไม่น่าทันแล้วเดี๋ยวให้หยองได้นะครับ
2: นี่ไงเขาบอกว่าจากบริษัทผู้ผลิตด้านปัญญาประดิษฐ์และทำข้อมูล AI วิเคราะห์รูปลักษณ์นักเตะฟุตบอลแต่ละคนในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ครับ
2: ผลอันดับที่1เป็นโรดิโก้เดอเปาAI วิเคราะห์พิจารณามาแล้วแล้วก็อันดับ3ผมว่าอาจารย์อูช็อกแน่นอน
0: ครับ
2: โนนี่มาดูเอเคจริงอันดับ2คายฮาวเวิร์ดได้ไหม
0: ถ้างั้นต้องเปลี่ยน AI ตัวนี้ละตัว AI ตัวนี้ไม่ได้พัฒนาต่อละ
2: เฮ้ยทีมเรานี่มีแต่นักเตะหล่อเนี่ยฮาวเวิร์ดอันดับ2อันดับ3
0: ไม่ติด
2: อันดับ3โรดิโก้เดอเปาอันดับ1อันดับ1โรดิโก้เดอเปา 74% 74.18อันดับ2คายฮาวเวิร์ด 74.10
0: อ
2: ันดับ3โนนี่มาดูเอเก้ 73.29 ส่วนคริสเตียโนโรนัลโดอันดับ45
0: โอ้มันใช้ AI ตัวไหนวะเ
2: นี่
0: ยยังไงโรนัลโดมันก็ได้อยู่ใน1ใน10นะโรนัลโดฮาเมสอะ
2: ฮาเมสโรดิเกสของโคลอมเบีย
0: ฮาเมสก็ยังได้อยู่นะยังดูหล่ออยู
2: ่ใช
0: ่โอ้แต่อันนั้นโหดไปนะครับเขาบอกว่าที่มีข่าวเดอร์ปอเนี่ยหล่อแบบสัดส่วนสามเหลี่ยมทองคำนะครับไอเรื่อง
2: เขาบอกว่าความนี่ไงความสมมาตรของแบบใบหน้าจมูกปากคิ้วตาอะไรงี้AI เขาวิเคราะห์มาแล้ว
0: เรื่องความหล่อมันก็ไม่เรื่องของเทสนะ
2: ใช่มันของใครของมัน
0: ครับอันนี้คุณเขาบอกว่าวิเคราะห์เยอรมันหน่อยจะเตะละจ้า
2: ชอบวิเคราะห์ไปแล้ว
0: ฟิลิปลามก็ชอบเยอรมันทั้งคู่นะทั้งผมทั้งคุณสนนะเขาชอบเยอรมันมองว่าเยอรมันน่าจะผ่านได้เพราะตัวผู้เล่นเนี่ยดูดีกว่าเนาะเขาบอกว่าบอลโลกปีนี้ถ้าจะบอกว่าไม่สนุกไม่มีนักเตะพรสวรรค์เหมือนยุค94ถึง98เลย
2: จริงทุกวันนี้มันเป็นแบบเป็นแทคติกเป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์หมดมันไม่ค่อยแบบมีศิลปินลูกหนังแบบเล่นตามจินตนาการ
0: มันไม่มีแบบนั้นอีกแล้วมันหายากนะยุคนั้นนี่โอ้โหมันเอาเฉพาะในบราซิลอ่ะ
2: ครับ
0: เพียบเลยเกือบทั้งทีม
2: อ่ะน่าจะประมาณนี้ไหมหนูเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขาเตรียมท้องเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวตีสามเตะแล้วแต่ว่าใครถามทัศนะมาเราก็มองว่าเยอรมันก็น่าจะเบียดได้นะ
0: ครับผม
2: โอเค
0: เดี๋ยวเราคงต้องออกก่อนนะวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงของช่วงฟุตบอลโลกนะช่วงหน้าเดี๋ยวคุณหยองมารับหน้าที่ต่อ
2: เป็กกี้เดยหยอง
0: เป็กกี้เดยหยองนะครับเราสองคนจันอู๋กับทางด้านของคุณสนนะลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีเนลเมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมยังแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์คและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดี
3: จะอื้อทำไม
5: จะอื้อทำไมเอ้า
3: ช่วงของการรายงานสดฟุตบอลโลกนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี
6: ้สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
13: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
14: โอ้
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลอมยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: 0เปลี่ยนหลายตำแหน่งทีเดียวนะอามาดเดียโลลงมาเป็นตัวจริงนะครับมีบอนนี่ของอินเตอร์มิลานก็ลงมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับ
1: ครับ
0: แทนที่ของวาฮีที่มีก็บอกอะไรนะมีคดีโดนจับล็อกผล
1: อ
0: ่ะ
1: ตอนแรกนี่จะเข้าแคนาดาไม่ได้แต่ก็ช่วยกันตู้นะฮะจนได้วีซ่าเข้ามา
0: เดี๋ยวนัดแรกนี่เล่นที่อเมริกานะไม่มีปัญหาแต่เกมนี้เป็นแค่สำรองนะครับ
1: มีคดีล็อกผลนี้ก็ยังไม่จบเลยนะเขาบอกว่าแกไปเจตนาเรียกใบเหลืองให้ตัวเองไงแล้วมันมีคนโทรไปรายงานที่บอลลีกฝรั่งเศสว่าเอ๊ะคนเดิมพันว่าวายีได้ใบเหลืองเยอะผิดปกตินะ
0: ครับ
1: ก็เลยเช็คกันแล้วก็โดนจับเลย
0: แต่ว่าตอนนี้กอริโวขึ้นมาทางซ้ายนะครับล็อกไปแล้วครับเดียวมงเดมาลูกนี้เปิดเข้ามาครับยังติดต้นเกมนี่สวนกันไปสวนกันมาครับเยอรมันก็ขึ้นมาครับเมชาโดนอัดร่วงลงไปเข้ากันเร็วครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนได้ครองบอลได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับในช่วง3นาทีแรก
1: ขอความกรุณากรุณาครับนักเตะก็ดีวันนี้ออกมาเล่นกลางแดดครับ อย่าเข้าร่มครับ
0: สนามมันร่มนิวมองยากนะดูนะ
1: ไม่รู้ใครเป็นใครเลยต้องดูเบอร
0: ์ก็เกมนี้ใครชนะก็การันตีเข้ารอบแน่นะครับก็มี3คะแนนมาแล้วจากเกมแรกทั้งคู
1: ่
0: ผู้ตัดสินนี่เป็นฮวนกาเบรียลเบติเตสนะครับจากปารากวัยผู้ช่วย2คนก็เป็นเอดูอาร์โดกาโดโซแล้วก็มิเชียเดสซาวดิวานะครับจากปารากวัยทั้งคู่ส่วน VR วันนี้เป็นอันโตนิโอกาเซียนะครับจากอุรุกวัย
1: ลูกไฟลูกไฟ
0: แล้วก็ AVAR นี่เป็นกิเลโมปาเชโกนะครับของเม็กซิโกเอาครับกอริโวขึ้นมาทางขวาเปิดลูกในฉลับครับเตะมุมแต่ว่ามีธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับแล้วก็ภาพกระตุกนิดหน่อย
1: โอ้โหเกสเย่นี่จำหน้าจำตากันแทบไม่ได้นะ
0: เหรอไปเล่นอยู่กับอัลอาลีนะครับในซาอุดีอาระเบียส่วนนี้ครับดาวเด่นของกอริโวทีมชุดนี้ครับยานเดียวบองเด้
1: ไม่มีข่าวลิเวอร์พูลเขาเสนอล่าสุดนี
0: ้ร้อยล้านไม่เอานะ
1: ร้อยล้านยูโร
0: ไลปซิก
1: ไลปซิกไม่ขายนะจะเอา120
0: เกมแรกนี่ปั่นป่วนเอกวาดอร์แล้วโอ้โหลากฉุดกระชากลากถูแล้วป่วนไปหมด
1: ครับ
0: เยอรมันขึ้นมาครับในเขตโทษแหมโดนดักเอาไว้ประตูของกอดิบัวนะครับก็คือยาฮีฟอฟาน่านะครับ
1: ลองก็จะจับบ่อยหน่อยนะเดียวบังเด้นะครับกำลังขึ้นหม้อเดียวฟอร
0: ์ในกอดิบัวชุดนี้นี่มีเล่นอยู่ในตุรกี4คนนะครับ11ตัวจริงเนี่ย
1: ครับ
0: นี่ตอนนี้นี่วัฒนธรรมการเชียร์เนี่ยไอ้อยู่ตัวมือเฮ้ยนี่แบบแพร่หลายนะ
1: ก็ดีกว่าเอาวูเซล่ามาเป่า
0: เขาห้ามก็ช่วงเวลานี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทางสันนิษฐานของอสมท41จังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงตีหนึ่งถึงตีห้านี่ออกอากาศสดทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับต้องทักทายเป็นภาษา
1: ใต้
0: ภาษาถิ่นหน่อยสวัสดีครับเจ้าเดินนี่
1: อะไรฮะ
0: ทีเดียว4ภาคเลย
1: คนที่ไหนฮะอ๋อครบ4ภาค
0: เ
1: จ้าเดอร์นี่ฮิยังค่อยๆพูดเลยทีเดียวประคองเสียงดี
0: ๆบอลอยู่ที่คิมมิชครับโดนไล่ต้องคืนไปถึงพี่น้อย
1: หน่อยเออหน่อยเออนี่40ปีนี่คือเป็นนักเตะเยอรมนีที่อายุเยอะที่สุดนะครับที่ได้มีในฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: โอ้ครับเกิด40ปีปกติเขาไม่เล่นแล้วจริงๆแกก็ไม่ได้อยากจะมาเล่นหรอกนี่ไงนาเกมันไปตามกลับมาเล่น
0: พวกพี่นาเกมันเรียกพี่นะ
1: ต้องเรียกพี่ดิ
0: แกว่านาเกมันนะ
1: มัน38เอง
0: นาเกมัน38ครับนอยเออร์40พี่กลับมาหน่อยแต่ละคนที่ผมมีเนี่ยแหมหาทำยายากเหลือเกิน
1: คุณจะให้เขาใช้โอลิเวอร์เบลมัน
0: ก็ในช่วงหลังจริงๆก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์บอลโลกนี่ก็เบลมันก็เป็นมือหนึ่งมาตลอดนะ
1: เขาลองมาแล้วไง
0: ก็ดูแม่กับทัวร์นาเมนต์นี้อย่างบอลโลกนี่มันเบามันไม่เบาฮะเบาต้องเบาไว้ก่อนเลยเบามัน
1: ใ
0: วันนี้ครับกระชากขึ้นไปทางซ้ายกองหน้าจากอินเตอร์มิลาน

0: คืนมาก่อนครับเดียวมงเด้
1: เจอรุม2ล็อกลักล็อกผมพูดอะไรวะ
2: มันล็อกหลายทีจัดไงเป็นทั้งล็อกทั้งลักโอ้โหลิ้นพันกันไปหมดพลิ้วเหลือเกิน
0: ตายแล้ว
1: ไอพี่เปิดคอมเมนต์ไว้ไอ้ NMS ไว้ด้วยนะ
2: คอมเมนต์อ่ะ
1: NMS NMS
2: เปิดไว้แล้วเปิดไว้แล้ว
1: เดี๋ยวเราช่วงไฮโดรเจนเบรกนี่เดี๋ยวเราไปไล่ตอบกัน
2: ไฮเดชันโอ้ไฮโดรเจนเบรกนี่หัวทอกันแถวเลย
1: พี่ลิ้นหนิงก็เรียกไฮโดรเจนเบรก
2: นี่ผมนี่พูดถึงหัวทองนี่ล่าสุดนี้ผมไปโกรกผมไงปิดงอกปิดงอกปรากฏว่าเอ๊ะมันปกติไอ้ยาโกรกผมมันต้องมีตัวสีแล้วก็ตัวน้ำยาผสมใช่ไหม
1: ครับ
2: วันนั้นผมก็เอกใจเอ๊ะทำไมมีซองเดียวก็ทาไปเต็มหัวเลยปรากฏว่าทาไปแต่สีฮะไอ้ตัวดีวอลเปอร์ไม่ได้ผสมไปฮะไม่ติดฮะ พยายามใช้ดีวอลเปอร์ทาไปที่หลังก็ไม่ได้ผลนะ
1: ฮ
2: ะเออหัวเหลืองเลยทีเดีย
1: วหัวเหลือง
2: คนเราเลยนะ
1: เรียบร้อย
2: ก็เป็นโกดิวัวนะครับช่วงนี้คลองบอลลุยก็ใส่เยอรมันบ้างครับพยายามจะพลิกพลิ้วไปก็ไม่ผ่านเมชาเลย
1: ทาง YouTube Facebook ก็มีไลฟ์เหมือนเดิมนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยพิมพ์เข้าไปอย่างนี้มีไลฟ์ขึ้นไลฟ์อยู
2: ่ครับ
1: นะครับก็ติดตามกันได้เข้ามาคุยกันได้ครับมีเวลาจะเข้าไปตอบนี่เหมือนมีเวลาจะเล่าให้ฟังเลย
2: นี่ไงเอ็มเอสมาแล้วนะไม่เอาโอลิเวอร์คาร์มาเล่นละครับอยากเล่นเก่าๆอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เอาเซฟไมเออร์มาไหมล่ะเอาซะเก่าใช่ไ
2: หมคุณต่อปากต่อคำ
1: หยอกเย้ากันกูสินเบนิเตสครับจากปารักไฟไม่มีความปารักไฟละ
2: ปารักไฟอุลุกไฟปารักไฟ
1: ส่วนตอนนี้โคโปรแกรมเราเอาข้าวมากินยั่วนะฮะ
2: ก็วัดดวงฮะ
1: ข้าวมาตั้งแต่เช้าบูดเรียบไม่รู
2: ้ข้าวกล่องไม่ถึงร้อยกับค่ายาอะไรจะแพงกว่ากัน
1: กล่องไม่ถึงร้อยอะไรพี่เต่าทำเอง
2: อ้าว50บาทแล้วไง
1: เนี่ยอ้าวแต่ว่าเยอรมันตัดมาได้ครับเวสเข้ากลางเมช่าไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษพับโลวิชใช่มาเมช่าแหม่แน่นไปหมดแล้วครับสีส้มๆของโกดิวัวคีมิชหยอดเข้าไปควิดลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นไปมงลูกนี้แต่ว่าโฟฟาน่าครับยังพุ่งปัดได้จะเสียบโคนเสาอยู่แล้วลูกมงของคายฮาวเวดครับ
2: นิดเดียวเกือบเป็นประตูที่3ของฮาวเวดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโยชัวคิมิดครับเออริคอร์สเข้ามาครับโอ้โหวันจะข้ามเส้นอยู่แล้วครับแต่โฟฟาน่าแกนี่ยาวครับ
1: อะไรยาว
2: มือฮะยื่นปัดออกไปได้ฮะ
1: แหมนาเกลส์มันนี่ลุ้นครับทำไมมันไม่เข้าไปวะนาเกลส์มันบอกนี่เป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ38ปี
2: จริงๆแกก็เป็นคนที่ทำลายสถิติกุนซืออายุน้อยมาเรื่อยๆอยู่
1: เออ
2: เป็นโค้ชที่อายุ28
1: ดังตั้งแต่28กลุ่มเขาเป็นไ
2: ฮม์แต่เยอรมันนี่เริ่มใจคอไม่ดีแล้วฮะมีชาร์ลตเบกนี่มีอาการบาดเจ็บอยู่อย่างเท้านี่ยังลงน้ำหนักมากไม่ได้ดูอีกทีครับลูกมงฮาแวร
1: ์โอ้ขึ้นได้ก่อนคอสูนูนี่แบบคอสุนูนี่ไม่ทันขึ้นนะครับกาจังหวะไม่ทันฮาแวร์เลยครับ
2: คอสุนูแค่ยืนเหมือนณจังงังนะไม่ยอมกระโดด
1: โกดิวัวครับบอกทักทายกันแรงเหลือเกินขอบ้างขึ้นมาทางซ้ายครับเดียวบองเด้ยาวไปแล้ว
2: อามัดเล่นตัวอามัดดิยาโลนี่ยังไม่ได้ขานชื่อเลยโอ้โห
1: หมูเซียล่าครับโดนเตะทันทีได้ฟาวครับเป็นซิงโก้นะครับซัดเข้าไประวังเลย
2: แบ็คขวาครับตามมาประกบมูซีล่าถึงกลางสนามเลยครับไม่ยอมให้พลิกครับตัวนี้อันตราย
1: นี่อยู่คนละฝั่งกับเลรอยซานเน่นะเพื่อร่วมทีมกาลาตาซาราย
2: เดี๋ยวก็ได้ข้ามฝั่งมาหวดกันบ้างผมว่า
1: ครับไปแย่งมาได้ครับตวัดขึ้นหน้าไปก็ไม่ได้ครับจุลสันทาครับดักไว้โอ้ยชาร์ลตเบกไหวหรือเปล่าครับ
2: แม
1: ่กระโผกกระเพกขยโยขยเยกอยู
2: ่นี่ทาก็ยังจะส่งพยายามจะส่งบอลคืนให้ชาร์ลตเบกอีกนะ
1: ตอนนี้ทีมงานเยอรมันนี่เตรียมยามองแล้วครับแต่ว่าบอสเกมยังไม่หยุดครับให้มาทางซ้ายโกดิวัวลุยขึ้นมาเดี๋ยวมองเด้เดี๋ยวมึงได้ตัดเข้าในไม่โอ้โหเยอรมันรุม3คนครับต้องเคลียร์โซนคืนมาเปิดเข้าไปตรงกลางลูกนี้มาบงสกัดที่ยิงสวนอีกทีครับซิงโก้ติดบล็อกโอ้โหเอาครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกมบุกของโกดิวัว
2: ริมเส้นริมเส้นฝั่งซ้ายโกดิวัวนี่อันตรายครับทีมทางเดียวมึงได้นะครับแล้วคนเปิดเข้าไปตรงกลางนี่เป็นโคนันนะครับแล้วซิงโก้วิ่งมาซัดติดบล็อกนะครับ
1: ความจริงมีเพียง1เดียว
2: อันนั้นคนละโคนันนะตกลงชื่อโคนันหรือโคนัน
1: โกนองมั้งโกนองโกนันไปกันใหญ่
2: ถามโคนันกับโคนันบอกโกนอง แต่ก็ได้นะคนนั้นแล้วกัน
1: เล่นอยู่กิววิเซนเต้ครับไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแบ็กซ้ายของโกดิวัวนะครับเติมไม่เปิดสวยครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่าตอนนี้ต้องลงมาตั้งรับกับซาเน่กระชากเข้าไปยังไปไม่สุดนะครับคืนมาตั้งกันใหม่เมช่าชมตะเบกน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับให้มาดันทานี่ขึ้นไปสูงเลยนะครับขึ้นไปถึงในแดนประมาณสัก40หลาครับปีพื้นที่เข้าไปเปิดขึ้นหน้ามาคาเฮแวกจะพักลูกนี้ก็ไม่ได้ครับบอลเลยไปถึงโฟฟาน่า
2: ซังชมซิงโก้นะครับตามคุมคาเฮแวกได้ดีครับบอลลงมาเล่นต่อไม่ได้ช่วง13นาทีแรกนี่ก็ยังหาโอกาสเขาทำกันไม่ค่อยได้นะครับมีเยอรมนีกระที่ได้จะแจ้งหน่อยจากลูกมงคาเฮแวก
1: คู่นี้นี่เคยเจอกันมาครั้งเดียวนะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับปี2009นู่นเสมอกัน 2-2 นะครับที่เกอร์เซนเกเช่น
2: เยอรมันนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งเลยคูดอฟสกี้ยิงไป2ลูก
1: ดาวรุ่งนะตอนนั้นก็ไม่รุ่งแล้วมั้งตอนนั้น9เลยบางแล้วคูดอฟสกี้
2: พอดีไงพอดีอดีตกองหน้าเซนนอล
1: พอดีนี่ตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยมั้งยังเล่นอยู่เลยมั้งเล่นอยู่ในโปแลนด
2: ์เขาจะมีเชียร์โป
1: ใช่เหลือบงเด้เด้ลากไปสุดเส้นนะครับแต่ว่าแรงโอ้โหจราตุเบกถอดได้ดีแล้วครับไม่ไหวแล้ว
2: ภาพนะฮะมีโค้ชจราตุเบกนะครับก็โบกมือเรียกให้นาเกมันลงมาดูอาการ
1: นาเกมันบอกจะมีทีมแพทย์ไปทำมะเขืออะไรฮะอย่างนั้นขออนุญาตดมยาแป๊บ
2: เจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับตัวสำรองเยอรมนีก็วอร์มแล้วครับเห็นมีอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับแล้วก็วันดูมาอันชอน
1: เป็นเซนทาร์อีก2คนนะครับเอากินยาอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยมีกินยาด้วยในสนาม
2: อ๋อกินนี่ไง
1: อะไร
2: พารานะฮะซัดพาราไปหนึ่งเม็ดแล้วก็เอายาหม่องทาเดี๋ยวเล่นต่อได้โอ้ปะทะกับอามัดนี่เอง
1: แล้วข้อเท้าเหมือนข้อเท้ามันพลิกอะครับชนกันเข้าไปนี่ข้อเท้าซ้ายนะครับของชอตเตอร์เบก
2: อามัดนี่เจออย่างนี้เท่าไหร่ตัวตีอวกขึ้นนะ
1: เราคุณมาไปเล่นไปนะเขายิงประตูชัยนะเกมที่แล้วน่ะ
2: นะลงมาแป๊บเดียวเองเดี๋ยวนี้ได้เป็นตัวจริง
1: ยิงประตูชัยที่เวียงจันทร์น่ะ
2: ประตูชัยตั้งหลายทีทำไมต้องเลือกที่เวียงจันทร
1: ์เลือกได้ที่เวียงจันทร์ไปเลย
2: ชองซาลิเซ
1: ่โอ้ยเชฟเป็ด
2: เชฟเป็ดนี่ไม่รู้อยู่ภัตตาคารไหนนะ
1: เราไม่ใช่ทีมเชฟครับลูดี้ฟอลเลอร์ครับขาวไปทั้งหัวแล้วตอนนี้ทั้งผมทั้งหนวด
2: ตอนนี้ยังเรียกฉายาเขาได้ไหมเจ้าเป็ดน้อย
1: ไม่น้อยแล้ว
2: ผมจำได้ดูความในใหม่ชายาคุณก็เป็ดน้อยดูที่โฟลเลอร์
1: ใช
2: ่หน้าเหมือนเป็ดเลยคืออันนี้ตรงๆเลย
1: ดูที่โฟลเลอร์นี่เล่นบอลโลก3สมัยนะ8 6 9 0 9 4นะครับ
2: เป็นสองเลขปีทันสุด
1: เราแชมป์ยูโร88ยูโรติดต่อเอ๊ะไม่ใช่แชมป์ยูโรแชมป์ยูโรดิยูโรไม่ได้ชิง
2: ของเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นยังชื่อฮอลแลนด์อยู
1: ่ครับเหมือนกันแหละ อีกสายนี่ที่เล่นไปในคู่แรกนี่ก็โอ้สวีเดนนี่ก็งานเข้าเหมือนกันนะ
2: คือคืนเรียกว่าคืนของครบอ่ะสวีเดนยิงเข้ามา 5-1 ก็โดนไป 5-1
1: เออแล้วเกิดวันนี้เนี่ยคู่ 11:00 นเนี่ยเกิดตูนิเซียมีแต้มกับญี่ปุ่นนี่ถ้าสุดท้ายสวีเดนยุ่งเหมือนกันนะ
2: ซึ่งคุณรอชมแน่นอน
1: บอกกงๆว่าเยาว์มากเลยฮะบอลโลกมายังไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ยังเตะนัดที่สองกันไม่ครบทุกทีมเอ้าเอาต่อนะฮะได้ยาหม่องได้พาราไปครับยังลุยต่อได้นะครับจอร์ตูเบก
1: มีทีมชาติเยอรมันนะเฮ้ยมีปัญญาเตรียมของว่าแค่นี้แหละเอายาหม่องนี่เอายาวัดไหนนวดเราก็ได้ฮะแหม
2: ใช้ยาหม่องนี่ก็ปานีแล้วดีไม่ใช่น้ำมันเหลือง
1: ล้างยาดีนะ
2: ครับ
1: เกมว่ากันต่อนะครับ16นาทีผ่านยัง 0-0 เกมที่โตรอนโต 40,000 กว่าที่นั่งนะครับเดี๋ยวหลังบอลโลกนี่ก็อาจารย์ยุบนะลงไปเหลือ 30,000 เปิดเข้ามาครับย้อนหลังฮาแวสซาเน่จะตามก็ไปยิงก็ไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งออกมาก่อน
2: เป็นจังหวะลุยขึ้นมาของแบ็กซ้ายครับมิเทเนียนบาวสายดาวรุ่งของไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตนะ
1: ครับแล้วเราจะออกสำเนียงเยอรมัน
2: แฟรงก์เฟิร์ต
1: ไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ต
2: แฟรงก์เฟิร์ต
1: แฟรงก์ฟอร์ต
2: แฟรงก์ฟอร์ตของเรา
1: โดนด่าแน่
2: ครับผม
1: ต่างเกมขึ้นมาครับเยอรมันทางซ้ายโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกคอร์ดินเวสนะครับใครมาตรงกลางแทงต่อพาบโลวิชล
2: ู
1: กนี้บูเซียนล่าครับมายิงขวาลูกนี้มันไม่โค้งครับหลุดกรอบออกไป
2: ยิงเสร็จที่ตบอกเลย
0: ผมเองพี่ my bad ผมยิงไม่ดีเอง
1: เหมือนจะได้ฉลับได้เต็มมุมหรือเปล่าครับ
2: ดูที่ครับระยะประมาณ20หลาบุเซียนล่าตัดสินใจยิงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะนี้ว่าฉลับหรือเปล่า
1: ไม่
2: โดนใครเลย
1: มีคอสูนูครับตามเข้ามาบล็อกแต่ว่าบอลเฉียดตัวเฉียดสะดือเขาสนูไปครับเมื่อสักครู่โอ้เยอรมันไล่บีบนะครับไม่ให้คอดิวัวตั้งเกมขึ้นมาได้ง่ายๆเอาบอลจุดท้ายกระเด้งไปโดนซิงโก้ออกแ
2: หมอ๋อซิงโก้
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ดันดี
2: คุณมากเลยซิงโก้จะมีใครทันมุกซิงโก้ดิงโก้
1: ต่ำกว่า30แต่ไม่รู้
2: เ
1: น
2: ี่ยโอ้นี่ฮะมีชาด่วนเด้งเข้ามานะฮะ
1: อะไรครับ
0: เพราะนั้นมาสเปอร์นะครับยื่นข้อเสนอซื้อซานโดโตนารีไป80ล้านปอนด์นะฮะ
1: เป็นยังไง
0: นิโคเซ่นบอกกลับไปเขียนมาใหม่ข้อเสนอไม่ขายฮะ
1: ปฏิเสธพอเป็นพิธี
2: ต้องสักร้อยน่าจะมี
1: ไอ้ที่เปิด YouTube ไปดู
2: ฮะ
0: ดูอะไรนะคนแถวไหนเนี่ยดูเนี่ย
1: หรือว่าเกือบผมมันเปิดไม่ได้เต็มไอ้ผมเปิด Facebook ไว
2: ้ดู
1: ตัว YouTube ไม่ได้ว่าไปได้ไล่แบบมีเวลามาไล่ตอบข้อความกันดูตูบเยอรมันยังเป็นฝ่ายของเกมได้มากกว่านะครับในช่วงต้นนี
3: ่ไม่ใช่นั้น
2: ยังเรายังเรา
3: ได
1: ้
3: แล้ว
1: เซิร์ฟ99นิดนึง
2: สาธุ99
1: เอาหลุดขึ้นมาครับลาวแทงเข้าช่องในเขตโทษว่าแล้วมันลึกไปครับคายฮาวเวสตามเข้าไปไม่ทันมีโปฟาน่าครับออกมาคว้าไว้ได้ก่อน
2: ก็ตามวิ่งอยู่ก็ตามวิ่งอยู
1: ่เดี๋ยวช่วงไฮเดรเย็นเบรกนะฮะเดี๋ยวเราตอบกัน
2: ไฮเดรชั่นเนี่ยโ
1: อ้ตอนนี้บัวเด้เกมรุกหายเหมือนกันนะครับตั้งเกมไม่ได้ครับโดนเยอรมันไล่ติดเลยครับในแผงมิดฟิลด์นี่ไม่มีโอกาสได้ครองบอลได้พลิกเลยเหมือนวันนี้นี่ยืนหลัง3แล้วเยอรมันเนี่ยเหมือนถอยคิมิชนะครับลงไปเป็นเซนเตอร์อีกคนนะครับทางขวาใช้ซาเน่ทางซ้ายเป็นอันเทเน่บราวน์นะแต่ว่าเป็นหลัง3แบบหน้ากระดานนะหลัง3ชนิดที่มีลิเบโร่นี่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับ
2: เช็คกำหน้าลำบาก
1: เออบอลยุคนี้นี่ไม่มีแล้วครับอ้าวบราวน์ครับขึ้นมาทางซ้ายให้ไปเวสล็อกเจอซิงโก้ตัวมันเริ่มเลยครับเวสคลิ้วครับบุดรอดจักรแล้มาให้มาตรงกลางให้แรงไปหน่อยเอาแต่ยังตัดได้นะครับแล้วกดลูกนี้ข้ามผ่านนิดเดียวครับโอ้ฟลิกสเปชั่นครับแต่ว่าเหมือนจะมีชาแลบนะครับกลายเป็นเตะมุม
2: อันตรายมากครับฟลิกสเปชั่นครับมีพื้นที่มีเวลาให้ลองหนาบอลดูชาแลบกองหลังตัวดิวัวออกหลังมันจะได้เป็นลูกเตะมุมครับให้ใครเตะดี
1: ถ้าเป็นจาวจำก็คิมมิชเด้แต่ว่านี่มันเท้าซ้ายไง
2: บาวมาแล้ววิ่งมาแล้วแต่เทล
1: า
2: ตเบกตัวกัญญาบอกเปลี่ยนตัว
1: ไม่ไหวอ่ะ
2: เมื่อกี้ทำมือหมุนๆ นี่ใช่ไหมเช็คบินเช็คบิน
1: ขวงๆบอกอ๋อหมดเวลาแล้วครับไม่เล่งปิดเบรก
2: ที่ว่าเช็คบิน
1: ไม่ได้อยู่ในสตูสัญญาณเดียวกัน
2: แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวสัญญาณเดียวกันหมุนๆบนหัว
1: เล่นสั้นครับเขี่ยคิมมิชโยนเข้าไปขึ้นไม่มงแต่ว่าน่าจะโดนเปล่าฟาวครับ
2: เอ้ากรรมการให
1: ้ไหมให้หรือเปล่าครับพาโลวิชขึ้นไปมงชนกับโฟฟาน่านะครับไม่ได้ไม่ได
2: ้โอ้เห็นแกชี้ไปกลางสนามด้วยว่าแกจะให้
1: ไม่ได้ครับไม่ได้แกชี้เป็นฟาวนะครับไม่ได้ชี้ไปเป็นประตู
2: ถ้าอยากได้ประตูต้องไปยืนกรรมการคู่แรกมานะครับมาเคิลโอลิเวอร์อาจจะ
1: โอ้ยมีศอกเข้าไปด้วยทำไมโอลิเวอร์ทำไม
2: อาจจะให้คุณนึกว่าพรีเมียร์ลีก
1: โอ้ยฟาวชัดเจนครับชนเข้าไปใส่โฟฟาน่านี่มีแขนค้ำไปด้วยนะครับพาโลวิชมิดฟิลด์จากบายันมุนเช่น
2: นี่บายันมิวนิกโอ้โหฟุตบอลหน้าก็เลยถือโอกาส

0: มิดฟิลด์จากบาเยิร์นมุนเช่น
1: นี่บาเยิร์นมิวนิกโอ้โหโควาน่าก็เลยถือโอกาสเลย
0: นอนจะเลย
1: กดลางกดลาง
0: กับพักดีกว่า นักบอลนักบอลวิ่งเข้าซุ้มแล้ว
1: ไอ้อย่างเงี้ยนะพักก็แดดนี่โอ้โหแดดจ้าเลย
0: เออเอายังครับผู้สินบอกยัง
1: เฮ้ย
0: ยังไม่ให้พัก
1: ยังไม่ให้พักกลับมาก่อน
0: ยังไม่ถึงเวลา
1: โอ้
0: แหมนักบอลกันด้วยว่าคือ
1: โ
0: อ้คืออันนี้อันนี้เป็นกฎเหมือนกันนะกฎใหม่ของฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะครับว่าเวลาปฐมพยาบาลนักเตะเนี่ยไม่สามารถไปที่เขตเทคนิคอลแอเรียได้นะคุณนักบอล
1: ใช
0: ่ไปรับการติวแท็กติกอะไรงี้เขาไม่ให้นะ
1: เขาห้ามเขาห้ามเสียเวลา
0: ก็ไม่ให้ครับ
1: เวลาจะตีเนียนยิ่งมีดื่มน้ำแล้วก็ฟังโค้ชตีแท็กติกไง
0: ก็ไม่ให้ก็ไม่ให
1: ้แล้วอาจารย์เบดิเตสบอกว่าไม่ได้กลับมา
0: อ
1: ยู่ในพับโลบิดมีหลายคดีนะวิ่งดำฟาวนี่ก็จะวิ่งไปกินน้ำจริงแกเขาไม่น่ามาเถียงนะครับโลบิดไม่โดนบอลเลย
0: ซึ่ง
1: เข
0: าเย็นเต็ม
1: 24นาทีผ่านไปครับยัง 0-0 นะเยอรมนีกับโกดดีวัว
0: เปิดยาวขึ้นมาครับเก็บได้ครับแดนกลางของเยอรมันไม่ช้า
1: ของดีตัวเท่าไหร่ตอนนี
0: ้เฮ้ยตอนมากระดอดมุนมาอุ่นกับบีจีที่โดนชราทิพย์แย่งไปยิงลากไปแล้วส่งให้เพื่อนยิงมาแล
1: ้
0: ว
1: โอ้หมูนี
0: ่อ้าว
1: ดีไม่ช้าถ้าไม่เจ็บนี่ดีมากเลยตัว
0: โกดิวัวก็พยายามจะไล่นะครับแดนบนนี่แต่ว่ายังเอาไม่อยู่เยอรมันแก้กันไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ชาร์ล็อตเบกพาบอลข้ามแดนขึ้นมาข้อเท้าน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับกิมมิชวันนี้ทางขวาไม่เติมนะครับกิมมิชให้เป็นหน้าที่เลรอยซาเน่จัดการไปครับซาเน่จะชากตัวเข้าใส่โคนองล็อกตัวโคนองคนนั้น
1: แล้วแต่พี่เลยฮะ
0: กน้องแล้วกันนะผมมันฝรั่งเศสนี่นะตอนนี้นี่รับอย่างเดียวนะครับโกดิบัว
1: โอ้โหจ่ายบอลหน้าเขตภูเขาแล้วเดี๋ยว
0: โดนไล่ติดเลยครับชลตะเบกแปะบอลเบ้เอาไปเลย
1: เอ่ะตอนนี้ของจริงไปเชิญไปดื่มน้ำปัสสาวะกันได
0: ้นะฮะบอกพักแต่กับเมื่อกี้หมดเลือกแล้วฮะจาน
1: แกมีเลขในใจแล้วไงกรรมการแกชอบเลข24
0: ต้องครึ่งทาง
1: ของครึ่งทาง45นี่25ปุ๊บก็เอาเลย
0: ครับช่วงของไฮเดชั่นเบรกนะฮะก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนุกๆของเราอีกสักครั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็บริษัทอสมทรวมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา M-Cot Super Fan นะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก
1: ซุปเปอร์แฟนนี่เหมือนซุปเปอร์แมน
0: คล้ายๆมากผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทสามารถเข้าไปร่วมภารกิจร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนนะครับโดยการถ้ามี Google บัญชี Google Account ก็สมัครได้เลย
1: ไม่ต้องตรวจอะไรนิดนึงยืนยันตัวตน
0: แต่ถ้าคุณไม่มี Google Account นี่คุณก็เข้าไปแล้วเขาก็จะให้ไปยืนยันตัวตนในเมลอะไรประมาณนั้นว่าคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหม
2: ใช่
0: ตอบว่าไม่ใช่นี่ก็เรียบร้อยไม่ได้เล่น
1: คุณก็ต้องไปเล่นในไอ้เกมเลื่อนภาพ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปได้แล้วก็จะมีซื้อสิทธิ์นะครับแพ็กเกจในการโหวตว่างกันเถอะ
1: ใช่คำว่าซื้อสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจเดี๋ยวซื้อแพ็กเกจ
0: แพ็กเกจ M-Cot Super Fan นะครับแพ็กเกจเริ่มต้นนี่ M-Cot Super Fan Starter นะ20บาทได้10 10
1: เฮ้ยเล่นได้หลายรอบเลย
0: 10ใบในการโหวต
1: ยิ่งเหมือนสอยดาว
0: ก็ยิ่งโหวตเยอะยิ่งได้ลุ้นไงแต่คุณแบบว่าเป็นสายเปเป็นป๋า
1: ครับ
0: จัดไปเลยแพ็กเกจ M-Cot Super Fan Diamond 500บาทได้310
1: ระดับเพชร
0: 310 300ใบในการโหวต
1: 110เล่นกันเพลินเลย
0: คุณบัวไปเลยแล้วก็รางวัลนี่รางวัลที่1นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะครับ Horizon MPV EV Super Van
1: รถตู้เหรอ
0: 159,900บาทเอ้ยไม่ใช่1,500,000
1: ทำไมถูกจังว่าจะไปหาซื้อเลยเนี่ย
0: 1,599,000บาท1รางวัลเป็นรถตู้เนี่ยประสงค์รถตู้ไฟฟ้ารางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้ารุ่นHonda รุ่น UC3 นะพารางวัลที่เห็นข้างหลังนี่
1: นี่
0: จักรยานยนต์เด็ก
1: คุณบอกจักรยานไฟฟ้า
0: จักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ครับไปในประเทศจำนวน24รางวัลรางวัลที่4

0: โอกิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษนะครับเอ็นคอร์ซุปเปอร์แฟนสำหรับสมาชิกอะไรอะสิริขึ้นเฉยเรายังมีภารกิจพิเศษสำหรับเอ็มคอร์ดสมาชิกเอ็มคอร์ซุปเปอร์แฟนนะครับแล้วก็มีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ซามูเอลเอโต้
1: เขามานั่งดูบอลนะไม่เกี่ยวกับเราฮะ
0: แล้วนี่แคมเบอร์ลูนมาดูอะไรที่นี
1: ่
0: นี่โกดีวัว
1: รู้จักกันไงรู้จักกัน
0: ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเงื่อนไขต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.emcord.net ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: ยกเว้นจ่ายตอนซื้อแพ็กเกจ
1: คล้ายๆซื้อไปสัญญาบัตร
0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็คือก่อนนัดชิงนั่นเองกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับ
1: ครับ
0: ไปจับไป
1: เชียร์โคดีวัวนี่ก็ได
0: ้
1: ครับ
0: จะคิดว่าจะเป็นแชมป์ไหมล่ะ
1: ชุมกลับมาสู้กันต่อนะหลังจากพักดื่มน้ำดื่มท่าแล้วสงสัยโชตโตเบกนี่ไม่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์นี่เริ่มถอดไอ้นี่แล้วฮะมงคลแล้วฮะ
0: ไม่ใช่มวยคือจะเล่นไปเล่นมาแล้วมันอาจจะไหวแหละแต่มันเจ็บมันเสี่ยงที่จะเจ็บเยอะขึ้นแล้วทัวร์นาเมนต์เส้นทางมันยังยาวไกลนะครับไม่ชัวร์ก็เปลี่ยนดีกว่าอะไรนะใครพูดอะไรแว๊บ
1: เสียงอะไรลอยมา
0: ตกใจกินแล้วโอ้โหแล้วโกโปดิวเราได้มานั่งกินข้าวอร่อยเลยโอ้โหจัดไปผมเลยหิว
1: เต่ามาม่าหมดแล้วฮะ
0: เอาโกดิวครับขึ้นมาทางซ้ายยาเดียวมองเด้ครับวันนี้ยังไม่ได้แผลงฤทธิ์เท่าไหร่กระชากใส่คิมิดมีซาเน่ไปช่วยซ้อนนะครับเปิดลูกนี้เอาหน้าประตูยิงติดบล็อกยิงซาเมลิเข้าไปแล้วครับโอ้เอาละครับรับมาตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงครับบุกไม่กี่ทีครับแต่ว่าโกดิวัวนำไปแล้วครับฟรองเกสเย่ครับยิงจ่อๆเข้าไป
1: ผมบอกเลยใส่ชื่อโกดิวัวดี30ฮะก็น้ำเฉยนะโกดิวัว
0: ใจคำนั้นได้อ่ะน้ำเฉย
1: เรียกว่าโดนกดทั้งเกมเลยฮะอยู่ๆก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จังหวะแรกนี่เป็นอามาดิยาโลยิงไปติดเซฟก่อนนะครับแล้วก็เป็นเกสเย่นี่ซ้ำดาบ2เข้าไปเลยครับนอยเออร์ก็หมดสิทธิ์รับนะฮะอ้าวกองเชียร์เยอรมันยังเฮอยู่
0: คือเป็นทุกชาติทุกภาษาเห็นกล้องไม่ได้ครับ
1: โอ้เริ่มจากเดียวมองเด้ครับจ่ายผ่านมาทุกด่านครับแล้วก็อามัดจับบอลทีนึงก็ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ติดบล็อกนาทีเนียนบาวครับมาแต่เกสเย่นี่มาถึงบอลก่อนใครครับซ้ำเข้าไป
0: ยิงสวนจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับต้องชมเดียวมองเด้ถึงเส้นหลังแล้วผ่านมาสไลด์ไม่โดนนะครับที่เสาแรกของเยอรมันนะครับจากนั้นทาครับบอลเลยมาตรงกลางนี่อามัดจับ1จังหวะยิงติดบล็อกกระดอนมาเข้าทางเกสเย่ซ้ำไม่เหลือครับ
1: โชคดีเหลือเกินมีเกสเย่อยู่ตรงนั้นไม่งั้นอามัดนี่น่าจะเป็น
0: อะไรแล้วแพ้เหรอโอ้โห MS ไฟเอครับกระโดดก่อนกับทีมงานน้ำหนักตัวร่วม100โลครับโดนไปทีก็เลย
1: ใครตบกระบาลเกสเย่ไปทีฮะเมื่อกี้มือลึกลับนะอามัดนะฮะ
0: มีรุ่นเยาว์นะเกสเย่รุ่นใหญ่
1: แล้วกล้องจับไปที่นาธานีนบาวนะตายกันบุกปลื้ออยู่นะ
0: ก็เป็นคนสกัดจังหวะที่อามัดยิงนะครับกระดอนไปเข้าทางเอสเกซิเย่นั่นแหละครับ
1: แต่เขาว่าเขาไม่ได้หรอกฮะ
0: ถูก
1: คือจังหวะบล็อกอย่างนั้นใครจะไปคุมทางบอลได
0: ้ขึ้นมานาที30นะครับลูกยิงของเกซิเย่ครับกดบวนนำแล้วครับ 1-0
1: โอ้น่าจะสนุกแล้วครับแบบนี
0: ้งานเข้าที่โตลอนโตครับสำหรับดอยช์แมนทั้งหลาย
1: โอ้นัดแรกนี่ออกตัวมาชนะ 7-1 นะครับเยอรมันนี่แล้วนี้โดนก่อนแล้วนะคร
0: ับ เยอรมันนี่เจอทีมจากแอฟริกาในฟุตบอลโลกมาก่อนหน้านี้นี่8ครั้งนี่แพ้ไปครั้งเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: ชนะ5เสมอ2
1: เออ
0: วันนี้นี่โดนนำไปแล้วครับแล้วตัดได้แล้วครับซิงโก้ใหญ่ฝ่านะครับนี่เป็นไงเวียดฟอเรนเวียดกระเด็นจะแหวกมาคิดว่าตัวเองเป็นซีดานหรือไงเอาแต่จะลุกเร็วครับซิงโก้ลุกขึ้นมาเจอบอลพอดีเกสิเย่ปาดออกมาซ้ายเลยครับที่เดียวมองเด้โอ้คิมมิดแต่ไม่มีคนช่วยซ้อนนี่เหนื่อยนะครับทางขวาเนี่ยเจอเดียวมองเด้นี่เร็วเหลือเกินกอสุนูครับไปทางขวาอามัดเดียโลโยเข้าเขตโทษโดนแหย่ไว้นิดนึงบอลยังไม่พ้นนะครับสกัดไปสกัดมาเกสิเย่มงซิงโก้คืนไปเลยครับถึงโฟฟาน่าก็ไปตั้งกันใหม่ อะไรอ่ะ
1: นี่มีสถิติน่าสนใจนะครับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี2014ต้นมาลงเล่นฟุตบอลโลกมา7นัดหลังสุดนี่ไม่เคยรักษาคลีนชีทได้เลย
0: เยอรมันนะ
1: เออนะครับเรียกว่าหลังนี้รั่วใช้ได้เหมือนกัน
0: มีคนพบเธอที่เยอรมัน
1: ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
0: เธอลูกไก่กัน
1: เพลงใคร
0: รู้เหมือนกันนะ
1: เอออ
0: ้าวกลายเป็นกอดิวัวของเกมบุกเฉยเลยครับตอนนี
1: ้ชาวบ้านเรียกช็อตนะช็อต
0: ใครช่วยไปปิดสวิตช์แดดทีได้ไหมฮะมองยากมากเลยฮะอีกฝ่ายมืดอีกฝ่ายสว่างเอาคืนไปทางขวาแล้วครับซิงโก้เปิดหักเข้ามาในเขตโทษโดนดักเอาไว้ครับชาร์ลอตเตอร์เบกกระชากหนีลูกนี้โอ้โหแข็งกว่าเยอะครับซิงโก้ที่เบียดเฟรนด์เวียสไปไม่เป็นครับหลุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของโกดิวั
1: วเบียดแกก็ไม่มีสปีดต้นเร็วๆที่กระชากหนีนะกระโดนเบียดกระเด็นออกไป
0: เหมือนทางมายืนริมเส้นทางซ้ายเลยแต่เล่นเวสวันนี้
1: ก็นี่ไงใช้สูตรเดียวกับอันเนอร์ชาร์ลอตไง
0: สถิติมันขึ้นอะไรฮะล่างจอเราไม่เห็น
1: อ๋อมีอะไรขึ้นมาด้วยเหรอฮะ
0: เออ
1: ไม่เห็นฮะ
0: โกดิวัวได้สองสมัยหลังนี่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะ
1: ใช่
0: มันครั้งล่าสุดที่พวกเขาไปนี่คือ2014นะครับ
1: แล้วก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะครับปีนี้มีลุ้นเลยนะครับถ้าชนะนัดนี้เนี่ยโอ้โหแต่เป็นรอบสายสองทีป่ะนะ
0: ครับนาเกลส์มันเนี่ยเดินพลาดเลยครับคุมทีมมา10เกมหลังสุดในชนะรวดนะเกมนี้ตกเป็นรองครับเปิดยาวแรงไปนิดเดียวครับอามัดไล่ไม่ทัน
1: อามัดวิสาสปินไปเต็มที่นะเนี่ยยังไม่ทันเลยเปิดแรงจริงมันเป็นกันแล้วของเชียร์เยอรมันนี่ยังอารมณ์ดีเพิ่งครึ่งแรก
0: เฮ้ยถือผิดขวดป่ะเนี่ย
1: ข้างในอาจจะไม่ใช่ไอ้นี่ขวดอยู่ก็ได้ฮะ
0: สีน้ำสีดำๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะ
1: อาจจะเป็นอะไรฮะมีแอลกอฮอล์เกมลุกเยอรมันนี่หายไปเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหกลายว่าเล่นยิ่งเล่นยิ่งเรื่อยๆมาเรียงๆตอนนี
0: ้ช็อต
1: อินซีเล็ก
0: ทางเฟซบุ๊กนี่มีสวัสดีมาแล้วก็มีสอบถามแอป99ทำไมฟังไม่ได้ไม่ใช้แล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าแอปที่เป็น Active Radio อันเดิมเนี่ยที่เป็น99เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับให้ย้ายไปฟังในแอปที่ชื่อว่า M-Cod Connect นะเข้าไปโหลดได้เลยนะครับทุกช่องทางของอสมทก็คือทั้งทีวีวิทยุทุกคลื่นนี่เข้าไปฟังเข้าไปดูสดๆได้ในนั้นเลย M-Cod Connect นะครับ99ก็ไปอยู่ในนั้นเช่นกันสวัสดีพี่บอมสวัสดีพี่หยองสวัสดีจากจังหวัดตรังครับมาส่งเค้กปลาช่อนมาให้กินหน่อยเอ้ยใช่ป่ะ
1: เค้กปลาช่อนอยู่สิงห์บุรี
0: เหรอ
1: ครับ
0: ตังนี่ต้องอะไรหมูย่าง
1: หมูย่างเมืองตรัง
0: ครับจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองอำเภอฉะอวดและจังหวัดนครศรีธรรมราชสบายดีป่ะพี่เปาบอก
1: สบายดีป่ะคนใต้แถวไหนวะใต้ตะวันออกเชียงใต้เงี้ย
0: แรงไม่เป็นไงยากกี่แรงนะพันธุ
1: ์
0: อ่ะเยอรมันครับคืนมาปาบโลวิดจ่ายติดอามัดเกซิเย่มงปาบโลวิดมงสวนขึ้นไปต้องโอ้โหต้องเคลียร
1: ์
0: พักบัดดูครับไม่ไว้ใจครับเอ้าบราวครับล่วงลงไปอามัดบอกผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไร
1: อามัดนี่วันนี้ตัวเก็บเลยฮะมีสอยชล็อกตัวเบรกไปแล้วคนหนึ่งมาเล่นงานแต่ทันยี่บราวอีก
0: บัดดูนี่ตัวบันล้มเลยครับมาสักครู่เลยจะเคลียร์ไปเล่นอยู่กับเบสิกตัสนะครับเนื้ออักบัดดูกลางปั๊มกันเกซีเอกระดกมาครับให้อุไลอีดาอุไลนะครับผู้สินบอกว่าไปยันใส่ครับเอาไปโดนมือครับแผ่นบอลครับปากหลังเสื้อว่าอีนาวนะครับเล่นอยู่กับแทรปซอนสปอร์ในลีกตุรกีเยอรมันในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับขึ้นมาทางซาเน่ฮาแวตส์ตอนนี้นี่กลายเป็นโคดิวัวก็ลงไปตั้งโซนกันแน่นเลยครับซาเน่ฝากที่ฮาแวตส์เล่นกันใกล้ๆนะครับริมเส้นทางขวาฝากเข้าในชิงกับมูเซล่ายังได้นะครับจิ้มต่อไหมฮาแวตส์มูเซล่าตัดเข้าในฝากซาเน่ซาเน่จะคืนมูเซล่าติดครับหน้ากรอบเพโทนี่แน่นไปหมดปาโบลวิสเอาลื่นครับก้นจับเบ้าเกซิเย่เหยียบเลี้ยวยื่นไปแล้วห ม แหมดีว่าเยอรมันก็ไม่ได้เจาะช่องตรงนั้นนะครับ
1: เออ
0: ไอมาโอ้ดูโกดิโวไล่เข้าไปครับชนลูกนี้ไม่ฟาวครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรตัดได้แล้วไปแล้วครับเดียวมองเด้ออกทางซ้ายบอนนี่บอนนี่ปั้นโค้งลูกนี้โอ้โหนอยเออร์ยังดักถูกครับบีนไปคว้าได
1: ้โอ้วิธีบอลน่ากลัวมากครับลูกปั่นโค้งของบอนนี่ครับแต่นอยเออร์นี่ยืนรออยู่นะส่วนทารูบินนี่ลุกขึ้นมาเช็คจมูกก่อนเลยฮะอาจจะดั้งเคลื่อนนะเมื่อกี้คู่โดนชน
0: ชนเปรี้ยงเข้าไปนี่เป็นไซนัสกับทันหันครับไซนัสเฉียบพลันอ้าวลุยขึ้นมาครับบราวทางซ้ายมูเซล่าจี่เขาหามูเซล่า
1: โอ้โห
0: จอดเดลามัดกับจอดสนิทอ้าวจะอ้ำจ่ายมาหน้ากรอบเขตโทษอามัดเกือบโดนตัด
1: นี่นิสัยเดิมเลยนะอยู่แมนยูไนเต็ดก็ชอบจ่ายเข้าไปตรงกลางเป็นอะไรก็ไม่รู
0: ้ชอบไว้มาหน้ากรอบเขตโทษตัวเองโอ้โหโกดิวัวนี่หลังจากได้ประตูนี่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นลูกนี้ไปฟาว
1: เฮ้ยอ้
0: าวผู้สิน
1: ฟาว
0: ผู้สินว่าไงผู้สินไม่เป่านะครับแค่แวนยิงนิ่มๆ
1: จาน
0: ไม่ให้ครับโอ้แล้วก็ไม่เป่าซะตั้งนานแล้วจาน
1: แกดูเพี้ยนๆนะ
0: เหมือนคือเหมือนกับว่าลูกเนี้ยให้ยิงไปก่อนเพราะแกคงไม่กล้าเป่าทีแรกอ่ะเพราะว่ามันมี VR ไง
1: ปล่อยให้เพย์จบไปก่อน
0: ให้เพย์จบพอเพย์จบปั๊บแกก็เป่าฟาวนะแล้วก็คอยไปดู VR อีกทีว่ามันฟาวไม่ฟาวโดนไหมครับ
1: โอ้โหไม่เหลืออะไรล่ะ
0: มูเซล่าก็เตะเข่าเอากว่าดูคว่ำเลยเอาเป็นคอสูนูนะครับขออภัย
1: หัวขมำเนี่ยเตะแล้วหัวทิ่มเลยครับแต่ตอนแรกผู้สินบอกให้เล่นต่อไปแล้วพอยิงเข้าปุ๊บก็บอกมือบอกว่าฟาวแล้วฟาวแล้ว
0: โบกมือเป็นกรรมการมวยโบกยุติการชกเลยครับ
1: คนที่ยิงเข้าไปเป็นไคฮาเวสนะ
0: ยังศูนย์หนึ่งนะครับโกดิโวยังนำเยอรมันอยู่แชมป์โลก4สมัยนะครับให้เขานายงูเซียล่าครับโดนชนคว่ำลงไปแต่ฟาวนะครับคือพวกแนวรุกเยอรมันนี่มันตัวเล็กๆเปลี่ยวๆทั้งนั้นนะเจอโกดิโวเกมรับแต่ละคนนี่ตัวยังก็ตึก
1: แล้ววันนี้มานี่ยอมให้นักเตะเยอรมันนี่พลิกเลยครับโดยเฉพาะจามาโมเซล่ากับฟอรินเวียดเนี่ยโอ้โหจับปุ๊บถึงปั๊บก็แต่ก็ฟาวจริงครับจังหวะก่อนหน้านี้นะครับที่เยอรมันยิงเข้าไป
0: ครับ
1: โมเซล่าไปฟาวพอสุนูก่อนเลยโอ้แต่จังหวะยิงของฮาเวสยิงฉลาดมาก
0: ปั่นย้อนทาง
1: นะครับลุ้นจากฟรีคิกครับเยอรมันนี่ยาชัวคิมิดอยู่ที่บอลจะเปิดเข้าไป
0: ต้นเกมนี่มีเปิดแม่นๆให้ฮาเวสโคกไปทีนึงแล้วนะครับโอ้แดดดีจริงที่โตลอนโตวันนี้ฝรั่งนี่ชอบจริงๆแดดอย่างนี้ถ้าไม่ได้เตะบอลนะอยู่เฉยๆเนี่ยชอบเตะบอลนี่เหนื่อยใจจิขาดคิมิดเปิดเข้าไปบอลตกลูกนี้เคลียร์โอ้โหเตะทิ้งออกมาก่อนครับซองการเร่แล้วเก็บได้ด้วยครับอามัดข้างหน้าตัวตัวกับเราอามัดจี้เข้าหาครับมีมาช่วยครับโอ้โหเมชา
1: ถ้าปล่อยให้บ้าวคนเดียวนี้อาจจะไม่อยู่นะ
0: แต่ว่าเยอรมันก็โตเร็วขึ้นมาครับมูเซล่าทางซ้ายเจอซิงโก้มูเซล่าจะไปเองครับมุดไปซิงโก้ขายาวมูเซล่าเปิดติดยังได้นะครับไหลมาฟอเรียนเวียดยิงโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดออกหลังแต่ว่าน่าจะมีฉลับนะครับไปเตะมุ
1: มทำกันสวยมากครับจังหวะนี้การประสานงานระหว่างมูเซล่ากับฟอเรียนเวียดนะครับแล้วก็กองเชียร์สวยด้วยครับไม่เกี่ยวแล้วกองก็ตัดมาไม่ดูภาพช้าโอ้โหยกหลอกซิงโก้2ทีครับเปิดจังหวะแรกนี่ติดบล็อกก่อนนะครับแล้วก็เขี่ยให้เวียดอีกทีเวียดนี่จับบอลแรกดีมากนะครับจับปุ๊บยิงได้เลยแต่จังหวะยิงนี้ก็ยังมีผู้เล่นโกดิวัวครับมาบล็อกเอาไว้ได้ครับ
0: แต่มุมทางซ้ายนะครับของอินซีเล็กอินซีเจอกับช้างดำวันนี้เปิดเข้ามาครับคิมิชขึ้นไปมองท้าไม่ได้ครับบอลตกยิงสวนลูกนี้เอาสกัดไม่ขาดจอร์แดนเบกมาแห่แกกองหลังครับงุมง่ามไปหน่อยโดนเตะทิ้งออกไปครับยังเป็นลูกทุ่มของอ้าวผู้สินว่าไงเหมือนจะมีเช็ค VR แต่ว่าเช็คจบอย่างรวดเร็วครับไปเล่นต่อไปเลยไอมาครับเวียสจักให้มูเซล่าโดนจิ้มครับแล้วตรงกลางมาในเขตโทษนะครับเยอรมันเกือบแย่งคืนได้โอ้ตอนนี้นี่เอ้าล็อกหนีมาสวยนะครับให้มาทางซ้ายเจ้าเก่าครับเดียวมองเด้พื้นที่เพียบเลยครับเจอมีนาธานเอล บราวน์นะครับข้ามฟากมาบักไว้บังไว้ก่อน
1: วิ่งเร็วจริงทางด้านเดียวมองเด้
0: สปีดต้นจัดมากนะครับ103นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกก่อนทดเจ็บ
1: แล้วช่วงท้ายครึ่งแรกนี่เยอรมนีก็พยายามเปิดเกมรุกเต็มที่ครับบทหนักขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมครับยังหาทางเจาะไม่ได้คร
0: ับ เยอรมันนี่เล่นรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนี่ไม่ชนะ2เกมแรกคือแบบชนะเกมแรกเกมที่2ชนะติดกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ชนะมาตั้งแต่2006แล้วนะ
1: เออ
0: 2006นี่ชนะคอสตาริก้ากับชนะโปแลนด์นะครับหลังจากนั้นนี่ไม่เคยแบบชนะ2นัดแรกเลยนะ
1: ไม่เคยชนะติดต่อกัน
0: เออนะวันนี้นี่โดนนำอีกซะแล้ว
1: โอกาสยิงน้อยมากเยอรมันเอง5ครั้งเองตรงกรอบไป1นะครับก็ดีวันนี้2ครั้งไงเป็นประตูไป1นะ
0: พี่บอมพี่หยองสู้ๆครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพ่อหยองโมโนผมไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะฮะ
1: ครับคุณไปโมโนแล้วเหรอ
0: ไม่ได้ไปฮะไม่รู้เลือกเลยฮะสวัสดีครับคืนนี้เชียร์เยอรมันครับเหลือแหมม้าตัวเดียวแล้วครับ
1: โอ้โหเหนื่อยเลยฮะ
0: สกอร์ยังไงล่ะคะโดนตามอยู่ครับเยอรมันตามอยู่ 0-1 นะครับฟังอยู่ในสวนยางครับระวังงูด้วยนะครับพี่
1: ฮะ
0: สวัสดีครับได้เห็นหน้าเห็นตาครับตอนนี้ไม่มีวิทยุฟังครับพานินเสีย
1: ยังใช้ทานนินอยู่แล้วเนี่ย
0: เปลี่ยนไปซันโยได้พี
1: ่อุ้ยนั่งพัดลม
0: วิทยุก็มี
1: มีไหม
0: มี
1: โอ้ซันโยนี่ปัจจุบันที่บ้านนี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าซันโยอยู่
0: เหรอ
1: มีไหมคุณมีไหม
0: ไม่มีแล้วโอ้เสียไม่รู้ซ่อมที่ไหน
1: เออ
0: โอ้เกมรับวันนี้โกดิวัวที่เหนียวนะครับช่วยกันเล่นดีนะครับโยกสักทีหนึ่งโกนองไหลครับ
1: โอ้โหเนี่ยมีพี่อดีบอกชอบพูดว่าจ่ายด้วยความรู้สึก
0: จ่ายทำฟอร์ม
1: จ่ายด้วยความรู้สึกนะฮะไม่มีเพื่อนเลยฮะ
0: คือมีตัวยืนรออยู่ในไลน์ครับแต่ว่าเกมรับเยอรมันก็ดันขึ้นนะครับเมื่อสักครู่จ่ายไปบอนนี่กันล้ำเลย
1: ครับ
0: เอาเมช่าดิคือตรงกลางเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเมช่าเป็นปั๊บโลวิชเนี่ยได้บอลปั๊บนี่รุม2รุม3ทันทีนะครับ
1: เดี๋ยวก็ต้องดูครับนักเตะกอดิวัวจะมีแรงไล่อย่างนี้ตลอดทั้งเกมหรือเปล่า
0: อ้าวซาเน่ครับตัดเข้าในซาเน่แน่นไปหมดครับโอ้โหน้องดักไว้เดี๋ยวมองเด้ข่าวหมูมาบแล้วเตะยัดเอาทุ่มไปก่อนครับ
1: ก็ครึ่งแรกถือว่าเด่นสุดนะครับของกอดิวัวนะครับอย่างเดียวมองเด้มาหาเล่นแบบนี้ลิเวอร์พูลก็ยิ่งอยากได้
0: แกเหมือนใน
1: เหม
0: ือ
1: นแชวินโย
0: เ
1: ลย
0: กำลังนึกอยู่แบบ
1: หน้ามันคุ้นอยู่ไง
0: ปากคาดหัวอย่างเงี้ยเหมือนแชวินโยเลย
1: สมัยก่อนที่นักเตะอาร์เซนอลนะแชวินโยเลยไอชาติเดียวกัน
0: เออใช่เป็นนักเตะโกดีวัวที่ชื่อเป็นโปรตุเกสเป็นบราซิลนะ
1: เป็นบราซิล
0: เยอรมันอยากจะตีเสมอให้ได้ในครึ่งแรกนะครับอีก7นาทีนะครับช่วงทดเจ็บใครก็มาตรงกลางพับโลวิชเดี๋ยวทางทาครับดันขึ้นมาด้วยให้มาเวสสลับเข้ามาอยู่ตรงกลางครับฝากที่เมชาทางขวาซาเน่ตัวกับโกน้องครับซาเน่กระชากเส้นหลังเปิดเลียดเข้าไปครับแต่ว่ายังมีอักบาดูครับดักไว้เป็นด่าน2ครับเตะมุมของเยอรมันทางขวา
1: ครึ่งแรกนี่ทดเบาๆ7นาทีนะ
0: สมผมแกนี่ทรมานใจชายเหลือเกินครับอักบาดูเหมือนมีหอยหลอดอยู่บนหัว
1: อุ้ยกูซะหิว
0: เคมิชเล่นสั้นมาแล้วนะครับเตะมุมเคมิชตั้งป้อมเปิดข้ามไปสิงโก้มงที่ออกมาบอลมาเข้าทางชลอตเบกมูเซล่าโยกเปิดยอดเข้ามาได้กับเคโทษมาตอนหลังฮาเวสแต่ว่าแถว2เมช่ายิงสวนติดบล็อกอีกคอสูนูครับดักไว้แล้วมูเซล่าเกี่ยวโดนแย่คอสูนูให้สิงโก้แตะอ้อมซะเลยครับโอ้โหเป็นไงวิฟิตซิงโก้บอกอยู่ต่อเลยได้ไหมอ่านั้นสิงโต
1: โอ้แต่เมชานี่แกมาเก็บกวาดได้ดีแล้วเกินนะครับเห็นสองครั้งนั้นก็ที่นาเซนเยบาวนี่เอาไม่อยู่นะครับแล้วเมชามาช่วยซ้อนไม่ได้ส่วนพี่สิงโตก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
0: จังหวะไม่ค่อยดี
1: โอ้นึกมุกต่อไม่ออกอยู่ต่อเลยได้ไหมเออ
0: มันดูเพลงแล้วเพลงเก่าซะด้วยนะเพลงใหม่ๆก็ไม่มี
1: มีอยู่ช่วงนึงไอ้ผมจัดรอบโลกเนี่ยผมเปิดเพลงวิสิงโตเข้ารายการจนพี่โอ๊คบอกผมเปิดเพลงอื่นเข้าใจว่าชอบ
0: ก็อยากเก่งจริงนะคุณสิงโตนะเป็นศิลปินที่ผมชอบเลย
1: ฮ าด้วยไง
0: เซิร์ฟมิวสิกอ้าวไหลทางซ้ายครับเซิร์ฟมิวสิกแล้วบอลเตะตูมๆพูดเรื่องเพลงเกี่ยวมามูเซล่าไปแย่งมาจากอามัดครับแหวก2แหวก2เข้าเขตโทษร่วงไปแล้วมันโดนชนมาจากนอกเขตนะครับและตุปัตตุเป๋ทะเลาะทะเลเข้าไปในกรอบเขตโทษ
1: เหมือนกำลังจะเสียลากนะครับมูเซล่าได้ขึ้นได้ก็ทิ้งตัวดีกว่าเนี่ยครับจริงๆก็โดนสกิดจริงๆนะแต่สกิดนอกเขตโทษนะฮะเอามาสกิดนิดนึงแต่แกเนี่ยแม่เปลี่ยนใจตอนแรกเหมือนจะไปต่อ
0: คือไม่ได้จะทิ้งตัวหรอกผมว่าแกจะฝืนเล่นต่อแหละแต่ว่ามันเสียหลักไปแล้วไปล่วงในเขตโทษอ้าวชนกันตรงกลางครับกองไปแล้วครับโอ้โหภูสินยังให้เล่นต่อนะครับนักเตะโกดีวัวได้คว่ำอยู่ตรงนั้นคนนึงภูสินไม่หยุดด้วยครับเยอรมันก็ไม่หยุดครับลุยต่อแต่ว่าโดนแย่งเตะทิ้งก่อนดีกว่าอ้าวไม่ทิ้งเหร
1: ออ
0: ยู่ด้านล่างมันบังนึกว่าเตะทิ้ง
1: แต่คือให้ฟูฟาน่าลุ้นเลย
0: ตรงกลางที่เจ็บอยู่ก็ลุกแล้วนะครับน่าจะเป็นซองกาเล่นะเมื่อสักครู่เกสซีเย่ครับแหมแต่ใหญ่ครับปังมิดแล้วก็หมุนหนีออกมาสวยครับลูกนี้แล้วให้เข้าช่องบอนนี่ในเขตโทษทางขวาแหมไม่มีมุมแล้วครับพักเข้ามาอย่างติดชาร์ลอตเตอร์เบกได้เตะมุมครับ
1: จะถือว่าทำได้ดีครับบอนนี่จังหวะสุดท้ายครับยังเตะบอลไปอัดชาร์ลอตเตอร์เบกแล้วได้เป็นเตะมุมครับก็ดีวัวเขาเจ็บมีผ่านไปเกือบ4นาทีแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีเศษนะ
0: เศษเท่าไหร่ก็ไม่รู
1: ้สิดูกล้องเล็บแคมนะครับก็มีโดนอามาเตะขาหลังไปนิดนึงฮะมูซิล่านักบอลนี่จะมีขาหลัง
0: สองขายืนโฮโมเซเปียนนี่ก็ยืนขาเท่ากัน
1: เวลาเล่นบอลมีขาหลังโผล
0: ่แต่มุมของกอดิวัวทางขวานะครับเปิดยอดมาเสาแรกราวมงไว้เป็นทุ่มครับ
1: กองจับบ่อยครับโยมองเดยินโย
0: ขาดหัวจะไปเตะตะก้อ
1: ฮะ
0: กรรมการนับเลยครับทุ่มช้าเหรอ
1: สามนะ
0: สี่
1: สอง
0: พอดีเลยสิงโก้ครับหาเป้าไม่เจอกว่าจะทุ่มได้เอามาอีกครับโกดิวัวทางซ้ายเดี๋ยวมองเด้โกดองให้มาล็อกหนีซาเน่ไปครับฝากที่เดียวมองเด้ย้ำกลับมาทางซ้ายอินาอุไลฝากชิงแล้วแต่ว่าโดนยูราทันทาครับตัวยังกระตือเหมือนกันเดียวมองเด้ดักได้จ่ายโอ้โหเร็วจริงทันนะครับยังไม่ออกนะครับนั่นน่ะแต่คิมิด
1: ทันได้ยังไง
0: เล
1: ย
0: โอ้คิมิดเอาไปกินครับลูกนี้มีผลัก
1: เ
0: ขียวเด็ดหมั่นไส้โอ้เยอรมันหลังจากเสียประตูนี่ตื้อไปเลยนะครับ
1: ต้องชมกอดิวัวเลยครับโอ้โหไล่เพลย์จนเยอรมันนี้ขึ้นเกมไม่ถนัดเท่าไหร่
0: เกมรับนี่ก่อติดที่ตังยิงครับเนี่ยครับไม่มีให้เยอรมันได้พลิกง่ายๆเลยครับเอาจ่ายไม่ดีอีกลูกนี้ซองกาเล่ปั๊มอ้าวกลายเป็นเวสครับได้มาทะลุขึ้นมาครับข้างหน้ามีฮาเวสคนเดียวนะครับฝากที่ฮาเวสตาแวสเนี่ยครับโดนไล่ติดแล้วชนเข้าไปลูกนี้ไม่ฟาวอีกครับแย่งดื้อๆเลยครับอามัดแต่ว่าก็โดนแย่งคืนเหมือนกันครับโอ้โหตรงกลางนี่สู้กันสนุกเลยครับคู่นี้เวสออกซ้ายบราวเอาครับมีพื้นที่ครับบราวนาธานเดนบราวฝากที่มูเซล่าเอาครับเคาะหาช่องกันเหลืออีกนาทีนึงนะครับทดเจ็บปาโปโลวิชเวียสชิงจะให้มูเซล่าโดนดักอีกครับพื้นที่นี่ตีไปหมดตรงนั้น
1: จ่อตรงกลางนี้น่าจะลำบากกับผู้เล่นของโกดิวันนี้ซ้อน2ของ3นะครับ
0: เปิดข้ามมาเอาเกี่ยวได้ลูกนี้ว่าเมช่าครับแต่ว่าตามไปยิงไม่ได้ในกรอบเขตโทษนะครับเมื่อสักครู่อ้าวแล้วแย่งมาได้เกสเย่หมายดึงยังวะรอนิดนึงไม่รอดแล้วครับอุไรเดี๋ยวมันจะเร่งนะครับเมช่าฝากที่มูเซล่าให้มาเมช่าฮาเวสทางขวาครับกรอบเขตโทษไปไม่ได้ครับคืนคิมมิชเรียบร้อยที่สุดในสนามครับโจชัวคิมมิชเสือทับนายตลอดซาเน่เลื้อยครับฝากเกี่ยวซ้อนมาเวสโยกเข้าซ้ายจิ้มขวาโอ้มันต้องจวนตัวครับจิ้มด้วยขวาแล้วมันเบาหวิวเลยครับลูกนี้โอฟาน่ารับสบาย
1: น่าเสียดายครับบอลมันพันแข้งพันขานะครับโคเรียนเวียดยิงไม่ถนัดครับไม่ล้ำด้วยนะครับจังหวะที่เมชาดีต่อมาให้นี่ครับมีผู้เล่นโกดิวัวขวางหน้าอยู่3 4คนสุดท้ายทำได้แค่จิ้มเบาๆครับมาบอลก็ไปเข้า2ฝั่งฝาหน้าสบาย
0: ก็คือต้องยิงจังหวะนี้แหละครับช้ากว่านี้ก็โดนเลยครับเพราะว่าลุมอยู่ตรงนั้นนะ3 4คนนะครับสีส้มๆเนี่ย
1: น่าจะจบนะครึ่งแรก
0: โอ้เป็นครึ่งแรกที่อึดอัดเหมือนกันนะครับสำหรับสาวกของอิสราเอลแชมป์โลก4สมัย
1: อะไรวะเนี่ยเอ๊ะ
0: อะไรอ่ะ
1: โอ้โหเมาส์ปฏิหาร
0: มา
1: โอ้โหขยับเองยุบเข้ายุบออกเองโอ้ย
0: ก็เป็นโกดิวัวนะครับที่นำเยอรมนีอยู่1ประตูต่อ0นะครับจากประตูของฟองเกสเย่ในนาทีที่30นะครับแล้วก็ในรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองเลยครับสำหรับโกดิวัวดูว่ายูเลนนาเกสมันจะแก้ยังไงนะครับครึ่งหลัง
1: ดูเป็นผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์ใครหลายคนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพอเมื่อฟอร์มมองจากฟอร์มเยอรมันนี้ในครึ่งแรกอย่าไปใช้มันมาวิญญาณ
0: เสียบใหม
1: ่ก็จะหายแล้วถ้าสอดแล้วเสียบใหม่แล้วหายจะมีตำรวจไว้ทำไม
0: อ่ะนะครับช่วงบักครึ่งก็ไปดูข้อความทางไอ้นี่หน่อยว่
1: า
0: พี่
1: อะไรฮะ
0: ทาง SMSS
1: เ
0: รียกมันยากเข้าไป
1: แบบว่าเป็นเนื้อถ่าย
0: อันนี้ดิ
1: อ
0: นี
1: ่โหเยอะแล้วจะนะแต่ง
0: ตั้งแต่ตีสาม
1: นี่ใสกินแรงน้องอยู่แล้วผม
0: เดี๋ยวจะได้ตอบไปเป็นชุดๆไป
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมีส่งมาต่อในช่วงวันนี้เราอยู่กันถึง6โมงนะ6โมงมีบอกว่าไก่อะไรเดินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยไม่เหนื่อย
1: ไก่จ้า
0: ผิด
1: ไก่อะไรฮะ
0: ไก่อดทนไก่อะไรเดินจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพโดยไม่เหนื่อย
1: ถ้าผมตอบไก่อดทนนี่ต้องคำตอบต้องเปลี่ยนใหม่แน่เลย
0: เออ
1: ไก่อดทน
0: ไก่ตัวเดิมมาแหละ
1: ครับ
0: ขยันเน
1: า
0: ะ
1: ก็รู้อ่ะจะเล่นไงจะได้ฮา
0: ไอไก่ตัวนี้ต้องน่องใหญ่กว่าตัวแน่เลยยองภาคภาษาใต้หน่อยอยากฟังจากคุณผีนครศรีย ังไงก็ผีแดง
1: ตายบ่อผีบ่อเลยตาย
0: เดี๋ยวยิงลูกนี่ไม่แคร์เท่าไ
1: หร่นี่คุณนี่เหมือนนะจากที่ในตำนานคนหนึ่งนะ
0: ใช
1: ่คนมีสีฮะที่เขาพากภาษาอินเดีย
0: อ๋อพี่เก้เก้เก้
1: พี่เก้เก้เก้ผม
0: ทำไมเรียกโกดีวัวครับมันไม่ขมครับไปเรียกดีทำไมไม่เรียกโกดีปลีดีปลีมันพลิกฮะเผ็ดฮะโกดีวัวดีวัวได้ขี้เพี้ย
1: เอามันมีขี้เพี้ยด้วยใช่ไหม
0: ขี้เพี้ยนี่คือก็ขี้เพี้ยกับดีนี่คนละอย่างนะ
1: ขี้เพี้ยขี้เพี้ยอยู่ในไส
0: ้ขี้วัว
1: อยู่ในไส้เนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันนะก็เรียกโกดีวัวฮะเดิมก็ไอวอรี่โคสนั่นแหละ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมทายกือราซาวได้แชมป์1ต่อ500มีโอกาสรวยไหมครับ
1: โอ้โห
0: ตัวไป7เม็ดอะเกมแรกอะคิดดูแล้วกัน พี่อู๋คูมันสมัยเป็นนักเตะกองหน้าผ่านแกยากไหม
1: คูมันเหรอ
0: ผมว่าแกก็ไม่ใช่สไตล์ปะทะเท่าไหร่
1: เขาเป็นกองหลังจอมบุกมากกว่าเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้ด้วย
0: ครับ
1: จุดเด่นนี้ไม่ใช่เกมรับนะเป็นการเปิดบอลแล้วก็การยิงฟรีคิก
0: ป้าบอม
1: จ้า
0: ตอนอายุ14ใครน่ารักสุดหมายฟาร์มว่าไงใครอายุ14ตอนเด็กๆอายุ14ตอนพี่บอมอายุ14
1: ตอนผมอายุ14นี่น่ารักหลายคนเลยฮะ ผมนี่ผู้ตานี่แพรวพรา
0: วเรียกว่าช่วงนั้นกำลังแตกตื่นทางเพศ
1: ต
0: ามอเมริกาให้ด้วยครับยิงน้อย
1: ไอ้ไงเจอเมาส
0: ์เมาส์ผีสิง
1: เมาส์ผีสิงเมาส์ติดใช้นี
0: ่โอ้ยปวดหัวเมาส์มันค้างอเมริกาเหรอเดี๋ยวดูให้นะอเมริกาอเมริกาเอาไม่เอาอเมริกาอ่ะตึงไว้ก่อนแล้วกันคือยังโหลดอยู่นะครับส่วนทางช่องทางอื่นก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับบอลโลกรอบนี้แปลกๆคอแลนเตชนะมาเมื่อกี้ให้มาเตะกับเยอรมันต่อเลยไม่ใช่ฮะสีส้มเหมือนกันเฉยๆฮะ
1: นี่หาย
0: ก็บอกว่าพี่ยอมพี่บอมเข้ากล่องวันนี้เมนูอะไรครับเลิกงานพอดีเข้าไปทานด้วยครับ
1: ออกมาไม่ทันนะ
0: หมดแล้วเสร็จจันไปไปแล้วฮะ
1: เ
0: อเมริกาไอ้นี่ว่าใช่ไหมไอ้เพย์ออฟซึ่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะครับจนมันหมุนติ้วติ้วขนาดนี้ล่ะผมดูในนี้ก็ได้ต้องใช้เน็ตตัวเอง
1: ไหม
0: ฮะเน็ตเราสวัสดิ์เน็ตเราสวัสดิ์ทอช้าเ
1: อ้า
0: เน็ตตับเต่าขึ้นอยู่ริมเต่าย่านาง
1: นี่ไงอเมริกาตามหลังมาราก้าอยู่0-1นะครับ
0: โดนไปแล้ว
1: นาทีที่67แล้ว
0: ครับ นะ
1: ดูสิตินะขอให้เทียบกองหน้าทั้งสองทีมครับฮาแวร์มีโอกาสยิง2ครั้งนะครับตรงกรอบทีจากลูกโมงนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่เดียวมึงได้นี่ศูนย์หมดเลยนะเรื่องลูกยิงลูกแอสซิสต์เนี่ย
0: คือเขาไม่ได้ไปอยู่หน้าประตูอะเป็นคนทำเกมเข้าไปมากฝ่า
1: แต่คุณดูท็อปสปีดเลย
0: โอ้โห33.5
1: โอ้วิ่งเร็วมาก
0: ครับ
1: นี่ต่อชั่วโมง
0: ก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับ99ไลฟ์บอลโลกคู่เยอรมนีกับโคดิวัวนะครับ
1: ครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยลิงฮาลันมาร์ตินโปเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: 3 2 1ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ผ่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเผ่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเผ่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
8: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: อ่ะ
12: รับประทานหรือยัง
11: กลับมาก็ไอเลย นะครับกลับเข้าสู่ช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับเกมครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E นะครับเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นักเตะทั้งสองทีมกลับมาลงสนามแล้วนะครับหลังจากครึ่งแรกเป็นไอวอรี่โคสต์นำอยู่ 1-0
12: ก็ได้ประตูจากฟองเกซิเย่นะครับนาทีที่30ครับตามซ้ำลูกยิงของอามาดิเอโลที่ยิงไปติดบล็อกของแดนนิสบาวเข้าไปนะครับครึ่งหลังแล้วเยอรมนีก็เปลี่ยนตัวนะครับเอาอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับลงมาแทนนิโก้ชลทูเบตที่บาดเจ็บนะ
11: ครับ
12: ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
11: สถิติครึ่งแรกนี่เยอรมันครองบอลมากกว่านะครับ 53% ไอวอรี่โคสต์ 39ครับบางคนบอกเอ๊ะหายไปไหน 8%
12: เป็นบอลที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองอีก
11: ครับบอกอินคอนเทส

0: ฟ่าเนี่ย
1: ละเอียดมากรอบนี
0: ้อยากละเอียดก็ละเอียดขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็โอกาสยิงเยอรมัน8ครั้งเข้ากรอบ2นะครับเอลดีโคสหรือว่าโกดิวัวเนี่ยยิง4เข้ากรอบ2นะครับยังไม่มีใบเหลืองนะครับครึ่งแรกมาดูกันต่อครับครึ่งหลังครับลูดิเกอร์นะครับลงมาแทนนิโก้ชลอตเบกครึ่งหลังนี่เยอรมันชุดเสื้อขาวเกงดำนะครับสลับมาบุกจากขวาไปซ้าย
1: ตอนครึ่งหลังนี้สนามยังโล่งอยู่นะฮะแฟนบอลยังกลับเข้ามาที่นั่งไม่ทันนะ
0: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู่
1: ออกไปหลบแดด
0: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู่น่าจะลงไปแบบราชมังลงไปลงไปแบบแล้วเดินขึ้นบันไดมาตอนนี้โกดิวัวลุยเข้ามาในเขตโทษแหมเปิดหักเข้าไปครับโดนสกัดทิ้งออกมาก็ยัง
1: ตกใจประตูเปิดเอง
0: โอ้โหได้ยินเสียงประตูดักแอ๊ด
1: ฟิลิปลาม
0: ฟิลิปลามมาดูเยอรมันนะยิงแล้วโอ้โหโกนองครับอ้าวเจ็บเข้าไปอีก
1: โอ้โหดูสิเดินจะเพก3ทีวิ่งปลอแล้ว
0: แข็งแรงจริง
1: แดดดีจริงครับวันนี้ที่โตรอนโต
0: คือถ้าว่ากันตามสถิติดูจังหวะนี้ก่อนหงายลงไปครับแหมไม่มีอะไรคือโกดิวัวเนี่ย10เกมหลังเนี่ยนะครับชนะ8นะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ในจำนวนนั้นนี่คลีนชีทถึง6นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มใช้ได้นะครับลูกทีมของ MS Fire
1: ใช่
0: แล้วก็ในแมตช์ยังเป็นทางการ6นัดหลังสุดนี่ยิงได้ทุกนัดนะครับ
1: ก็รวมถึงนัดนี้ด้วยนะก็ซัดไปนะ1ประตูครับอยู่ที่เยอรมนีละจะเอาคืนได้ไหม
0: เจสซี่ครับโดนโยนาธานพาดักไว้บราวให้ต่อมาที่ฟอร์เรนเวียสเจอสิงโก้ไม่รอดแต่ว่ามีเมชามาช่วยนะครับอาเวสบังก็ไม่รอดนะครับโดนเตะทิ้งออกไป
1: เล่นยากครับเยอรมนีวันนี้พอนะเตะโกดิวัวนี่ถึงทุกจังหวะเลย
0: ครับ
1: นี่ดูแกอวบๆขึ้นนะอยู่เล่นนาเกลแมน
0: อายุเยอะขึ้น
1: นมตั้งเต้าเลย
0: เ
1: ด
0: ้อช่างสังเกตเขา
1: อุตส่าห์ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แล้ว
0: เอาขึ้นมาครับเอาบราวหลุดขึ้นมานะครับมีตัววิ่งทำช่องมูเซล่าบราวให้ลูกนี้มูเซล่าตัดเข้าในแต่ยาวแล้วลูกนี้โอ้โหปั๊มกันนะครับมูเซล่าเนี่ยวิ่งมาจะยิงมีคอสูนูตามมาปั๊มเดี๋ยวบอลออกหลังนะครับผู้สินให้เป็นเตะมุม
1: จังหวะปานิบอลเกือบปริ้นเข้าตัวเองกันนะครับกอสซูโน่ดูอีกทีครับบาวจี้เข้ามาครับแล้วก็จะให้มูเซล่าครับ
0: คนปั๊มนี่เป็นซองกาเร่ไป
1: มาถึงเร็วกับซองกาเร่ว่าจะเป็นกู้ภัยในถึงที่เกิดเหตุเร็วมากนะครับ
0: ครับปีปอปีปอเตะมุมทางซ้ายครับของเยอรมันครับโยชูคิมมิชโชว์มือขวาขึ้นมาครับพี่หนุ่ยบอกว่าได้เลยน้องเวสคืนคิมิชเล่นสั้นนะครับตากไปเสาไกลเข้ามือโฟฟาน่าครับนิ่มๆแล้วก็กลิ้งบอลหลุนๆออกมาครับจะสวนนี่ฝากที่เดียวมันเด้โกน้องไม่รีบแล้วครับโกดิวัวค่อยๆขึ้นบอลมาซองการ์เร่ยึดฟิลจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สิงโก้คืนไปที่โฟฟาน่าครับโดนฮาเวสไลน์แหมแกใจเย็นเหลือเกินเอาครับเจอเพลสนะครับพยายามจะแกะกันขึ้นมาให้ไปโกน้องเปิดฉลับยังมาเข้าทางของบันนี่ครับหรือจนาธานทาตามไปบังนี่มองหลังนี่ยังกับพี่น้องให้มาจะพลิกใหม่ได้ครับเดียวมองเด้ครับโดนจิ้มทิ้งออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของไอวอรี่โคสต์ไปเรื่องไอวอรี่โคสต์เนี่ยเผลอลูกทีแล้วชินชิน
1: บอลนี่วันนี้ก็ยังไม่ได้ง้างนี่ครับของงานตัวปลาของโกดิวัว
0: นักเตะจากอินเตอร์มิลาน
1: ครับเยอรมันไม่ไล่ฟูฟาน่าก็ไม่ออกบอลลูกสับประตูโกดิวัว
0: เปิดข้ามไปทางซ้ายครับเยอรมันมงโตมาเมชากระดกลูกนี้บอลมาเข้าทางมูเซล่านะครับไหลต่อจะให้ฟอร์เรนเวสไม่ถึงแล้วล็อกหนีไปครับเอาละครับอุไลก็เป็นเกซิเย่นะครับเกซิเย่แทงออกมาทางขวา

0: ยาโลอามัดยาโลให้ไปตรงกลางฟองเกซี่ยิงติดบล็อกโอ้โหที่เกือบไปครับยังดีที่จะเข้ามาหาก้าวเข้ามาดักเร็วนะครับเมชาไม่งั้นเกซี่ได้ยิงเด่ง
1: ๆโอ้โหเยอรมนีจังหวะนี้กุ้มกันหลวมนะครับอุ้งนั่นก็โชคดีด้วยที่เกซี่จับวันยาว
0: กล่องนี่ขยันหลอกเราเหลือเกิน
1: เออเมื่อกี้เป็นโจนาธานถ่าเลยที่โดนบล็อกนะแต่กล้องนี่จับไปที่เมชา
0: เมชายืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างไป2ก้าวครับ
1: ดูว่าจะเจาะยังไงดีครับเยอรมนี
0: โอ้เจอพวกเล่นเกมรับแบบแข็งแรงแข็งแรงนะผ่านยากจริงๆครับตัวนี่เบียดยุง
1: แต่คนที่วัวในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ก็ชนะฝรั่งเศสมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับ
0: ยังไงเราเอาเลื้อยหนีมาได้ครับเอาดาวไลน์ให้มาอาหมัดทางขวาก็ผิดโทษนะครับโยกหลบคืนยิงลูกโอ้โหเด่งๆเลยครับดาวไลน์ครับแต่ว่าข้ามคานออกไป
1: โอ้โหอยากจะเรียกมาเคข่าวเข้าสนามเหลือเกินนะยิงข้ามคานไปได้ยังไงครับโอ้จังหวะนี้แกลุยมาเองครับดาวไลน์แล้วก็ฝากบอลไปที่อามัดนะครับแล้วอามัดก็จ่ายกลับให้ยืนโล่งๆเลยครับโอ้โหแปะช้อนใต้ลูกเฉยเลย
0: บราวมาไม่ทันแล้วนะครับ
1: โอ้ยแบ็คซ้ายเยอรมันนี่ดูมีปัญหาเหมือนกันนะแต่เนียนบราวเนี่ย
0: แต่ต้องชมอูไลนะจังหวะเมื่อสักครู่นี่คือเขาหลบตรงกลาง2คนมานะครับแล้วก็มีรันเวย์ให้วิ่งจี้เข้ามาเขตโทษครับก่อนจะฝากให้อามัดชิงคืนมาให้อายุแค่20เองนะครับไอ้นาอูไลนี่แหมอนาคตยาวไกลปาโลวิชครับเยอรมันขึ้นทางขวาซาเน่ไฮมาเอาตรงกลางเวสว่างเลยครับไม่มีจังหวะยิงกระโดดเข้าเขตโทษโดนเตะสกัดทิ้งออกมาโอ้โหสกัดท่ายากเลยครับคอสนูโมงออกมาเดี๋ยวมองเด้ของบอลโอ้โหหันลุงเข้าไป3คนครับไม่รอดครับโดนแย่งแล้วไหลลูกนี้ฮาวเวสนักบาดูยังดักไว้ครับมียุงด้วยนี่แน่นี่แน
1: ่ทำบาปออกเลยถ่ายทอดสดนะ
0: ปิ่นตอบหูตอบตายวิอยู่เดี๋ยว
1: ยุงโชว์ไปหนึ่งทีอะ
0: ครับผม
1: ยุงนี้ก็เก่งนะ
0: ทำไม
1: ขึ้นลิฟต์มาได้ด้วยชั้น5เนี่ย
0: โอ้เยอรมันอาจจะต้องเร่งหรือว่าหาทีเด็ดมากกว่านี้นะครับเจาะยากนะครับอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ไอแพดอ้าวโยครับซาเน่เปิดเข้ามาเลยมาเสาไกลนะครับแปะจังหวะเดียวขึ้นมาฮาเวสจับบอลแรกแล้วหมุนตัวได้ปาบอลไปคนละทาง
1: เรียกว่าจินตนาการนี้เหลือเกินนะครับคือกะจะเกี่ยวบอลนะครับแล้วก็พลิกตัวไปเล่นครับ
0: แต่บอลมันเด้งห่างเท้าไปนี่นึกว่าตัวเองเป็นเดนนิสเบิร์กแคมป์แน่เลยเมื่อก
1: ี้นั่น
0: น่ะ
1: เซท่าเดียวกันเลยนะฮะ
0: จังหวะที่แตะหลบนิกอสดาบิซาร์ดใครจำกันได
1: ้นั่นพรีเมียร์ลีกนะ
0: นั่นพรีเมียร์ลีกแต่แล้วหมุนอ้อมหมุนตัวอ้อมไปเมื่อกี้นี่แต่ว่าผิดกันตรงที่ฮาเวสนี่บอลห่างออกไปประมาณ3เมตรนะครับ
1: ดูแนวรุกสำรองเยอรมนีนะครับ
0: มีอุนดาฟ
1: มีนี่ไงอุนดาฟคนหนึ่งมีนิกวอเตอร์มาเจอร์นะครับมีทางด้านของไบเออร์ของดอทมุนด้วยตรงหน้ายิงโย
0: แม็กซิมิเลียนไบเออร
1: ์ที่จะพอลงมาพลิกเกมได
0: ้แต่ว่าตอนนี้นี่ก็ดีวัวสวนมาแต่ละทีก็เสียวตลอดนะครับ
1: ก็ดูข้างหน้าเยอรมันนี่ก็ขาดตัวเร็วๆไว้เหมือนกันนะถูกซานตั้งยี่นี่ไม่ได้ขาดชื่อเลย
0: คืออย่างที่บอกว่าข้างหน้าเยอรมันเนี่ยตัวมันผอมๆเล็กๆนะครับเจอตัวยังก็ตึกกับพวกก็ดีวัวแล้วให้กับตรงกลางเกซี่ไม่ได้ยิงครับโอ้โหว่าไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพอแตะทีลูดิเกอร์ถึงตัวเลย
1: เอาเป็นว่าเท่าที่ดูเกมตอนนี้โอกาสที่เยอรมันจะตีเสมอกับก็ดีวัวจะได้ประตูที่2เนี่ยกลายเป็นว่าดูก็ดีวัวจะมีโอกาสได้ประตูที่2เยอะกว่านะเนี่ยคุมกันหลวมมากนะครับเกซี่ยืนโล่งเลยจังหวะเนี้ย
0: แล้วบราวนี่เอาอามัดไม่อยู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเ
1: นี่ยดีว่าเมชานี่แกกลับมาช่วยได้เร็วมาก
0: แต่มุมของก็ดีวัวครับทางขวาข้างในนี่ยืนประชุมกันอยู่ครับอามัดเปิดไปเสาไกลเลยเสา2ครับไปเสา3เป็นขวาคอครับเดียวบงเด้ฟาวใส่ปาโลวิช
1: ผู้ตัดสินต้องมาเตือนเลยนะครับผู้ตัดสินเบนิเตสบอกว่าไม่เอานะอย่างนี้นะ อีกทีโดนนะ
0: วิ่งมาเตือนแล้วก็วิ่งจากไปครับ
1: ครับ
0: เยอรมันเสียบอลในแดนตัวเองครับลูดิเกอร์ลั่นนะครับเมื่อสักครู่โดนโกดิบัวเอาบอลกลับมาบุกอีกแล้วครับโอ้โหแฟนๆอินซีเล็กนี่ช่วงนี้นี่

0: ายใจไม่ทั่วท้องเลยครับอักบาดูครับพายไปทางซ้ายกูน้องเดี๋ยวมองเด้เล่นกันใกล้ๆครับบอนนี่แทงต่อโกนอนไปแล้วครับทางซ้ายมีเปิดเข้ามาเสา2โอ้โหบราวไปทำลายจังหวะอาหมัดไว้ครับยิงไม่ถนัดบอลเลยมาทางขวานะครับซิงโก้จี้เข้าหามูเซล่าสับ1ทีสับ2ทีมีดไม่คมครับสับไม่ขาดหมุนกลับมาใหม่ครับซิงโก้ซองกาเร่เอามีพื้นที่ลากจี้เข้าไปครับฝากที่อาหมัดแข็งคืนซองกาเร่หมุนสวัสดิ์กลับมาหน้ากองไปโทษยิงปิ้นครับโอ้โหเดียวมองเด้แม่ตรงหัวกะโหลกพอดีเลยครับไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยแต่ว่ายิงแป๊กเอง
1: ค่าตัวลงไป10ล้านยูโรฮะยิงแบบนี้ฮะ
0: โอ้โห
1: ดูครับมีพื้นที่มีเวลานะครับตัดสินใจไม่จับเลยครับเดียวมองเด้แล้วก็ยิงแป๊กออกหลังไปโธ่
0: โอ้แต่เกมรับเยอรมันมีปัญหานะครับเห็นเลยครับมีตัวสอดขึ้นมาจากมิดฟิลด์นี่ยืนว่างๆเลยออกไปโทษใน 2-3 จังหวะแล้วนะครับ
1: โดนพวก2แถวเล่นงานตลอด
0: ส่งแอลเหรอแอลไม่อยู่แอลเรียนอยู่ครับ2แถวมาแถวนี้ลีรอยซาเน่จ่ายตีติ๊กว่าไหนอีกไม่กี่ไม่นานนาทีนี้ครับยูเลียนนาเกสมันจะต้องขยับอะไรบางอย่างเลยครับซาเน่ฮาเวตคืนมาซาเน่แน่นไว้หมดนะครับคืนมาที่รูดิเกอร์ผู้เซนเตอร์ของเยอรมันนี่ขึ้นมาถึงประมาณ45หลานะครับมูเซล่าตีโอบเข้าไปครับรูดิเกอร์รูดิเกอร์ก้มหน้าแล้วยิงโอ้โหนู่นครับยิงจากโตโรโต้ครับไปโพแวนคูเวอร
1: ์ไม่ต้องลุ้นนะบอลลอยข้ามเมืองไปแล้วลูกยิงไกลของนั่นไงมาแล้วเดนิสอุนดาฟนะครับลุกขึ้นมาแล้วครับส่วนคนหัวฟูนี
0: ่ไข่วะ
1: ไข่วะเนี่ย
0: วอเทอร์มาเดอร์วอเทอร์มาเดอร
1: ์โอ้ยนี่มันดูที่โฟลเลอร์
0: ซ้ายแบ็คเคนบาว
1: โอ้โหเรียกว่าตำนานทั้งนั้นเลยฮะ
0: เออแฟนบอลนี่คอสเพลย์
1: คอสเพลย์เป็นตำนาน
0: งงไปหมดเลย
1: โหแต่ดูหน้าตาก็ดูมุก
0: นะ
1: ไม่ใช่หมายถึงหน้าตาแบบไม่ตลกเหมือนการแต่งตัว
0: ช่วงนี้ช่วงนี้ยาวซองว่าป่าไปให้ครับมีตุยทองกันได
1: ้เดี๋ยวดูว่าจะถอดใครออกนี่เห็นอุนดาฟมายืนรออยู่คนละแล้วก็มีคนนึงก็ยังเห็นไม่ชัดว่าเป็นใคร
0: บุรุษนิรนาม
1: น่าจะมีชื่อแหละแปะข้างหลังไว
0: ้เปเลนเวสครับให้มาตรงกลางพับโลวิชมีทางขวาซันเน่ออกตัวนะครับแต่ว่าไม่มีจังหวะจ่ายรูดิเกอร์ยูโรซันทาคือโคดิวัวเนี่ยตั้งโซนรับลึกก็จริงครับแต่ว่าพอบอลเยอรมันกลับหลังนี่เขาก็เดินขึ้นนะครับเดินขึ้นกันเป็นโซนเป็นระบบนะครับทำให้เยอรมันก็พลิกยากครับอับวิดข้ามฟ้าก็ไปขวาครับตีซาเน่จี้เข้าหากอนองซาเน่ตัวนะครับเข้าเขตโทษซาเน่แหมบอลล็อกเข้าในก็โดนซ้อนแล้วคิมมิชยอร์ดจะให้เวสเลยมาถึงจนได้นะครับเวสคืนมามูเซล่าโดนจิ้มทิ้งออกหลังไปครับโดยอามัดดิอาโล
1: ต้องมาหวังจากเตะมุมแล้วครับเยอรมนีครับโอเปนเพลย์เจาะไม่เข
0: ้
1: า
0: เล่นเตะมุมเร็วไปแล้วนะครับอามัดไม่เผลอครับเตะทิ้งออกหลังไปอีก
1: ขึ้นมารอมงอยู่ในเขตโทษครับมันจะครูนี่เล่นบอลสั้นเตะมุม
0: นี่ไม่น่าเชื่อเลยที่เราเห็นในภาพนี่อาจารย์ข้างหลังนี่ชั้นบนนี่ต่อเติม
1: อ
0: โอ้สุดยอดเลยนะนวัตกรรมเดี๋ยวนี้คิมมิชเปิดไปกลางประตูโอ้โหฟาน่าคว้าสบายครับคาเวสนอนกองไปแล้วนะไม่รู้โดนอะไรเข้าไป
1: กลุ่มบริเวณศีรษะครับคายฮาเวส
0: กลมลงไปไหว้ครูครับ
1: โอ้โหนี่ฮะโดนซองกาเร่ครับใช้ศอกจามศีรษะไปหนึ่งที
0: เฉยเผลอๆก็จะโดนเปลี่ยนออกอ้าวซาเน่ครับคนแรกครับที่โดนถอดออก
1: เอาลูเบลลิงมาครับแทนซาเน่ครับมีอเมรี่มาแทนมูเซล่านะครับแล้วอีกคนที่ถอดออกไปกันพับโลวิชนะครับแล้วก็เอาอุนดาฟลงมาโอ้โหน่าสนใจเปลี่ยนชุดนี้3คนเลยครับเยอรมนีตัวรุกล้วนครับกลางไปตัว

0: โอ้เพราะว่าแซนนี่กับทางด้านของโฟรินเวียที่ทำอะไรไม่ได้จริง
1: เนี่ยปลิ๊บ
0: ดูครับว่าเกมรุกจะดีขึ้นไหมครับเยอรมนี
1: ได้ผลไม่ได้ผลไหม
0: ตอนนี้ก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ได้โผล่นี่ก็เรียบร้อยนะ
1: อ้าวโดนแย่งเลยครับฮาวเวิร์ดไม่มีไม่ฟาวนะครับไม่ผู้สินไม่เป่า
0: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าฟาวแต่ไม่มีนกหวีดเอ้าไม่มีนกหวีดก็ไม่ฟาวอยู่เลยดูบอลเป็นปะเนี่ยน
1: ี่
0: เป็นไงเก๋าเลย
1: เอาแล้วเถียงกับคนภาคอังกฤษแล้วโอ้แต่ว่าไอ้เวโคสโกดิวัวในกลางสนามนอนอยู่คนนะครับเยอรมันไม่สนก็บุกต่อเวสให้ลูกนี้อุดับไม่ได้ครับจะเกี่ยวมายิงซ้ายลูกนี่โอ้โหเลวลิ่งครับบอลหลุดออกไปเยอะ
0: ตัวสำรองลงมันใหม่ครับลองออกคิวสักหน่อยครับเจมี่เลวลิ่ง
1: มีสนุกครับมีออกคิวด้วยของหน้าจากสุดการนะครับเลวลิ่ง
0: นี่ครับเกสิเย่ก็มาฟ้องผู้ตัดสินแล้วครับว่าอุนดามน่าจะไปทำฟาวซิงโก้นะครับไปคว้าไหล
1: ตอนนี้นี่ข้างหน้านี่เป็นสุดการ์ดคอนเนคชั่นอุดาฟเลเวลลิ่งนะครับประสานงานกันโอกาสยิงเนี่ยเยอรมัน10เข้ากรอบ2นะครับไอ้โกดิวัวนี่8เข้ากรอบ2ครึ่งหลังนี่ไม่มียิงเข้ากรอบกันเลยนะสถิติอยู่ต่ำต้องชะเง้อไปมองคือหน้าทีวีหน้าจอเราเนี่ยหายไปประมาณ1ใน5ครับ
0: ครับ
1: จอมันต่ำต้องชะเง้อมองหน่อย
0: ส่งผิดทางวะเนี่ยโกดิวัวนี่ตอบวันกลับหลังวันนี้เลื่อนจนถึงประตูแล้วตอนนี้
1: เกมผ่าน1ชั่วโมงนะครับยังเอาคืนไม่ได้ครับเยอรมันเลเวลลิ่งครับเลเวลลิ่งฝากมาลูกนี้ใหม่ฮาวเวสโดนแย่ไว้ดีนึงดึงโอ้โหยูราซันทาครับแต่ว่าบอลยังทะลักมาเข้าทางคิมิชเหมือนขยับขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์เลยครับคิมิชตอนนี้เนี่ยเปิดโค้งเข้ามาเสาไกลมาซิงโก้ครับโผล่ขึ้นไปมงสกัดทิ้งไปได้ครับไม่อย่างนั้นนี่รออยู่แล้วครับเลเวลลิ่ง
0: เล่นมา1ชั่วโมงเสร็จที่เกมรับของโกดิวัวยังไม่พลาดเลยโอ้โหว่าเยอรมนีจะมาไม้ไหนนี่รับมือได้หมดเลยครับเตะมุมอีกครั้งนึงครับอินซีเล็กโอ้โหเท้าน่าจะบวมเมื่อกี้บิดเตะมุม
1: ตะโกนบอกแผนเพื่อนเลยครับบอกอุนดาฟบอกอยู่ไหนดีผู้แขนขวาพี่หนุ่ยอัมพลขึ้นมาแล้วครับลูกเยคิมิชเปิดไปเสาไกลอปัดไม่ถึงนะครับโอ้โหฮาวเวดฟอฟาน่าออกมาแล้วปัดไม่ถึงครับบอลตกใส่หัวฮาวเวดแต่ว่าหลุดกรอบออกไป
0: โอ้โหดูครับฟอฟาน่าพลาดที่แล้วนะครับออกมาคว้าบอลจั่วลมครับแต่ว่าแม่ก็มงไม่ถนัดแล้วครับฮาวเวดมีซองการ์เร่นี่เกาะติดเป็นปลิงเลย
1: คือตัวมันกระโดดถอยหลังนะแล้วตั้งศีรษะมงได้นี่มันเผื่อไม่พอครับดูนี
0: ่
1: โอ้โหคล่องจริงๆครับเนี่ยอุไลใช่ไหม
0: ครับ
1: ชื่อเหมือนผู้หญิงไทยเหมือนกันนะ
0: อุไลคือคุณ
1: คือฟรีซิงโก้ครับให้มาตวัดขึ้นมาลูกนี้อาหมัดไปเจอบราวทั้งวันนะครับอันนี้เมช่าแย่งได้เมช่าไถไปลูกที่โอ้โหตรงกลางปั๊มกันครับอเมรี่คว่ำไปแล้วแต่ว่าบอลไปเข้าทางโอ้โหยังไม่ลุกเลยครับอเมรี่บอลยังเข้าทางเยอรมันนะครับเลเวลลิ่งให้มาฟอร์เรนเวสทิมเมชโดนไล่ครับตรงเปลี่ยวคืนโอ้โหแต่ยังไม่ลุกเลยครับอเมรี่นะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงใหม่ขยกขยเยขึ้นมาครับแต่ว่าเยอรมันลุยต่อเลเวลลิ่งเข้าเขตโทษทางซ้ายสับจิ้มลอดขาโอ้โหนี่คอสุนูก็ปล่อยโฟวาน่าไปเลย
0: ใจคอยจะไปดื้อเลยครับวิดิ้งจิ้มแล้วจะทำเหมือนพ่อป๋องนะฮะเหมือนจิ้มแล้ววิ่งลอดใต้ท้องหมาไปเงี้ย
1: จะไม่รีดนี่ร้องไห้ทำไม
0: เจ็บตะแข้งไง
1: โอ้เจ็บโดนขวางเอาไว้นะครับเข่าชนเข่าครับเมื่อสักครู่เนี่ยกับเกสิเย่
0: ถูกยังกระโพกกระเพกเลย
1: บอลขึ้นทางขวานะครับเยอรมันอามิรีฟา

0: ลูกนี้บางก่อนครับพาเวสยังได้โยกแน่นไปหมดนะครับคิมิชตรงกลางมีโยธันทาครับดันขึ้นมาเรียกเบาลงมารับบอลหน่อยครับโดนไล่ตามฟอร์มวิ่งหน้ารถกลับมาครับโยธันทาดูดิเกอร์คิมิชฝากที่เมชาแทงมาเอาบราวครับหลุดนะครับบราวจะปาดต่อให้วอลเลนเวสครับติดโอ้โหออกหลังครับเป็นเตะมุม
1: มาซ้ายทีขวาทีครับเกมรุกเยอรมนีก็ยังเจาะไม่เข้าเลยครับ65นาทีแล้วครับผม
0: นี่เท่ากับเยอรมันนี่เปลี่ยนไป4คนแล้วนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่ายังเหลืออีก1คนแต่ว่ายังเปลี่ยนได้2ครั้งจะเหลือ1คนทำไม
1: ก็ลงมาทีละครึ่งคนก็ได้เอาขาลงมาทีละข้าง
0: เพราะว่าเปลี่ยนตอนพักครึ่งไปคนนึงใช่มั้ยแล้วก็เปลี่ยนเมื่อกี้ไป3คนส่วนกอดิวัวนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับเตะมุมอีกแล้วครับทางซ้ายคิมิชเปิดไปโชกออกมาครับโฟฟาน่ากับปั้นคู่กู้โลกแล้วก็นอนดินปัดๆๆไปแล้วโอ้โหสินเป่าคร
1: ับ ลองไปดูอาการโฟฟาน่ากันครับแกไม่ยอมลุกนะครับนี่เกสิเย่ครับตามดูแลอาจารย์ดีแล้วเกินผมว่าน่าจะโดนสักใบอะไปเหลือเดี๋ยว
0: แกกับตันไงคุยได
1: ้อ๋อดูลีลาแกคุยดูดันเลยกัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูภาพช้าว่าฟูฟาน่าโดนอะไรเข้าไปตอนนี
0: ้ในสนามนี่มีภาพช้าแล้วนะ
1: โอ้มีเสียงโห่ตามมาด้วยเนี่ยดูอีกทีโดนดับผักนิดนึงแล้วก็ไปชนกับพวกเดียวกันรึเปล่า
0: น่าจะเป็นท่อนแขนของโยธันทาครับอุ้ย
1: ไหลสิ
0: ไหลไอ้เนี่ยครับเบอร์เจ็ดของไอ้คอสโนครับโดนโยธันทาชนเป๋เข้ามาใส่โฟฟาน่าโอ้โหแฟนเยอรมันบอกนอนเลยนักหนา
1: เนี่ยตอนเกมมันก็คงเห็นว่าเออไม่เห็นฟาวเลยเหมือนช่วยกันเองมากกว่าดูครับโอกาสทำประตูเยอรมัน11ครั้งนะครับก็ดีวัว8นะครับ
0: โอ้ขึ้นสถิติในสนามด้วยนะ
1: เออ
0: ดีเว้ยเมื่อก่อนไม่มีนะ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนไม่มี
1: คือที่สหรัฐนี่จอเยอะอยู่นะครับตามสนามจอยักษ์เพียบเลย
0: เออจริงๆนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น
1: แคนาดาดีกว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกัน
0: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันเป็นจอ LED ที่มันสั่นได้นะ
1: uh-huh.
0: เล่นได้หลากหลายอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นจอสกอร์บอร์ดก็เป็นสกอร์บอร์ดแช่อยู่งั้นนะแต่ว่าตอนนี้แช่แล้วครับเรียบร้อยโอ้เยอรมันครับตีเสมอครับ อุนดับ
1: จริงเว้ย
0: โอ้นาทีแล้วก็ยิงได้ครับนัดนี้ลงมานี่ยิงอีกแล้วครับเป็นอุนดับแล้วลูกเปิดของอามิรี่ครับโค้งมาตกใส่ตาอุนดับชาร์จ5หลาครับไม่เหลือ
1: นาทียก18ครับเยอรมนีกลับมาแล้วครับ
0: ไปไหนมา
1: ไม่ทราบว่าไปไหนมาเหมือนกันแต่โทมัสมุลเลอร์บอกเยี่ยมเยี่ยมนี้มาบรรยายคู่กับทางด้านของคืออะไรนะเซนเตอร์เมื่อกี
0: ้พี่มัด
1: มัดฮุมเมิลนะฮะมาคือเลิกเล่นไปแล้วทีมชาตินะครับก็เลย
0: เลิกเล่นบอลไปด้วยฮะ
1: แต่ลูกนี้ครับโอ้โหเปิดสวยมากครับแล้วก็เป็นอุนดับที่เข้าฮอตนะครับอเมรี่เปิดอุนดับเข้าฮอตนะครับนัดที่แล้วนี่ยิง1ใจ2นัดนี้ยิงไปแล้ว1ครับ
0: วิ่งชนกล้องโชว์อีกที
1: โอ้โหสะใจบิเลียนนาเกอร์มัน 1-1 นะครับเยอรมันตามตีเสมอโกดีวัวได้แล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นแซง
0: จริงๆเนี่ยเกมลุกของพวกเขานี่โอกาสจบก็ไม่ค่อยมีด้วยนะเยอรมันนะแต่ว่าแบบดูครับลูกนี้นี่มันเป๊ะจริงๆ
1: แต่ก็น่าเสียดายแทนโกดีวัวกว่าแต่ประตูที่2เยอะเหมือนกันนะแต่จังหวะจบนี่ไม่เด็ดขาดเอาละครับโมเมนตัมนี่เทกลับมาทางฝั่งอินซีเล็กแล้วตอนนี้เหลืออีก20นาทีหน่อยๆนะครับก่อนทดเจ็บนะครับดูว่าจะแสงได้ไหม
0: ดับนี่ประตูที่8นะในนามทีมชาติยิงเยอะนะเล่น10นัดที่11ยิง8ลูกนะครับมาอีกครับลาวเข้ากลางคลายฮาแวดโอ้โหจับยาวครับโดนเตะยัดและบอลไม่ออกด้วยครับโฟฟาน่าออกมาคว้า
1: ต้องดูครับว่าโกดีวัวเนี่ยจะเสียสมาธิหรือเปล่าครับพอโดนตีเสมอแล้วเนี่ยดูแนวรับนี่ปั่นป่วนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เออ
0: ส่วนข้อความทาง YouTube นี่เดี๋ยวบอลกำลังสนุกนะครับเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีกชั่วโมงเดี๋ยวไปไล่ต่อกันช่วงนั้นก็ได้นะครับ
1: ฮะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าแหมบอลกำลังเจ้มจนครับ

0: เยอรมันตอนนี้นี่เหมือนฟื้นครับมาอีกแล้วทางขวาคืนไปตั้งกันใหม่เลเวลลิ่งครับพายมาโอ้โหแกจะไล่ดักพวกดึงยึกหลอกทีเดียวครับเลเวลลิ่งจั่วลมไปเลยคิมมิชออกไปขวาครับเลเวลลิ่งคือสำรอง3คนนี่ลงมาดูเกมรุกเยอรมันคึกคักขึ้นนะครับแล้วประตูที่ได้มานี่ก็มาจากการประสานงานของ2ตัวสำรองนะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: าเมรี่ที่เปิดได้อุดาฟชาร์จจ
2: ่อได้ถึงบ้างแล้วเยอรมันนี่ตอนนี
0: ้ลูดิเกอร์เปิดหักเข้ามาครับโดนสกัดทิ้งไปตูมเดียวไปเลยครับ2กะเล่ครับชักปวดเหมือนกันนะครับเกมรับของก็ดีวัวเดี๋ยวมองเด้ดิเงียบไปเลยครับหายจ้อย
2: หายเงียบครับครับพักดื่มน้ำดื่มท่านก่อนนะทีที่72
0: เป็นไฮเดรชันเบรกนะครับมีคนถามเข้ามาว่าไฮโดรเจนเบรกคืออะไรแล้วไม่เล่นบ่อยจัง
2: เล่นแกงง่วง
0: เป็นมุกของพี่หลีหมิงเขาครับ
1: อะไร
0: จริงๆไม่ใช่มุกด้วยฮะปิดจริง
2: อ้าว
0: มันคือไฮเดชันเบรกไหมแกไปเลยครับไฮโดรเจนเบรก
2: เรียบร้อยนะฮะ
0: แล้ววันนั้นแบบเพนัลตี้ครับผู้สินแบบเพนัลตี้โอ้ยพินาเคิลคร
2: ับ เรียบร้อยขึ้นยอดเขาไปเลยครับพินาเคิล
0: เอานะครับ
2: ก็ถือว่าปรับเกมได้ผลนะยูเรนต้าเกลมันนะครับ
0: เ
2: พราะว่าได้ประตูจากการประสานงานตัวสำรองนะครับเอมิลี่แล้วก็ทางด้านของเดนิสอุนดาฟนะ
0: ครับ
2: จริงๆมันมีข่าวก่อนเกมเลยนะว่าอุนดาฟมีลุ้นตัวจริงนะแต่พอถึงเวลาก็ยังไม่ได้ลงแต่เป็นตัวโจ๊กเกอร์เหมือนเดิม
0: ส่วนเพลย์ออฟเซกุนด้านี่ใครที่ตามอยู่เนี่ยอเมริกากับมาลาก้าที่จบแล้วนะครับอเมริกาแพ้มาลาก้าไป 1-2 นะครับก็สกอร์รวมก็เป็น 1-2 เหมือนกันอเมริกาแพ้มาลาก้าไปนี่เพลย์ออฟขึ้นชั้นนี่น
2: ะใช่ๆโอ้โหนั้นแม่ลูกเปิดของอเมริกานี่สวยจริงๆเลยเรียกว่าโค้งเข้าหาอุนดับตรงจุดนัดพบพอดีเลยวิ่งมาก็แปรเปรี้ยงเดียวหายเลย
0: จุดนัดพบนี่ก็แต่แดดแดดแดดแดดแดดแดดแดดแดดแดดแดดแดดแดดแดดความรักความรักเจ้าค่ะ
2: ตอนนี้คือเพลงจุดนัดพบแล้ว
0: นัดพบหน้าอำเภอ
2: เกี่ยวอะไรกับจุด
0: นัดพบ
2: ต่อเพียงของพี่พึ่งพี่พึ่งเบนฟอร์ดนะฮะโอ้โหนี่คือคักกันใหญ่เนี่ยคิมบิทเดินมากระชากคออุนดับ
0: อ้าวทำไมอ่ะจ่ายยิง
2: อย่ามาหลอกกับพี
0: ่
2: โอ้สาวโคดิโวนี่ใช้ได้ไปเลย
0: อ
2: ่ะดูดีดูดีดูดีดีนะคนที่ใส่แว่นดำข้างหลัง
0: มีข้อความทาง YouTube หน่อยก็แล้วกันนะครับคุณนันทพงศ์บอกสวีดัตพี่หยองพี่บอมครับไอทิศของพี่หยองรายงานตัวเอาไปไหนมาฮะ MS ไฟ
2: ห้องน้ำเหรอฮะจังหวะนี้ฮะตัวเบามาเลยเดินตัวเบามาเลย
0: ทำเป็นดีๆไม่ได้นะเพย์ออฟที3
2: ครับ
0: เป่าคูลิ่งเบรกอาจารย์ใช้เลิกวิ่ง
2: เพื่อสินละเรียบร้อยอ๋อที่คูลิเบกนี่ไม่ใช่คูลิเบกให้นักบอลดื่มน้ำแหละตรงๆแล้วเนี่ย
0: ธรรมชาติไปเรียกร้อง
2: เออ
0: บอกมาแล้วครับชอบพวกพี่บอกสีชุดแข่งด้วย
2: อ
0: ันนี้บอกผมอยู่อเมริกาครับสวัสดีครับคุยแล้วดูผ่าน YouTube ไม่ได้เลยต้องดูผ่านเฟซครับงง
2: ครับ
0: มีถ่ายทั้งเฟซด้วยแล้วเอาไปถึงเราใช่ไห
2: ม
0: สวัสดีค่ะพี่บอมพี่หยองนักเตะหงแดงทีมยิ่งใหญ่ที่สุดของกีดทำได้กี่ประตูแล้วครับในฟุตบอลครั้งนี้คนถามว่าน้องหงรอดไม่ต้องสงสัย
2: มีซักหนึ่งประตูไง
0: ครับ
2: มีใครกับคนที่กักโปไงกักโปนี่ยิง2นะฮะยิง2ใจ1
0: ครับ
2: เออแล้วก็รวมเป็น3คนแล้ว
0: จะเปลี่ยนแล้วมีเบอร์22ใจเย็นดิค่อยๆค่อยๆทีละคน18 9 15ออก
2: มีซองกะเร่ออกไปอามัดออกไปแล้วก็บอนนี่ออกไปที่เดี๋ยวที่ลงมาเดี๋ยวขอดูด้านล่างจอนิดนึงนะ
0: 22มีเบอร์10
2: มีเกสซองอาดิงก้าแล้วก็
0: โฟฟาน่า
2: โฟฟาน่านะฮะดิงก้านี่ก็น่าคุ้นๆอยู่แหละ
0: ครับ
2: เป็นในพรีเมียร์ลีก
0: เกสซองก็พรีเมียร์ลีก
2: สมุงกาดิงก้า
0: อลิก้านี่ก็

0: อยู่กับตอนลืมไปแล้วอยู่กับอะไรวะจำไม่ได้แล้ว
1: อยู่กับไบตันอยู่เนี่ยมีเซโก้ฟอฟาน่าลงมาด้วยเป็นมิดฟิลด์จากปอร์โต้นะ
0: ครับ
2: 15 minutes of the 90 remain plus whatever is tagged on to the end
0: อาริงกานี่อยู่กับโมนาโกเหลืออีก15นาทีนะครับเกมนี้ยุ่งได้ไง
1: เข้าใหม่นิดหน่อย
0: ขอไปนึกว่าใครครัวป๊อปคอร์นเดี๋ยวนี้เสียงแป๊บๆเอาชนกันเองแล้วครับโอ้โหลงมานี่กันชนแหลกครับโฟฟาน่าโดนตัดได้ครับเมช่าแผงออกขวาฮาเวสคืนมาเมช่าคืนฮาเวสอ้าวแล้วครับโดนปั๊มแล้วโอ้โหคืนเฟือกให้เพื่อนครับเมช่าตัวน้องโดนไล่เหมือนกันนะครับมุมอับต้องคืนมาตั้งกันที่เฮียโฟฟาน่าเลยครับเปิดข้ามออกมาทางขวาซิงโก้ขึ้นไปโหนมงลูกนี้บอลออกข้างครับ
1: จะดูเกมรุกจะให้หายไปเหมือนกันครับก็ดีว่า
0: 43,000 คนนะครับผู้ชมในโตโรนโตสเตเดียมวันนี้ก็เสริมอาจารย์ลงมาอีกหมื่นกว่า
1: หมื่นกว่า
0: เป็นอาจารย์ชั่วคราวสนามเดียวนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ฮาเวสโตนเตะนี่ผู้สินไม่เป่านะครับบริวัวลุยต่อโฟฟาน่าครับอ้าวมีนอนฝั่งละคน
1: มีลุกแล้วครับ
0: ของโกดิวัวนี่เป็นอินาอุไลครับแต่ลุกแล้ว
1: ตรงโตสเตเดียมนี่เต็มๆนี่ก็ 50,000 ที่นั่งนะก็ถือว่าเกือบเต็มกันแล้วน
0: ะครับแต่ปกติพวกนี้ฟีฟ่าเขาจะกันพื้นที่บางส่วนว่าเป็นที่นั่งสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่านับไปด้วยป่ะที่นั่งสื่อกินพื้นที่น่าดู
1: ใช่
0: ต้องวางโต๊ะด้วยแต่ผมไปนี่ไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะ
1: ทำอะไรฮะ
0: คือมันสื่อมันเยอะไงบางคนก็ได้โต๊ะได้โต๊ะก็จะมีปลั๊กไฟให้มีโคมไฟให้มีอะไรเงี้ยมีจอให้ดูส่วนที่ล้นมาเนี่ยก็ไปนั่งเก้าอี้เหมือนแฟนบอล
1: ฟรีเซน
0: เออแต่ว่าก็เป็นเก้าอี้โซนที่ก็จัดให้สื่ออะไรเงี้ยจะใครเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยก็วางตากพิมพ์กันก็แกก็แกะ อ่ะแต่ว่าโกดิวัวขึ้นมาทางขวาครับเดียวมองเด้นี่ย้ายมาอยู่ทางขวานะครับไปไม่ได้ครับเจอขวาอยู่สองขึ้นทางซ้ายนะครับโกดิวัวโกนองตรงกลางครับเกสเย่ให้มาเอนาอุไลซิงโก้ครับของบอลใส่เยอรมันบ้างนะครับโกดิวัวเกสเย่ชี้ให้ขยับเพื่อตรงกลางโฟฟาน่านะครับทางซ้ายแน่นเหมือนกันนะครับ
1: ก็ไม่มีช่องก็ไม่เข้าครับไม่อยากเสียบอลก็ดีวัวเคาะกันมีเรื่อยครับหาช่องไป
0: คือวันนี้เนี่ย1แต้มนี่ก็โอกาสเข้ารอบก็สดใสลันลาไปแล้วทั้งคู่4แต้มนะครับ
1: อย่างน้อยก็ไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะฮะ
0: 4แต้มนี่ไม่น่าพลาดแล้วผมว่า
1: ใช
0: ่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มเดียวกันเองเนี่ยใช้ head to head ก่อนนะ
1: ครับ
0: มีการเปลี่ยนกติกานะครับเมื่อก่อนนี้เราจะคุ้นว่าฟีฟ่าในใช้ลูกได้เสียทุกกรณีใช่ไห
1: ม
0: แต่คราวนี้นี่ใช้ head to head ก่อนในกลุ่มเดียวกันอะแต่ว่าพอมาถึงการนับอันดับ3เนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ลูกได้เสียนะครับ
1: เพื่อ
0: เพราะมันไม่เจอกันเองไงนับแต้มแล้วก็นับลูกได้เสียนะครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: เราจะท่องจำกันว่าทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่านี่เป็นลูกได้เสียยูฟ่านี่ head to head ตอนนี้อยู่ฟีฟ่าตามยูฟ่าแล้ว
0: เอาครับคาเวตกระชากมาแต่ซิงโก้เร็วกว่าครับวิ่งแซงเฉยบังจะไปเบียดซิงโก้ยังไงครับตัวบอลเริ่มโอ้ยกระตุกโอ้ซิงโก้ครับแหมแล้วแกล้มลงไปนอนในสนามครับเมื่อกี้แกเจ็บ
1: เขาเรียกล้มเป็น
0: เมื่อกี้แกเจ็บข้างนอก
1: นะเออนี่บาวนี่ฉุนเลยบอกไอ้ทิศเอ้ยทำไมกิ้งลงไปเจ็บในสนามนี่ไงตะเกียบมันก็บอกต้องตั้งใจเฮ้ย

0: 故事啲事业啊，饱。
1: แกเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาข้างซ้ายนะครับเอ้านาเกมันไปคว้างบอลทิ้งแม่
0: เดี๋ยวนี้เดวินมาเป็นสตาฟเลย
1: เหมือนสตาฟกันดูอีกทีจังหวะนี้ฮะเกรงนะเกรงเยอะไปหน่อยสงสัยจะกระตุก
0: ไม่ได้โดนอะไรนะ
1: กระตุกเอง
0: ครับเนี่ยบอลยังไม่ออกซิงโก้ยกมือแล้วเขี่ยบอลทิ้งเลยครับว่ามันกระตุกครับต้นขาซ้ายครับ
1: โอ้โหแล้วดูสตาร์โกดีวอนนี่สบตาจ้องตากระเหม็งเลยไหวไหมน้อง
0: โอ้สิบนาทีสุดท้ายนะครับ
1: ตามกติกานะต้องออกไปปฐมพยาบาลกลางสนามก่อน
0: หนึ่งนาทีนะ
1: มันก็ดูวัวกันเล่น10คนไปก่อนนะ
0: เนี่ยต้องมีตัวมายืนแทนก่อนนะครับเป็นโฟฟาน่าอ้าวบอลโดนผู้สินอ๋อแล้วบอลชิงมานี่แย่งกันดิครับว่าใครได้ครองครับเกซีเอบอกผมสิคือบอลมันจ่ายแรงเข้าไปแล้วมันกระชกก็เรียกอะไรแคนนอนมาครับมาโดนผู้สินอีกทีนึง
1: โทรให้เยอรมัน
0: ผู้สินต้องจริงๆจังหวะแบบนี้ผู้สินก็ต้องพีเลยนะว
1: ่
0: าใครได้ครองบอลนะครับไม่งั้นแย่งกันตายครับ
1: มันจะมีบอลพรีเมียร์ลีกสมัยก่อนนะที่ดอบบอลแล้วให้เตะแยกกัน
0: อ
1: ่ะผมจำได้เลยมีเวนลูนี่แยกกับใครแล้วคนโอ้โหเตะกันยับ
0: ผลจังหวะพอแยกปั๊บตามลูนี่ตามไปเตะพัว
1: เอออ้
0: าวตัดได้ครับโปฟาน่าอดิงก้า
1: ไม่ให้จังหวะแรกอ
0: ดิงก้าจะเลื้อยครับอดิงก้าผ่านมา1ผ่านมา2ผ่านมา3ครับเอาเกตซองครับให้มาทางขวาเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวมองเด้คืนโอ้โหฟอร์มนัดแรกหายไปไหน
1: ราคาหายไป10ล้านยูโร
0: แล้วตรงนี้โดนเดียวมองเด้ออกด้วยนะครับนั่นน่ะแต่ผู้สินเป่าให้ฟรีคิกครับ
1: อย่าไปทะเลาะกันนะเผื่อได้อยู่ทีมเดียวกันนะเวียดกับเดียวมองเด้
0: เมื่อกี้ผมไปใส่ใหม
1: ่เฮ้ยดูเอ้ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: เกล่าดูเอ
1: ้อเป็นพี่ชายนะ
0: พี่ชายของเดซิลี่ดูเ
1: อ้เคยไอช่วงเตะอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศสนี่ก็มีถ่ายรูปคู่กันด้วยเอ้าด
0: ู
1: ท
0: ่
1: าทางจะ
0: ไม่ไหวครับ
1: ไม่ไหวแล้วฮะแล้วดูโอ้น่าเป็นห่วงนะเพราะเจ็บบริเวณแฮมสตริงอะฮะก็เผลอนะ
0: ทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะไม่ทันแล้วโอ้ก็เล่นดีมากเลยครับซิงโก้ตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับวันนี้นี่ก็เก็บนาเธเนียนบาวเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่หมดนะครับ
1: ต้องรอดูว่าดูเอ้จะเล่นดีหรือเปล่านะน้องนี่เป็นตัวรุกนะครับพี่เล่นเป็นกองหลัง
0: เปลี่ยนไปฝั่งละ4คนแล้วนะครับยังเหลือโคต้าเปลี่ยนอีกฝั่งละคนชาร์ตโอ้ชาร์ตชาร์ตอะไรวะ
1: ชาร์ตชาร์ตชาร์ตเข้าไป
0: พูดอะไร
1: เ
0: กตซองครับ
1: โอ้โหร้องไห้เลย
0: สงสารเลยครับ
1: คือว่ารู้ชะตากรรม
0: ใช่แล้วบอลโลกเนี่ยมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มากันได้บ่อยๆครับอย่างที่เรียนไปว่าไอวอรี่โคสต์หรือโคดีวัวนี่ก็อ่างหายไป2สมัยนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีโคเน่นะแคนาดาคนนั้นนี่ขาซ้ายหักเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ปิดเทอมยาวไป
0: แต่มุมของโคดีวัวครับเปิดเข้ามาบอลตกมงเสยไปเคลียร์กันไม่ค่อยขาดเงินฮาเวดเกี่ยวมาเอาแล้วครับจะได้สวนจิมเลเวลลิ่งติดครับฟอฟาน่าดักไว้ให้ไว้ลูกนี้พิงฟอฟาน่าพลิกเข้าขวายิงติดล็อกตัวนี้ตันยังกระตึกเลยครับฟอฟาน่าให้มาเดี่ยวมองเด้ลั่นอีกแล้วครับแหมวันนี้นี่สมาธิไม่รู้ร้อยไปไหนเอาแต่บอลทะลักไปเข้าทางเกซองดีว่าโจลทันทายังไม่เผลอครับดักทิ้งออกไปได้
1: เกือบไปครับอุนดาไปทำเสียบอลหน้าประตูเกือบเป็นเรื่องเลยครับเอาเดียวมงเด้ก็สุดปีคนแล้ว
0: ผมว่าแกเซ็งฟอร์มตัวเองมากกว่าวันน
1: ี
0: ้ดูไม่ค่อยดีครับ
1: ไปแล้วเหมือนกัน
0: เปลี่ยนเลยครับเดียวมงเด้ครับโดนถอดออก
1: ตามกติกาใหม่ครับใกล้สนามตรงไหนก็ออกตรงนั้นเลยต้องออกภายใน10วินาทีนะครับเอานิโคลาเปเป้นะลงมาเล่นแทนเปเป้ตัวแรกเป็นตัวจริงครับเล่นดีจัดฮะนาทีสองเลยเป็นแค่สำรองฮะ
0: เอาเฮ้ย
1: เอาเยอรมันก็เปลี่ยนด้วยครับเอาคายฮาเวลไว้พักละในนาทีที่85แล้วนะ
0: เปลี่ยนคนสุดท้ายทั้งคู่นะคร
1: ับ
0: อ
1: ุ้ยเอาหนุ่มกล้ามโตนะครับเรอันโกเรสก้าลงมาเล่นแทน
0: แพ็กตรงกลางว่ะ
1: ก็ตอนนี้ผมว่าเยอรมันก็หนึ่งก็เอาแล้ว
0: คือเพราะว่าข้างหน้าเยอรมันตอนนี้ตัวลุกเพียบไปหมด

0: แล้วนะครับแวร์จะออกไปครับเอาตรงกลางลงมาเสริมนะครับตอเรสกาเปลี่ยนครบ5คนไปทั้งคู่แล้วนะครับเหลืออีก5นาทีอักปาดูให้มาดูเอลงมายืนแบ็คขวาแทนซิงโก้ไปเลยนะครับโปฟาน่าเปิดยาวกิมมิชดักไว้ครับแล้วบอลไปเข้าทางอุนดาฟซะด้วยครับพลิกเข้าหาประตูแล้วยิงเลยครับลูกนี้มาตรงกรอบนะครับแต่ว่าโปฟาน่าดักได้ครับ
1: ก็หาจังหวะยิงได้ดีครับชนิดอุนดาฟใช้ตัวบังบอลนะครับจากผู้เล่นของโกดิวัลแล้วก็ลองยิงไกลเลยครับ
0: บอลเฉียวหัวนมของมากกว่าดูไปครับ
1: ใช้คำว่าปฐุมถัน
0: เป้พลิกโอ้โหหลบมา2
1: วันแล้วทำไมค่าตัว73ล้านยูโร
0: เป็นไงเล่า
1: เป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะ
0: ตอน73ล้านเมนเป็นงี้เลย
1: ฮะอุ้ยว่าเนี่ยนิโคล่าเป้นี่แหละต้องมีทีเด็ดวันนี้
0: เหรอ
1: เ
0: ออมีผู้สินบอกว่ากินแดนหรือเปล่า
1: ฮะ
0: เอเบสไฟเอครับมีปัญหาทีมงานนะครับของโกดิวัวผู้สินต้องมาเคลียร์คุณสินบอก this is it
1: นี่ก็บอกหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะ
0: this is it เหมือนนึกว่าคอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็คสัน
1: this is the book
0: คุณสินเบนิเตสจากปารากวัยนะครับวันนี้ไม่ได้แจกไปเหลืองเลย
1: เดี๋ยวก็มาคือจะไปทักสิ
0: เอาครับโกดิวัวขึ้นทางซ้ายครับโฟฟาน่าจีเข้าหาลูดิเกอร์โฟฟาน่าปาดมาหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหไม่ช่าดักไว้ครับคืนเอาโดนล้วงไม่ช่าเกตซองโอ้ผู้สินเป่าฟาวครับแม่เกตซองจะแย่งได้อยู่แล้ว
1: หมายหนักไปทางทำฟานะเกตซองโอ้โหไม่มีเชิงเลยฮะทำฟาววิ่งมาผักนี่เมช่าดื้อเลย
0: ต่อฟังอยู่ผ่านหลังให้ด้วยนะครับเกตซองก็ชนเข้าไปอ้าวสกัดออกมาไม่ขาดนะครับมาเข้าอุนดาฟเวสบราวเอมิรี่ครับไพ่บราวเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโฟฟาน่าก็ลงไปช่วยสกัดแล้วจะโตอ่ะไปแล้วครับเปเป้ครับแตะหนีไปแล้วครับเปเป้โอ้ทางขวาพื้นที่เพียบเลยครับเปเป้ตรงกลางมีแค่2เสา2ก็มีครับไหลไปลูกนี้อดิ9โอ้ยบอลแรกไม่ดีครับไม่ยิงจังหวะแรกครับตัดสินใจแต่งแล้วเดือดเสร็จเลยครับโอ้โห
1: แล้วก็ชูมือขอบอลมาแต่ไกลเลยอดิ9ครับบอลแรกจับลั่นนะครับหมดโอกาสยิงไปเลยอ่ะ
0: โอ้กลุ่มหัวเงยหน้ามองฟ้าเลยครับอดิงก้า
1: เปเป้บอกมองหน้าพี่ก่อนไม่ต้องมองฟ้า
0: โอ้ไปอย่างสวยเลยครับเปเป้เมื่อสักครู่เอาเยอรมันครับอามิรี่ต่อเดคลายแม็กแล้วนะครับเวลาเหลือน้อยเต็มที
1: ใครโดนตอนนี้ก็ช้อยเก็บฉากนะฮะ
0: ใครอะช้อย
1: นั่นแหละสิทำไมเป็นช้อยเก็บฉากที่ดีเลย
0: เ
1: ป็นเจมอยเก็บฉาก
0: ชื่ออื่นก็มีเยอะแยะ
1: มันนึกขึ้นมาในหัวว่าจะต้องเป็นชื่อนี้เลย
0: กิมมิสตักลูกเดเบิร์นคืนมาแล้วบราวยิงติดเซฟครับโอ้โหเวสแปะคืนให้บราวยิงซ้ายบอลจะเข้าอยู่แล้วโฟฟาน่าล้มปัดทัน
1: โอ้โหเชื่อยิงครับดูครับโฟฟาน่าเซฟได้อย่างไรครับลูกนี้ยิงเต็มเท้าซ้ายเลยครับโอ้บราว
0: โอ้ผู้สาประตูจากลิเซสปอร์ครับในตุรกีเหนียวจริงๆเอาเยอรมันขึ้นมาใหม่ทั้งขวายึกยักยึกยักเปิดติดครับมาเลเวลลิ่งไม่ผ่านคนนอง
1: ถึงไกลไหมได้ทุ่มระยะได้ลุ้นอยู่กล้องจับไปที่ดาทุนเยี่ยนบ่าวเอาเอาทีมด้วย
0: ถือบอลแล้วทุ่มเร็วๆครับเปิดทุ่มก็มาครับตรงกลางหลับทิ้งไปแล้วเกซองเก็บได้นะครับจะโตโฟฟาน่าครับขึ้นมา
1: โอ้โหดูสิ
0: ทางขวาเป้ไปแล้วครับแพ้ลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับโอ้
1: โหเนี่ยเราเจอโจนาธานทากดในตรัสนะฮะโอ้แกสปินหน้าตั้งอยู่ทั้งคู่แล้ววิ่งไปดักบอลไว้
0: คือเข้าช่องไปแล้วบอลมันไซไปเข้าทางผู้เล่นเยอรมันนะครับตอนนี้นี่ไม่มีแบบตั้งโซนแล้วเปิดหน้าประตูถึงหน้าประตูครับเลเวลลิ่งเปิดเข้ามาเข้าซองโฟฟาน่า
1: โฟฟาน่าบอกพวกเองพอคือวะเอาแต้มนึงก็เอา
0: วะโอ้บราวน่าได้มากครับลูกชูปลายมือ
1: ก็ยิงดีแล้วนะ
0: เออปลายมือซ้ายครับของโฟ

0: ปาน่า
1: แต่นี่ฮะเขาให้ดูโอกาสของโกดี้วอยครั้งครับเป็นจังหวะที่เป๊ะพามาครับแล้วโอ้ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยอยู่คนเดียวอาดิก้าจับบอลลั่นมาโถ
0: คือเหมือนกะจังหวะเข้าบอลไม่ดีวิ่งเลยไปนิดนึงครับก็เลยจะแต่งนะครับบอลมันเลยย้อนหลังไม่ได้ยิงเลยอ้าวเยอรมันมาครับอุนดาฟอูนดาฟไหลหน้ากรอบเขตโทษแปลลูกนี้โอ้โหอาบิรี
1: ่โอ้พอกันเลยฮะ
0: โอ้ลูกนี้นี่ยิงไม่ดีครับโปปาน่าล้มตัวคว้าไว้ได
1: ้โอ้โหได้ยิงระยะถึง10หลาก็อเมรี่ครับอุนดาฟนี่จ่ายให้แบบเนียนกริฟเลยครับแล้วดูแกยิงครับยิงเหมือนคืนบอลให้ประตูระยะประมาณจุดโทษเลยครับ
0: มีอักวาดูพุ่งเข้ามาเร่งนะครับทำไมต้องรีบยิง
1: โอ้แล้วก็เกมนี้ทดเจ็บ6นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ1นาทีละ
0: ตอนนี้นี่แลกกันแล้วครับทีต่อทีโอ้นี่ผู้สินแจ้งสถิติมาครับอุนดาฟนี่เป็นตัวสำรองคนที่21แล้วนะครับที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยตัวสำรองยิง23คนนะครับนี่21เข้าไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางดีกิมมิชเปิดลูกนี่ลึกครับข่าว2โฟฟาน่าน
1: ี่เล่นดีจริงๆนะผู้สับประตูโฟฟาน่าเหนียวมากครับแต่คิมบิแกไม่หมดแรงเลยนะไม่มียุบ
0: เสื้อในเกงตลอดเกซิเย่โดนบังแต่ว่าไถไปครับโอ้โหมีแกหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเกซิเย่เนี่ยจับต้นขาเหมือนกันครับ
1: ตึงฮะตึงช่วงนี้ตึงไปหมดแล้วฮะผู้เล่นโกดิวฮะวิ่งเยอะ
0: นี่กูก็ตึงกับมึงก็ตึงกับตึงกันละสิ
1: ดีที่หูไม่ตึงนะ
0: เกซิเย่นี่เหมือนหลายคนบอกอายุเยอะนี่เพิ่ง29นะ
1: ใช่
0: เป็นคนเดียวในชุดนี้ที่เล่นทีมชาติเกิน100นัดไปแล้วนะครับนี่เป็นเกมที่104นะครับของเกซิเย่ตรงนี้เยอรมันได้ฟาวนะครับเยสโดนทำฟาวนี่ทดไป2นาทีแล้วนะครับจาก6เล่นสั้นมาครับเมชาโยนทันทาออกมาทางซ้ายครับเยสไปอยู่ริมเส้นนี
1: ่ไม่เข้านะไม่มีความเร็ว
0: ชาไอมาเวียสครับรูดิเกอร์เยอรมันนี่ก็ไม่ได้ถึงกับรีบที่จะเอาบอลไปพื้นที่อันตรายนะครับเพราะว่าแหมเสียบอลโดนโตขึ้นมายุ่งเหมือนกัน1แต้มนี่โอกาสเข้ารอบก็เรียกว่าเปิดกว้างขึ้นอีกเยอะนะครับ
1: ใช่ครับมี4คะแนนนะรถเจ็บก็เหลืออีกไม่ถึง3นาทีนะครับตอนนี้
0: อ้าวไฮมาไม่ถึงครับจะถึงอเมรี่ครับในกรอบเขตโทษ yes คืนมาครับเอาไหลต่อเข้าเขตโทษยิงสวนลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับอุนดามอีกแล้วครับโอ้โหแสบจริงๆนาทีที่94บวก4ครับในที่สุดทับโอ้โห
1: นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ซับครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับเดนิสอุนดาฟครับมากโอ้โหครับ
0: ผมว่าโกดิวัวเผลอลูกเนี่ยคิดว่าเยอรมันไม่เอาแล้วครับ
1: เหมือนสมาธิหลุดไปนิดนึงครับเพราะว่าทดเจ็บนาทีที่4นะฮะ
0: เจอเดี๋ยวดูภาพช้าจริงจำไม่แน่ใจว่าใครจ่ายครับรูดิเกอร์หรือเปล่าครับจ่ายชั่วเดียวครับถึงอุนดาฟในกรอบเขตโทษครับก็พลิกยิงโอ้โห
1: แต่แกนิ่งมากครับจังหวะพลิกยิงนะของเป็นยิงดุนดาบมากโอ้โหลูกหัวเป็นลูกเลยนะเมื่อกี้ไปลิงเลยเล่นหัวใหญ่ได้โอกาส
0: โอ้โหแสบจริงๆครับ
1: โอ้โหนี่3ประตูแล้วนะครับในฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้เมชาครับเมชาครับไม่ล้ำด้วยครับโอ้น้องยืนห้อยอยู่ครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับต่ำห้อยต่ำอยู่คนเดียวครับโอ้น้องเผลอไปนิดเดียวก็สมาธิหลุดครับแล้วอุนดาบกลับตัวยิงหายเลยครับโฟฟาน่าหลงทางนะครับ
0: คือโกนองยืนห้อยอยู่ครับไม่ได้ยืนอยู่รายเดียวกับเพื่อนครับแล้วอักบันดูเองก็เหมือนเหม่อครับไม่ได้ดูแลอุนดาฟที่อยู่ใกล้ๆครับพออุนดาฟได้บอลนี่ก็ไม่ทันแล้วครับ
1: ของดีอย่างนี้ฮะเดี๋ยวนี้อุนดาฟ

0: ับทัวร์นาเมนต์นี
1: ้โอ้โห
2: จากที่หลังโดนนำนี่ลูกเกมไม่ดีเลยครับเยอรมันแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะชนะครับ
0: ไปดูอดิก้านี่เอาเสื้อปิดหน้าเลยครับสุดเด่นดามนี่โชว์ชื่อฮะนี่ฮะให้โชว์ชื่อดูสักจัดจัดอ่ะ
2: UNDAV
0: ดาก้า
2: Remember it
0: โอ้ต้องชมทางด้านของเมชาด้วยตาไวมากครับคือเห็นอุนดาฟอยู่โล่งๆในเขตโทษนี่เกตยัดให้เลยครับ
2: อันนี้อุนดาฟหรือโมซาร่าวะเนี่ย
0: ครับช้า
2: สแกนมาเป็นโมซาร่าเลยฮะ
0: ตรงท้ายๆกัน
2: เออ2-1ครับโอ้โหนาทีที่90บวก4ครับอุนดาฟแล้วเกมต่อไปนี่นัดสุดท้ายนี่จะเล่นวันที่25นะครับโคดีบัวจะเจอกูราซาที่ฟิลาเดลเฟียนะครับส่วนเยอรมนีจะเจอกับเอกวาดอร์ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เยอรมันนี่ก็ถ้าวันนี้ชนะการันตีเข้ารอบนะครับ
0: โคดีบัวก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะ
2: เดี๋ยวต้องรอดูคู่6โมงเช้าเนี่ยกูราซากับเอกวาดอร์เนี่ยครับว่าผลจะออกยังไง
0: ครับ
2: กลุ่มนี้นี่คุณนัดสุดท้ายนี่น่าจะมันครับแต่ถ้าวันนี้เอกวาดอร์ชนะเอกวาดอร์ก็ยังไม่มีแต้มดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นกันยาวครับถึงเกมสุดท้ายครับใส่อีเนี่ยครับเอเมลี่บอกหมดแล้วทดไป6นาทีครึ่งแล้วนะครับจาก6นาที อ้าวเกสองดีด
0: มีครับ
2: เ
0: บจ้า
2: ไปไกลๆเลยครับแหมแล้วหมดเวลาครับโอ้โหหมดยัง
0: นกหวีดปอมฮะ
2: นกหวีดใครวะน่ะ
0: เออนกหวีดปอมฮะโอ้โห
2: นกหวีดใครวะ
0: นาเกลมันนี่ก็ยังโวยไม่เลิกเลยนี่ไงนี่ไง
2: บอก
0: กูจะชี้ที่บอกอีกนาทีนึง
2: ชี้ให้ดูวดารจันทร์ครับคนสกอร์บอร์ดว่า6นาทีกว่าแล้วจันทร์
0: เอออ้
2: าวหมดครับ
0: เป่าหมดดิก
2: ็โอ้โหเหลือเชื่อครับเยอรมันเกมนี้พลิกกลับมาชนะครับ 2-1 ครับ
0: โอ้ต้องบอกว่านาเกลมันแกก็แก้เกมได้ผลนะส่งเดนิสตุนดาฟลงมากลายเป็นตัวโจ๊กเกอร์ครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
2: ก็มาดีครับ
0: เออนะครับก็เป็นเยอรมนีครับแซงชนะโกดิวัว2ประตูต่อ1แต่โกดิวัวนำก่อนนะครับจากฟองเกซเยนาทีที่30นะครับแล้วก็เยอรมนีนี่มาเร่งเครื่องในครึ่งหลังนะครับตามดิสเบอร์เป็น 1-1 ได้จากเดนิสตุนดาฟครับนาทีที่68นะครับแล้วก็มาแซงเข้าวินครับ2-1จากอุนดาฟคนเดิมครับนาทีที่90+4
2: จริงจริง
0: มี6คะแนนเต็มนะครับเยอรมนี2นัดนี่ยิงไปจุกๆครับ9ลูก2นัดเสียไป2ประตูนะครับ
2: คือเยอรมันยิงเยอะๆครั้งหลังสุดจะจำได้นี่ก็น่าจะ2-2นะนัดแรกยิงซาอุไป8ลูกใช่ไหม
0: 2014ยิงบาซิลไป7-1ไง
2: เออรอบแรกนะไอ้บาซิลนั้นรอบแล้วบาซิลนั้นรอบรอง
0: รอบลึกรอบลึก
2: นะครับแต่ว่าโกดิวัวก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะครับ
0: ใช่ครับตอนนี้อยู่อันดับ2นะมี3คะแนนประตูได้เสียนี่0นะครับโกดิวองเยอรมันนี่นี่บวก7นะ
2: ครับ
0: โอ้แต่กราซาวนี่ไม่ต้องรุนแรงเขาแล้วมั้งลบ6ไงสุดที่เสีย
2: ไม่มันเฮทูเฮทไง
0: มันเฮทูเฮทใช่ไหม
2: ถ้าคือวันนี้กราซาว
0: ชนะ
2: ชนะเอกวาดอร์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะมันจะ
0: คุณเชื่อมั่นในฝีเท้าของตาฮิชงใช่ไหม
2: ผมเชื่อมั่นในบิ๊กดิ๊ก
0: ก็ชื่อดิ๊กก็ขาด
2: นะครับอ่ะก็จบไปเรียบร้อยครับฟุตบอลโลกคู่ที่2ของวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: โอ้ตี3เยอรมันชนะแบบไม่แต่ว่าเนี่ยคือผมว่าใครมองเยอรมันว่าไม่เต็งเนี่ยผมว่าเริ่มมองได้บ้างแล้วนะ
0: เอ้ยมีแซงมีฮึด
2: ว่าคือบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันผ่านเกมที่ยากไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยคือมันอยู่ที่7-8เกมที่อยู่ในแคมป์ด้วยกันเนี่ยมันสร้างบรรยากาศค่อยๆบิวขึ้นไปได้ยังไงบางทีมนี่เกมแรกดีแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้
0: ครับผมเนี่ยพอหยอดฟันธงปุ๊บเดี๋ยวนัดต่อไปก็เยอรมันก็ไปแล้ว
2: อ้าวกลับรอบแล้ว
0: เออ
2: นะครับ
0: เขารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะฮะ
2: เดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงนี่จะเป็นเอกวาดอร์กับกูราซาวนะครับ
0: ครับ
2: ก็
0: รับชมแน่นอน
2: หลับฮะ ไม่ไหวจริง
0: แล้วจริงๆอ่ะถ้าดูฟุตบอลโลกอ่ะดูคู่แรกจบอ่ะถ้าใครไม่ไหวสักตีสี่ใช่ไหมไอ้คู่กลางๆนี่ก็นอนไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเขามีย้อนให้ดูกันเต็มเกมกันนะ

0: ถ้าใครซื้อดูของเขาเนี่ยเขาก็มีให้ดูย้อนหลังได้ดูไฮไลท์ก็ได้
1: ใช
0: ่แต่ว่า
1: ตื่นมาดูคู่เทสสาย
0: คือบางคนนี่มันก็อาจจะบางคนเขาก็แบบเหมือนผมเนี่ยผมอยากแบบสด
1: อยากสัมผัสความสดเนี่ย
0: เออผมชอบสด
1: ระวังชอบสด
0: มาดูบอลระวังสุขภาพไงใช่ไหมผมเนี่ยอยากแตะให้ได้ทุกคู
1: ่
0: คู่ละครึ่งนึงก็ยังดีเลยคู่ละ15นาที
1: หลุดยังตอนนี้หลุดยัง
0: หลุดไปคู่นึงออสเตรเลียกับตุรกี

0: ผอ.ตุ๋ยอัชระล้อมลื่นผอ.เยอะที่สุดแล้วทีเนี้ย
1: มีแต่ผอ.ฮอนะ
0: ไ
1: ม่มีพนักงาน
0: ส่วนคู่ญี่ปุ่นกับตูนิเซีย11โมงนี่จะเป็นผอ.โจอี้นะครับกับผอ.อธิคม
1: โอ้คมนี่เป็นผอ.แล้วเหรอ
0: เปลี่ยนหมดแล้ว
1: เ
0: ออ
1: ผอ.
0: ย
1: ังไม่ผอ.
0: ผมก็ผอ.
1: ผ
0: อ.
1: ย
0: อเออผัวน้องแอม
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆกันไปเลยในช่วง2ดวงถ้าใครอยากให้2ดวงแบบไม่พูดคุยกันก็ SOS มาได้ที่468-9400นะจ๊ะแม่ไปเจอข่าวนี้นะคะเขาบอกว่าร้านเนี่ยปฏิเสธลูกค้าคือเรามักจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านต้องไม่ปฏิเสธลูกค้าดิปรากฏว่าที่ประเทศเกาหลีค่ะถ้าหากว่ามีลูกค้ามาคนเดียวเนี่ยเขาไม่ให้นั่งนะปูว่าบ้านเมืองเขาอาจจะมีพื้นที่น้อยก็ได้นะแต่บ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็นั่งด้วยกันตามร้านทั่วๆไปนะคะเวลาสมมติว่าที่ไม่พอเราก็แบบว่าอ่ะนั่งด้วยได้ไหมคะอะไรเงี้ยเรามีน้ำใจเนาะแต่ที่ร้านนี้เขาจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ขายความเหงาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาคนเดียวอดกินนะจ๊ะเขาติดป้ายประกาศปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวอย่างเปิด

ิดเผยเลยค่ะว่าเราไม่ได้ขายความเหงามันเป็นร้านบะหมี่ธรรมดานี่แหละค่ะแต่เขาติดโปสเตอร์ปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวแบบโจ่งแจ้งเลยทีเดียวแล้วเขาก็มีตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่มาคนเดียว4ข้อด้วยกันถ้าคุณคิดว่าคุณจะกินร้านเขา1คือถ้าคุณมาคนเดียวมันเปลืองเนื้อที่เพราะฉะนั้นนั่งได้ค่ะแต่คุณต้องจ่ายอาหารแบบ2ที่ต้องสั่งอาหาร2ที่หรือไม่ก็ต้องโทรหาเพื่อนให้เขามานั่งด้วยและครั้งหน้าคุณควรจะมาพร้อมกับภรรยาหรือสามีเท่านั้นเพราะเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ขายความเหงากรุณาอย่ามาคนเดียวเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศเกาหลีใต้มากเลยนะคะบ่อยมากเนื่องจากร้านส่วนใหญ่เขาพยายามจะปรับตัวชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มีที่นั่งเนี่ยนะคะจะต้องนั่งให้เต็มที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าโต๊ะ4ที่นั่งเขาก็ควรจะต้องใช้คน4คนร้านอาหารหลายร้านก็เลยจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวถึงแม้ว่าโต๊ะจะว่างก็ตามค่ะซึ่งลูกค้าเองก็บ่นนะบอกว่าโอ้โหต่อคิวนานเป็นชั่วโมงเลยพอมาถึงเขาไม่อนุญาตจ้าถึงแม้จะมีโต๊ะว่างเขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ถ้าเป็นบ้านเรานะโอ้โหด่ากันในโซเชียลสุดฤทธิ์นะเขาเรียกว่าฟ้องกันสุดฤทธิ์แต่ว่าที่นั่นเนี่ยกฎหมายที่เกาหลีเขาอนุญาตให้ร้านสามารถเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าได้จ้าเพราะเขาบอกว่าแหมถ้าลูกค้ามาคนเดียวมันต้นทุนสูงทั้งพลังงานแรงงานก็สูงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสามารถเลือกลูกค้าได้ในเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดุลพินิจของเจ้าของธุรกิจไม่ถือเป็นการละเมิดโหถ้าเป็นบ้านเราหน่อยนะอุ้ยไม่ได้เลยนะจ๊ะแต่อย่างน้อยบ้านเราก็มีน้ำใจนะคะอ่ะนั่งด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรเนาะมาส่องดวงกันที่4689400จ้ามาดูซิเกิดวันจันทร์ที่14พฤศจิกา2526นะคะปีนี้อายุ43แล้วเข้า43 42เข้า43เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เรารู้สึกว่าปวดกระบาลเหลือเกินมันเป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจ้าเกิดวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2546ปีนี้อายุ23แล้วถ้าเป็นเรื่องความรักบอกเลยว่าดีแล้วไม่ต้องมาหึงหวงเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วจ้าเกิดวันพฤหัสที่18ธันวาคม2501ปีนี้ก็68เต็มนะคะคุณพี่ค่ะ68เต็มนี่คืออย่าไปน้อยใจถ้ามีลูกมีหลานบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของลูกของหลานเขาบางทีเราไปเรียกร้องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเพียงแต่เขาน่าจะมีอย่างอื่นสำคัญกว่าและเขาก็อาจจะเห็นว่าแหมเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเข้าใจเขาสิเราในเมื่อไม่มีกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจลูกๆหลานๆด้วยค่ะอย่าไปน้อยใจอะไรเลยนะสู้ๆนะคะปีนี้ก็แค่เปราะบางทางด้านจิตใจเท่านั้นเองจ้า

วันก่อนนั่งดูข่าวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้คำว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี้บิ๊กนู้นอะไรเงี้ยทำไมเมืองไทยชอบใช้คำว่าบิ๊กเรียกนำหน้าชื่อนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ปูก็เข้าไปเลยดูว่าทำไมเขาบอกว่าทุกวันนี้เรามักจะเรียกนะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กโจ๊กบิ๊กจิ๋วอะไรเงี้ยคำว่าบิ๊กเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะทำไมเราต้องใช้ว่าบิ๊กเขาบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นก่อนเลยว่าการเรียกนายทหารหรือนายตำรวจเนี่ยมันทำไมต้องมีคำว่าบิ๊กนำหน้าแล้วสื่อเนี่ยใช้มันนานแค่ไหนเขาว่ากันว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะจ๊ะมันเป็นการแสดงถึงผู้กุมอำนาจหรือกำลังในการสั่งการที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเขาก็มีการสันนิษฐานกันว่าทหารระดับนายพลคนแรกที่สื่อเรียกบิ๊กนำหน้าน่าจะเป็นบิ๊กซันบิ๊กซันคือใครพลเอกอาทิตย์กำลังเอกค่ะเป็นผู้บัญชาการทหารบกสมัยปีโอ้ย2525ถึง29นู่นแน่อันเนี้ยเขาบอกมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อความกระชับในการพาดหัวข่าวและบ่งบอกสถานะว่าคนคนนี้ไม่ใช่พลเรือนธรรมดาทั่วๆไปนะจ๊ะอาจจะคล้ายๆกับคำว่าเสที่เขามักจะเรียกนายทหารที่เป็นเสนาธิการกันค่ะหรือคนที่เคยเป็นเสนาธิการมาก่อนบางครั้งเขาก็ใช้เรียกทหารที่ทรงอิทธิพลหรือมีชื่อเสียงมากในสถานการณ์ต่างๆนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าบิ๊กนะว่าทำไมเขาถึงได้เรียกนายทหารในตำรวจนะคะแต่นักข่าวเขาบอกว่าถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยมันก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าคำว่าบิ๊กที่มาเรียกนายทหารของไทยเนี่ยเหมือนถูกเปรียบเทียบข้ามประเทศจากนายพลแห่งกองทัพเวียดนามใต้เนี่ยคือเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสาธารณรัฐเวียดนามค่ะหรือเวียดนามใต้นี่แหละคืออันดับแรกเลยเนี่ยในสมัยสงครามเวียดนามในช่วงเวลานั้นเนี่ยสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาเขาตั้งฉายาให้กับนายพลชื่อนายพลเสื่องวันมินเป็นนายพลอาวุโสของกองทัพเวียดนามค่ะเขาเรียกกันว่าบิ๊กมินบิ๊กมินเงี้ยเพราะว่านายพลคนเนี้ยเขามีอิทธิพลและมีอำนาจมากในเวียดนามใต้แล้วรูปร่างเขาก็สูงใหญ่มากเรียกว่ามากกว่าคนทั่วไปสูงถึง183หนัก90นะจากนั้นเขาก็แพ้ให้กับเวียดนามเหนือเพราะเขาเป็นผู้กระทำรัฐประหารและเป็นผู้นำคนสุดท้ายของเวียดนามใต้ค่ะแต่พอหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดสื่อมวลชนไทยในสมัยนั้นรู้สึกจะประมาณ2530นี่แหละก็เลยเอาคำนำหน้าว่าบิ๊กเนี่ยมาใช้เรียกนายพลที่มีอิทธิพลในประเทศไทยเราทุกวันนี้เราก็เลยได้ยินใครที่แบบว่าใหญ่ๆในสถานการณ์นั้นเขาก็เรียกกันบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกิดวันอังคารที่5เมษายน2509ปีนี้ก็60แล้วนะจ๊ะปีนี้เหมือนจะสุขสบายแล้วโอ้ไม่ต้องถามแล้วสิเนี่ยหลายๆอย่างถ้าสมมติว่าจะต้องเกษียณในปีนี้นะคะก็เกษียณอย่างมีความสุขทุกคนก็ให้ความสำคัญเราค่ะเรียกว่าเราอะทุ่มเทหน้าที่การงานมาเต็มๆ3ปี4ปีด้วยที่แบบหนักหนาสาหัสปีนี้ก็เลยสบายๆขึ้นยินดีด้วยนะคะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์24ปีนี้อายุ45แล้วนะคะปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วน่าจะวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องเราเลยนะคะเป็นเรื่องของคนอื่นที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือว่ารบกวนจิตใจนะคะหรือแม้แต่เรื่องงานที่ทำให้วุ่นวายเรื่องครอบครัวก็วุ่นเรื่องงานก็วุ่นเรียกว่าวุ่นหมดเลยปีที่แล้วมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าแย่ปีนี้อยากให้เอาประสบการณ์นั้นมาแก้ปัญหาเพราะเหมือนเราได้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราค่อยยังชั่วหรือไม่ก็เรียกว่าเกิดความเคยชินมากกว่านะคะเอาสู้ๆค่ะเกิดวันเสาร์ที่6เมษายน18ปีนี้ก็อายุ51แล้วนะคะเรื่อง

หน้าที่การงานเราอาจจะต้องทำใจสักนิดหนึ่งเพราะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่จิตใจเราก็เหมือนกันโลเลเช่นโอ้ยจะอยู่หรือจะไปอยู่ก็ไม่ไหวไปก็ดีแต่ถ้าอยู่แล้วนะคะยังพอไปได้แล้วก็อยู่ได้แต่ยังไงไปก็ดีสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะมัวแต่โลเลอยู่นั่นแหละจ้ะเอาเป็นว่าลองหาที่ปรึกษาด่วนๆเลยนะจ๊ะ

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
6: ไปอ่านข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเจองูปอบ
7: เฮ้ยงูเป็นปอบเหรอไม่ใช่คนเป็นปอบเหรอ
6: โอ้คุณนิกอสรพิษวิทยาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านงูชื่อดังเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับงูปอบว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยมีจริงหรือเปล่าปูยังสงสัยเลยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อเรื่องผีปอบบ้างจริงๆงูปอบไม่ใช่ผีนะคะแต่ชาวบ้านเขาเรียกกันทำไมเหรอผู้พฤติกรรมของมันค่ะจริงๆมันชื่องูปี่แก้วบางคนเขาก็เรียกงูเผามันเป็นงูไม่มีพิษหรอกถึงแม้ว่าลักษณะฟันมันจะคล้ายงูพิษเขี้ยวหลังแต่พฤติกรรมมันเนี่ยนะคะด้วยความที่มันต้องล่าเหยื่อไงมันกินทั้งกบเขียดไข่นกไข่ไก่นะคะไข่งูจงอางหรือคางคกคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าสัตว์มีพิษแต่มันสามารถกินได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นอันตรายแล้วที่เขาเรียกงูปอบก็เพราะพฤติกรรมมันอย่างมันกินคางคกเนี่ยนะมันใช้วิธีคือใช้ฟันแหลมๆของมันเนี่ยกรีดบริเวณท้องของคางคกแล้วมันก็มุดเข้าไปกินเครื่องในลักษณะคล้ายๆผีปอบในความเชื่อของคนไทยไงเราก็เลยเรียกมันว่างูปอบแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นงูขนาดเล็กถึงปานกลางไม่ได้มีพิษค่ะแต่มันมีฟันที่แหลมคมมันจะอยู่ตามสวนตามบ้านเรือนลายมันก็คล้ายๆแต่มันเป็นงูบกที่ไม่ได้มีพิษและอันตรายต่อมนุษย์มันแค่ถ้าโดนคุกคามเนี่ยมันก็อาจจะแผ่แม่เบี้ยแล้วก็ขู่ขดหางฉกป้องกันแต่มันไม่ได้มีพิษอะไรและมันก็กินพวกสัตว์เล็กๆนะคะเพียงแต่ลายมันเป็นสีน้ำตาลอมแดงสีครีมสลับตลอดตัวมันก็เลยคล้ายๆกับงูมีพิษเราก็ต้องดูให้ดีๆเนาะเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านงูไงจ๊ะอ่ะเรามาส่องดวงกันจ้า
8: อยู่แถวราชพฤกษ์
9: ราชพฤกษ์โอเคค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
8: 27ตุลา2516ค่ะ
9: โอ้โหเสาหลักครอบครัวเลยมากวันอะไรเอ่ย
8: วันเสาร์ค่ะ
9: วันเสาร์รู้ไหมคะว่าตัวเองเกิดกี่โมง
8: ไม่รู้เลยค่ะ
9: โอ้โหเรานี่เสาหลักของครอบครัวแล้วเป็นคนที่พูดอะไรตรงมากคือไม่ใช่ว่าเราไม่คิดแต่บางทีเราคิดเราไอ้นี่เราพูดไปเลยอ่ะเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยยิ้มด้วยหน้านี้แบบนิ่งมาก เดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับอายุ53อ้าวเกือบดีแล้วคือดีแล้วแต่ยังไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับแย่ๆแช่ๆชีวิตมาตั้งปี 2-3 ปีเนี่ยปีนี้ก็เริ่มจากดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีมากเพราะ1เกิดวันเสาร์2เกิดปีวัวชีวิตแบบเขาเรียกว่าแบกรับภาระดับเบิ้ลแบกรับภาระเสาหลักของครอบครัวแล้วเป็นเสาหลักใหญ่ๆยิ่งกว่าเสาน้ำมันอีก
8: อยากรู้เรื่องลูกเขาจบไปแล้ว2ปีเขาไม่เคยติดต่ออะไรค่ะ
9: ดีนะไม่ได้ราบรื่นทะเลาะกันไม่ราบรื่นเหมือนตอนที่จากกันทะเลาะไม่ราบรื่นจากกันไม่ดีอ่ะไม่ราบรื่นอ่ะถูกไหมล่ะวันเดือนปีเกิดเขาสิ
8: 23มิถุนา2542
9: 23มิถุนา
8: คือถ้าพูดถึงเขาคือคิดถึงตลอด
9: แม่คนไหนไม่คิดถึงอ่ะแล้วเหมือนเราอ่ะน่าจะไปมีปัญหาอะไรกับคนของเขา

0: แต่พอมีปัญหากับคนของเขาเนี่ยคือไอ้เด็กของเราเนี่ยลำบากใจคนที่ทุกข์ก็คือลูกเราไม่ใช่คนของเขาไม่ใช่คนของลูกแต่เป็นลูกเราที่ทุกข์
1: เขาคงจะมีแล้วก็คงกลัวจะเข้ากันไม่ได้มั้ง
0: ถูกต้องเลยเด
1: ี๋
0: ยวเขาสบายใจเขากลับมาเองนะ
1: จ้ะ
2: เรามาดูที่468-9400กันค่ะเกิดวันจันทร์ที่14 ธันวาคม 2513ปีนี้ก็อายุกำลังจะเข้า56เนาะปีนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวหรือว่าเรื่องในที่ทำงานค่ะหรืออาจจะเกิดความเบื่อหน่ายน่ารำคาญกับคนรอบตัวเท่านั้นเรียกว่าเป็นปีของการเปราะบางทางด้านจิตใจแต่ร่างกายยังคงแข็งแรงอยู่จ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจ

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์ไปใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเตี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินไม่โค้งใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

าบอกว่ามันมีผลทางวิจัยทางจิตวิทยานะคะ3สีที่คนกลุ่ม IQ สูงเนี่ยเขาเลือกกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคือไอ้เรื่องสีเนี่ยว่าถ้าเราแบบว่าชอบตามกระแสเนี่ยเราไม่นับแต่ถ้าตั้งแต่เด็กเลยเด็กน้อยเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเราชอบสีอะไรมันคือการเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดมันคือสิ่งที่สามารถนะคะวัดกับระบบการคิดและระดับสติปัญญาได้แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยพ่อแม่ยัดเยียดผู้ชายต้องเป็นสีฟ้าผู้หญิงต้องเป็นสีชมพูอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราสมมติว่าเราเลือกสีที่เดี๋ยวผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยในทางจิตวิทยาและผลการศึกษาก็บอกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีระดับสติปัญญาหรือ IQ ค่อนข้างสูงไม่ใช่ว่าเราเลือกเพราะคนอื่นแต่เราเลือกเพราะเราชอบจริงๆจะมีแนวโน้มในการเลือกใช้หรือชอบสีในโทนเฉพาะนี้เลยมันสะท้อนถึงกระบวนการทำงานของสมองและลักษณะนิสัยได้อย่างชัดเจนสีอะไรรู้ไหมเจ๊สีน้ำเงินสีเขียวและสีเทาจ้าใครชอบสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาฟังเลยเขาบอกว่า3เฉดสีนี้มักจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมและมักจะใช้เป็นสีโปรดว้าวปูก็ชอบนะสีเขียวบ้านปูสีเขียวแปลกเนี่ยสีน้ำเงินนั้นมันจะเกี่ยวเนื่องกับความสงบภายในใจค่ะหรือความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์อย่างลึกเลยส่วนสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลความกลมกลืนและการมีแนวคิดเชิงระบบที่เป็นเหตุเป็นผลส่วนใครชอบสีหมุนๆสีเทาๆเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกของกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับความกึ่งๆกลางๆความเป็นกลางหรือชอบพึ่งพาตัวเองและมีตรรกะที่ปราศจากอารมณ์เข้ามาร่วมนั่นแปลว่าคุณมีเหตุมีผลเหมือนกันเพราะในทางมุมมองจิตวิทยานั้นสีสันถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในระบบสมองค่ะคือเป็นกระบวนการคิดและการควบคุมอารมณ์คนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาก็มักจะมีตัวช่วยที่จะทำให้เขาลดสิ่งเร้าหรือเพิ่มสมาธิให้กับเขาอย่างเช่นถ้าอยู่ท่ามกลางสีน้ำเงินเนี่ยเขาว่าจะช่วยกระตุ้นโฟกัสในการทำงานนะคะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างสรรค์เนี่ยเขาก็มักจะใช้ห้องทำงานแบบนี้หลายห้องทำงานนะคะหรือบนโต๊ะทำงานเราถ้ามีอะไรออกสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้มีสมาธิเหมือนเวลาเรามองท้องฟ้าส่วนสีเขียวนั้นเขาบอกว่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพทางอารมณ์ไม่ให้หวั่นไหวง่ายค่ะแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถมองโลกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่ปราศจากอคติแต่ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาเขาบอกว่าสีน้ำเงินนั้นถือว่าเป็นสีที่บ่งบอกถึงสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดเขาก็เลยมักจะเอาไว้ทาสีห้องทำงานห้องปฏิบัติการวิจัยห้องสมุดเพื่อให้การทำงานของสมองนั้นมันเพอร์เฟกต์นะคะคือแสดงความพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆมีพัฒนาการแบบไม่หยุดนิ่ง นี่ไงเขาบอกว่าสีนั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดและการทำงานของสมองแล้วคุณชอบสีอะไรบ้างนะจ๊ะมาส่องดวงที่4689400กันบ้างจ้าเกิดวันพุธที่25 ธันวา 2567อ้าวเพิ่งเกิดนี่นาเพิ่งเกิดได้สัก2ขวบยังไม่ถึง2ขวบเลยขวบกว่าเองนะคะเนี่ยอ้าวเกิดวันพุธซะด้วยไม่รู้พูดกลางวันคืนถ้าพูดกลางคืนน่าจะเลี้ยงยากอยู่แต่ถ้าเป็นพูดกลางวันน่าจะเลี้ยงง่ายค่ะแต่ถ้าดูนะคะในปฏิทินแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กน้อยที่เป็นเค้าเรียกไม่งั้นก็ลูกคนเดียวแหละเพราะตามวันเดือนที่เกิดนี่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนิดนึงนั่นหมายความว่าคนเดียวก็แย่แล้วของจะเป็นเด็กที่ตมนะกระปุกลูกน่ารักแก้มนี่เป็นพวงเลยทีเดียวหรือไม่นั้นก็คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณตาคุณปู่นะคะสูงไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะตัวสูงพอตัวสูงแล้วก็เลยทำให้เด็กคนนี้ค่อนข้างจะดูสูงใหญ่อยู่เหมือนกันถ้าไม่สูงใหญ่ก็แปลว่าออกข้างค่ะกลมเชะแล้วก็เลี้ยงง่ายดีนะเด็กคนนี้เพราะอะไรรู้ไหม
กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนยิ่งถ้าให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วก็อุ้ยคุณเอ๋ยตัวกลมเลยทีเดียว

0: อันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับไข่เลยจ้าคือเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยอยากรู้ว่าใครตอกไข่แบบไหนอย่างปูเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ตอกแบบว่าขอบชามใช่ไหมหรือว่าเอาช้อนเรากระเทาะกระเทาะใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่จ้าไม่ควรตอกไข่กับมุมเหลี่ยมหรือขอบจานเลยนะคะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของญี่ปุ่นเขาบอกว่าการที่เราเอาไข่ไปเคาะกับมุมแหลมหรือวัตถุที่มีความคมเนี่ยเปลือกไข่มันก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเป็นเศษไงทีนี้ถ้ามันเป็นเศษมันก็จะหลุดหรือไปปนกับเนื้อไข่ได้เราก็ต้องมานั่งเคี่ยวออกเพราะเศษเปลือกไข่นะแล้วดีไม่ดีมันพุ่งเข้าไปทำให้ไข่แดงแตกอีกด้วยไข่ดาวสวยๆก็อดกินแล้วในแง่สุขลักษณะอนามัยเนี่ยถ้าเราตอกกับพวกขอบชามขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียพวกสโมเนล่าที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยที่มันอยู่บนเปลือกไข่ด้านนอกอ่ะมันติดเข้าไปที่ขอบชามแล้วปนเปื้อนเข้าไปสู่อาหารได้ง่ายเอาเป็นว่าถ้าอยากจะตอกแบบสวยๆปลอดภัยลองใหม่ค่ะให้เคาะกับพื้นราบๆเท่านั้นเพราะพื้นราบเนี่ยมันจะช่วยกระจายแรงกระแทกเปลือกไข่ก็ไม่เป็นรอยร้าวแต่มันจะเป็นขีดที่สวยงามแล้วเวลาที่มันแตกปั๊บก็ให้เอารอยร้าวขึ้นด้านบนแล้วก็เอามือเนี่ยนะคะจิกมันเปลือกไข่ก็ไม่ล่วงลงไปในชามนะแค่นี้เองมันเป็นสิ่งที่ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเราดูไข่ดาวไข่ที่สวยๆก็จะเป็นไข่ที่น่ากินแล้วจ้าม
1: าส่องดวงกันจ้า
2: สวัสดีค่ะ
3: ด้วยลูกค่ะตัวเองชื่อเล่นชื่ออะไรคะแล้วอยู่ที่ไหนคะ
4: อยู่หาดใหญ่ค่ะ
3: ผู้ชายคะ
4: ผู้ชายค่ะ
3: ชื่อน้องอะไรขอชื่อเล่น
4: น้องพีทค่ะ
3: น้องพีทน้องพีทโอเควันเดือนปีเกิดน้องพีทค่ะ
4: เกิดวันจันทร์ที่8มีนา2542ค่ะ
3: เขาว่ามีจิตใจที่ดีนะแต่ชอบทำตัวกลางๆไงไม่รู้อ้าวเกิดกี่โมง
4: 1310ค่ะ
3: จะต้องรักแม่ให้มากๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าแม่ก็ร้องไห้เพราะมันแหละเพราะว่ามันเนี่ยจริงๆเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนแต่ว่าเหมือนน่าจะอาจจะเจอเรื่องอะไรที่ทำให้เขาต้องปกป้องตัวเองคือพอเขาปกป้องตัวเองเขาก็เลยทำตัวเป็นแข็งแรงแข็งแกร่งหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแข็งแกร่งหรือว่าทำตัวแบบกลายเป็นเหมือนคนก้าวร้าวแต่จริงเขาไม่ใช่
4: ค่ะ
3: เกิดวันจันทร์ปีนี้เท่ากับอายุ27
4: ค่ะคุณปู
3: 27ปัญหาเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องถูกกดดันจากผู้ชายอ่ะมีหลายเรื่องมากเลยอย่างเงี้ยต้องถามว่าเรื่องอะไรไม่รู้ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี
4: ้ค่ะ
3: ทำให้เขาเหมือนเขาเก็บตัวหรือเงียบผิดปกติหรือเขาเครียดสะสมโดยเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวทำให้เขาแปลกๆไป
4: เขาจะ
3: แม่เนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยแม่เนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่าไงก็เป็นอย่างนั้นเลย
4: ส่วนมากไม่ค่อยด่าเนาะคุณปู่เนาะจะให้กำลังใจหรือว่าอะไรเงี้ย
3: ดีมากเลยค่ะแค่ประชดประชันว่าเขาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกันเพราะว่าแม่เนี่ยคือพระของเขาเลยไม่ใช่เกจิอาจารย์ใดๆในโลกนี
4: ้คุณปู่เขามีดวงราชการอะไรบ้างไหมคะตำราชการอะไรอะ
3: คือทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีใครไปยุ่งกับเขามากเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขาเยอะ
4: ใช่ๆคุณปูเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเขาชอบเป็นงานเนี่ยเหมือนคุณปูว่าแหละประจำก็ไม่ค่อยชอบเดี๋ยวก็อะไรเงี้ย
3: อ่ะไม่ต้องห่วงเขาค่ะเขาชีวิตเขาโอเคเพราะว่าเขาเป็นเด็กกตัญญูนะคะ
4: ได้แล้วก็คุณปูยายแนะนำไหมคะ
3: ไม่มียังไงแนะนำไปแม่ก็วุ่นวายกับเขาอยู่ดีโอเคค่ะ
4: ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ใน4689400กันนะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่11มีนา2516ปีนี้ก็อายุ53แล้ว53นี่ถือว่าเข้าอะไรดีๆแล้วนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่เจอแต่เรื่องแย่ๆมาเอาเป็นว่าปีนี้ดีแล้วไม่ต้องดูอะไรแล้วล่ะจ้า ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะจ๊ะเพราะมีแต่เรื่องดีๆ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
4: วันนี้มีเคล็ดลับเรื่องของทุเรียนมาฝากกันโดยเฉพาะวิธีเก็บเนื้อทุเรียนแบบสดๆยืดอายุทุเรียนที่เรากินไม่หมดให้คงรสชาติคงความสดใหม่อร่อยกรอบนอกนุ่มในอร่อยเหมือนวันแรกที่ซื้อไม่บูดเร็วไม่เปรี้ยวไม่มีน้ำเยอะไม่ขึ้นราโอ้โหแถมยังไม่มีกลิ่นเหม็นในตู้เย็นอีกด้วยฮะจริงอะเดะฮะเขาบอกว่าใช้กระดาษทิชชู่ค่ะต้องเป็นกระดาษทิชชู่คุณภาพดีเนื้อหนาไม่เปื่อยยุ่ยนะจ๊ะนำทุเรียนเรียงลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษปิดทับข้างบนทุเรียนอีกรอบก่อนปิดฝากล่องให้สนิทเข้าตู้เย็นในช่องเย็นปกติเลยจ้าถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอาจจะต้องเปลี่ยนกระดาษทิชชู่บ่อยหน่อยเพื่อซับความชื้นของเนื้อทุเรียนออกนะคะหรือไม่งั้นก็ใช้กระดาษซับน้ำมันหรือกระดาษรองอบห่อรอบภูทุเรียนแล้วก็เอาลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษทิชชู่ปิดทับข้างบนอีกทีนึงก่อนที่จะปิดฝากล่องนำไปใส่ช่องธรรมดาค่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษทิชชู่นะคะเพราะมันจะต้องซับความชื้นหรือไม่งั้นก็ใช้แรปพลาสติกนี่แหละห่อภูทุเรียนให้มิดเลยนะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ๆวางรองบนพื้นกล่องพลาสติกก่อนจากนั้นวางเรียงทุเรียนค่ะแล้วค่อยเอากระดาษปิดทับข้างบนอีกทีปิดให้สนิทเก็บในช่องเย็นตามปกติแต่สำหรับใครที่ซื้อทุเรียนเป็นลูกๆหรือซื้อทุเรียนที่ยังไม่ปลอกนะคะเราต้องรอให้ทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการก่อนแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูออกอย่าให้เนื้อทุเรียนเปิดเด็ดขาดคือให้มันแบบเป็นภูสวยๆเลยแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกเอาไปแช่เย็นทั้งเปลือกเลยจ้าวิธีนี้เขาบอกว่าเนื้อทุเรียนจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเนื้อก็ไม่แฉะแล้วก็ไม่มีหยดน้ำเกาะด้วยเรียกว่าผ่าเป็นซิกซี่แล้วห่อพลาสติกถ้าไม่งั้นพอรอทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูนะคะฝานเปลือกส่วนหนาออกไปเลยเหลือแต่เปลือกสีขาวๆให้มันหุ้มเนื้อเอาไว้ค่ะแล้วเราก็เอาพลาสติกแลบหุ้มทั้งเปลือกขาวๆและเนื้อทุเรียนให้มิดเอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้เขาบอกว่าสามารถเก็บได้แบบสดๆเป็นเดือนๆ เลยจ้าส่องดวงที่4689400กันค่ะดูให้ลูกเกิดวันศุกร์ที่18มกราคม2545โอ้โหเด็กคนนี้นี่เป็นคนที่ขยันน่ารักแล้วก็เป็นเสาหลักของเราเลยทีเดียวนะคะคุณแม่ขาไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่เป็นเสาหลักเลยเนื่องจากว่าน่าจะเป็นลูกคนโตหรือคนเดียวเลยของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเด็กคนนี้แหละเป็นที่พึ่งพาของเราปีนี้เขาก็อายุ24แล้วนะคะเป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าเขาทำงานนะแต่ถ้าเขาเพิ่งจบเพิ่งจบก็แปลว่ายังไม่มีงานอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาจบแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถฝากงานให้เขาได้แล้วก็ควรที่จะต้องฝากด้วยนะเหมือนคุณพ่อคุณแม่มีอิทธิพลอะไรบางอย่างเท่านั้นแหละปีนี้นะคะถ้าเลือกมากถ้าน้องเลือกมากก็ยังไม่ได้งานแต่ถ้าไม่เลือกแล้วต้องทำงานฝากบอกน้องด้วยว่าให้อดทนเพราะการทำงานในปีแรกเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดกดดันหรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแต่ให้ถือซะว่านี่คือประสบการณ์ที่เราหาซื้อไม่ได้จ้าอ้าวเกิดวันที่9มิถุนา2538อ่ะเกิดวันอะไรล่ะเนี่ยคุณอ๋อเกิดวันศุกร์โอเคมา วันศุกร์ปีนี้เท่ากับอายุ31เนาะอ้าวระวังเรื่องของการทะเลาะกันนะคะกับแฟนหน่อยถ้าสมมุติว่ามีปัญหาต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องค่ะโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งแม่เนี่ยมาก่อนนะคะแล้วก็งานก็มาก่อนหรือว่าทำงานก็เพราะว่าแม่เนี่ยหรือคุณแม่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราสองคนก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องค่ะนะคะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราอาจจะเป็นลูกคนเล็กหรือลูกคนเดียวก็เลยทำให้แม่เนี่ยรักเรามากถ้าเรามีแฟนแฟนก็ต้องเข้าใจเราไม่งั้นละก็ตัวใครตัวมันแน่เลยค่ะคุณเอ้ยเวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะจ้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายได้นะที่ฉันวิรันบรรุษพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงศ์กล่าวคำทักทายสวัสดีอีกครั้งนึงกับคุณฟังค่ะคุณวิรัตเราไปทักทายคุณฟังทาง Facebook คุณเปิดได้ใช่ไหม
2: เปิดได้ครับอาจารย
1: ์วันเดียวเร็วๆเลยค่ะ
2: ได้ครับขออนุญาตนะครับทาง Facebook นะครับก็มีทั้งคุณศักรินทร์คุณยุทธพงศ์คุณพันนิพานะครับคุณจีคุณชยุทธน้ำแหม่มคนึงพิษนะครับคุณเดชเดชาคุณอาพรนะครับ
1: ค
2: ุณคณัฐภาคุณพนมคุณอัมพราย คุณชวรีคุณมานิดพี่หมูนะครับผมแล้วก็คุณอมรีคุณอรสาแล้วก็คุณชยันคุณปูนสุขคุณสวนเสนะครับผมคุณคัดนอคุณบ้านทะเลระยองคุณลาล่าจินคุณปู
1: ่
2: โอ้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ทางไลน์ดิฉันก็มีคุณโดยส่งรูปมาดร.สมยศแสงสุวรรณคุณภูนสุมานัทวิวัฒน์บอกทุกวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงคุณเมนีรัตน์ชื่นชอบก็ส่งรูปมานะคุณณัฐวราคุณนายหัวคมวิเลิศนะคุณแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนนะคะขอบคุณมากๆเลยจะพาผู้ฟังไปพบกับอาจารย์ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอาร
2: ุ
1: ณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณวิวัฒน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุษาคเนก็คือในตะวันออกเฉียงใต้นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอาจารย
3: ์การทำลายสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมหรือการขุดค้นแร่ธาต
1: ุ
3: รวมไปถึงการใช้ที่ดินผิดประเภทเริ่มส่งผลมากขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะ
3: ผมเห็นการเก็บตัวอย่างน้ำขนาดว่าเป็นช่วงหน้าฝนในพื้นที่ที่ต้องรองรับน้ำที่ปล่อยทิ้งลงมากับการทำเหมืองแร่ทางภาคเหนือจริงๆภาคเหนือของไทยแต่ก็เป็นภาคในเขตรัฐกะเหรี่ยงนะฮะแล้วก็รัฐฉานของพม่าที่มันเป็นเขตต่อเนื่องกันขนาดเป็นช่วงหน้าฝนนะครับไอ้พวกสารหนูไอ้พวกสารโลหะเกลือปนอะไรพวกนี้ครับโลหะหนักพวกนี้นะครับมันยังเกินระดับมาตรฐานกว่า2เท่า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: คือจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีนะครับคือแล้วคำว่าระดับมาตรฐานเนี่ยหมายความว่ามันมีอยู่ในระ